0: ้องทำด้วยความรัดกุมนะครับเพราะว่าเป็นช่วงเปราะบางครับตรงนี้ก็จะมีทางศึกษาธิการนะครับจะมีตัวพรบความปลอดภัยของสถานศึกษาออกมาอยู่แล้วซึ่งตรงนี้เองก็กำลังเตรียมความพร้อมเพื่อที่จะชงตัวร่างเนี่ยเข้าสู่ครม.นะครับตรงนี้เป็นระยะยาวแต่ตอนนี้เราก็ใช้ประกาศในส่วนตรงนี้ครับ
1: ด้านนายตติยพัฒน์ปิติเศรษฐพันธ์โฆษกกระทรวงศึกษาธิการกล่าวว่าได้กำชับให้สถานศึกษาตรวจสอบกรณีการแชร์ข้อความในลักษณะขู่ยิงภายในสถานศึกษาต่างๆอย่างละเอียดรอบคอบว่ามีที่มาจากที่ใดแต่ยืนยันสถานศึกษาแต่ละแห่งมีมาตรการรองรับและสามารถพิจารณาดำเนินการได้ตามความเหมาะสมโดยให้ยึดหลักความปลอดภัยของนักเรียนเป็นสำคัญ
2: ซึ่งก็ได้กำชับทางทุกโรงเรียนนะครับว่าให้ตรวจสอบอย่างละเอียดว่าเป็นข้อความของเด็กของเราจริงๆหรือเปล่าหรือว่าเป็นแอคเคาท์ที่มีตัวตนหรือเปล่านะครับเราก็มีมาตรการนะครับแล้วก็ให้โรงเรียนต่างๆได้พิจารณาความเหมาะสมนะครับก็จะเห็นว่าบางแห่งก็จะมีการหยุดเรียนเพื่อความปลอดภัยของเด็กคือผมว่าส่วนหนึ่งเนี่ยมาจากการเรียนแบบด้วยแล้วก็ส่วนหนึ่งมาจากการก่อกวนด้วยถ้าเกิดใครที่มีพฤติกรรมการก่อกวนเนี่ยผมคิดว่ามันเป็นเรื่องที่อาจจะต้องมีบทลงโทษนะครับเพราะว่ามันสร้างความเสียหายให้กับโรงเรียนแล้วก็สร้างความเสียหายในเรื่องของความเชื่อมั่นให้กับสังคม
1: ทั้งนี้ในส่วนของวิธีป้องกันพฤติกรรมเรียนแบบในสถานศึกษาต้องให้ความสำคัญกับการสื่อสารและการสร้างความรู้ความเข้าใจโดยกระทรวงศึกษาธิการมีหลักสูตรที่รองรับการเปลี่ยนแปลงในโลกยุคดิจิทัลเกี่ยวข้องกับการเข้าถึงสิทธิส่วนบุคคลซึ่งได้เผยแพร่ไปยังสถานศึกษาต่างๆแล้วขณะเดียวกันสถานศึกษาหลายแห่งได้ฝึกซ้อมการเอาตัวรอดเมื่อเกิดสถานการณ์ความรุนแรงเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ปกครองและประชาชนว่าสถานศึกษาเป็นพื้นที่ปลอดภัยวาสนาตระเกตรายงาน
3: กระทรวงมหาดไทยดำเนินคดีผู้กระทำผิดคดีทุจริตสอบท้องถิ่นทั้ง 5,925 รายโดยส่งรายชื่อให้5หน่วยงานเอาผิดทางอาญาแล้ว
4: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีที่เพจชมรมสตรองต้านทุจริตประเทศไทยออกมาเผยแพร่แชทข้อความที่อ้างว่ามีสจ.จังหวัดสตูลเป็นนายหน้าในการช่วยทุจริตสอบท้องถิ่นว่ารับฟังเฉพาะรายงานจากผู้ที่เกี่ยวข้องและผู้ที่ได้รับแต่งตั้งให้มีหน้าที่ในการตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างเป็นทางการเช่นสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือปปง.สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.และตำรวจที่จะช่วยสอบสวนขยายผลซึ่งหากหน่วยงานเหล่านี้ตรวจสอบและสรุปผลออกมาแล้วว่ามีการกระทำผิดในส่วนใดเจ้าหน้าที่ก็จะเร่งดำเนินการสอบสวนและดำเนินคดีผู้กระทำผิดทั้งหมดต่อไปยืนยันไม่มีข้อยกเว้นสำหรับผู้ที่กระทำผิดและไม่มีการช่วยเหลือผู้ใด
5: หน่วยงานที่เข้ามาร่วมตรวจสอบเช่นปปง.ซึ่งตอนนี้ก็ทำการตรวจสอบอยู่ปปช.ก็ดำเนินการอยู่มีการขอใช้กำลังเจ้าหน้าที่อะไรต่างๆใช่ไหมแล้วก็ตำรวจก็สอบสวนขยายผลมันแต่ละคนจะมีจ็อบไปเมื่อมีการสรุปผลออกมามีการเห็นว่ามีการกระทำผิดตรงนี้เขาก็จะกระจายงานออกไปยังหน่วยงานที่จะมีหน้าที่ไปสอบสวนดำเนินคดีที่แน่ๆก็คือใครทำผิดจะต้องถูกดำเนินคดีไม่มียกเว้นไม่มีเส้นไม่มีสายไม่มีเพดานตอนนี้คนพยายามบอกว่าอะไรนะไปเพดานอยู่ที่ระดับนี้ระดับนั้นผมเรียนได้เลยว่าไม่มีเพดานถึงใครก็คนนั้น
4: ด้านนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่ากรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นหรือสท.ได้เดินหน้าตามมาตรการจัดการปัญหาทุจริตสอบท้องถิ่นโดยส่งรายชื่อและข้อมูลผู้ที่พบว่ามีการเพิ่มคะแนนจำนวน 5,925 รายให้แก่หน่วยงานตามบันทึกความร่วมมือจำนวน5หน่วยงานประกอบด้วยสำนักงานปปช.สำนักงานปปท.สำนักงานปปง.ตำรวจปปป.และกรมสอบสวนคดีพิเศษให้แต่ละหน่วยงานนำข้อมูลไปตรวจสอบทางด้านการทุจริตความผิดทางอาญาและเส้นทางการเงินเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายพร้อมยืนยันว่าการดำเนินการในครั้งนี้ไม่ได้มุ่งเพียงแก้ไขผลคะแนนหรือจัดการในส่วนของกระบวนการสอบเท่านั้นแต่ต้องทำให้ข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบของหน่วยงานที่มีอำนาจตามกฎหมายด้วยเพื่อคืนความเป็นธรรมให้คนที่สอบอย่างสุจริตโดยกระทรวงมหาดไทยพร้อมสนับสนุนข้อมูลที่เกี่ยวข้องให้แก่หน่วยงาน

0: การผู้รับผิดชอบอย่างเต็มที่ศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
1: กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเตรียมดำเนินโครงการไทยเที่ยวไทยพลัสคาดว่าจะเริ่มได้วันที่1ตุลาคมนี้นำร่อง 500,000 สิทธิ์นายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดเผยว่าได้ทำหนังสือไปยังกระทรวงการคลังเพื่อพิจารณางบประมาณที่จะนำมาดำเนินโครงการไทยเที่ยวไทยพลัสหากกระทรวงการคลังพิจารณาอนุมัติตามเงื่อนไขจะสามารถขับเคลื่อนโครงการได้ทันทีโดยใช้งานผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังนำร่องเปิดรับลงทะเบียนจำนวน 500,000 สิทธิ์ซึ่งคาดว่าจะสามารถเปิดให้เริ่มโครงการได้ในวันที่1ตุลาคมนี้เพื่อให้มีความต่อเนื่องกับโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040ที่จะสิ้นสุดในวันที่30กันยายนแต่ต้องมีการทดสอบความพร้อมของระบบหลังบ้านอย่างรัดกุมที่สุดเพื่อป้องกันปัญหาความล่าช้าในการลงทะเบียนและอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนโดยโครงการนี้จะสนับสนุนค่าห้องพักโรงแรมส่วนคูปองดิจิทัลมูลค่า 1,000 บาทจะเปิดกว้างให้สามารถนำไปใช้จ่ายกับธุรกิจบริการประเภทอื่นๆได้อย่างครอบคลุมมากขึ้นโดยไม่จำเป็นอยู่เพียงแค่ร้านอาหารเพื่อให้ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวได้รับประโยชน์อย่างทั่วถึงและหากโครงการได้รับการตอบรับที่ดีอาจมีการพิจารณาขยายสิทธิ์เพิ่มเติมในระยะต่อไป
2: การลงทะเบียนเนี่ยมันต้องพร้อมแล้วก็เปิดทีเดียวครั้งก่อนต้องยอมรับครับเราเร่งจนไม่พร้อมพอไม่พร้อมประชาชนมาก็มีปัญหาเป็นคอขวดพอเกิดคอขวดก็ทำให้ไม่จูงใจละคนก็ไม่อยากใช้ละเพราะรู้สึกใช้ยากหรือไม่ประสบความสำเร็จนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่เราไม่อยากให้เกิดเพราะงั้นเนี่ยเราจะทำให้เร็วที่สุดแต่ต้องพร้อมที่สุดเพื่อประชาชนแล้วใช้แล้วไม่มีปัญหาสิทธิ์ก็คง1คน50ตอนนี้ 500,000 สิทธิ์แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นถ้าประสบความสำเร็จกระทรวงการคลังก็จะพิจารณาอีก
3: ที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติกำหนดกรอบท่องเที่ยวใหม่มุ่งสร้างคุณค่าชูแนวคิด Visitor Economy ดูแลประสบการณ์นักท่องเที่ยวครบวงจรนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่าที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติวางกรอบขับเคลื่อนการท่องเที่ยวไทยระยะต่อไปรัฐบาลจะมุ่งเน้นการบริหารจัดการการท่องเที่ยวแบบองค์รวมภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์และ Visitor Economy ซึ่งจะดูแลประสบการณ์ของนักท่องเที่ยวอย่างครบวงจรตั้งแต่ก่อนเดินทางเข้ามาจนถึงวันเดินทางกลับเพื่อสร้างความประทับใจและดึงดูดให้กลับมาเยือนซ้ำโดยจะใช้กลไกการทำงานร่วมกันผ่านคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนหรือกรอ.เป็นแกนหลักในการผลักดันซึ่งจะเชื่อมโยงครอบคลุมไปถึงภาคการค้าการบริการเกษตรกรรมความมั่นคงทางอาหารและการดูแลผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมตลอดจนชุมชนท้องถิ่นเพื่อให้เกิดการบูรณาการในทุกมิติ
4: เราจะได้วางกรอบการทำงานของเราเนี่ยเห็นครบทั้งในเรื่องของปัจจัยที่เป็นส่วนที่ทำให้นักท่องเที่ยวเนี่ยเขาสนใจที่จะมาบ้านเราไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความปลอดภัยไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของความสะดวกสบายไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของประสบการณ์ใหม่ๆที่เราพยายามจะสร้างขึ้นด้วยวัตถุประสงค์ที่จะยกระดับการท่องเที่ยวเนี่ยให้ไม่ได้เน้นเฉพาะในเรื่องของปริมาณเท่านั้นเพิ่มมูลค่าของการท่องเที่ยวยืดเวลาให้นักท่องเที่ยวอยู่กับเรานานขึ้นใช้เงินกับเรามากขึ้นนะคะ
1: ขนมพื้นบ้านบี้ไทยบักของจังหวัดภูเก็ตเป็นเมนูอาหารถิ่นที่มียอดโหวตสูงสุดในกิจกรรม1จังหวัด1เมนูเชิดชูอาหารถิ่นรสชาติที่หายไป The Last Taste ประจำปี2569จัดโดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรมนางสาวซาบิดาไทยเศษรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเปิดเผยว่ากรมส่งเสริมวัฒนธรรมร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด76จังหวัดและกรุงเทพมหานครจัดกิจกรรม1จังหวัด1เมนูเชิดชูอาหารถิ่นรสชาติที่หายไป The Last Taste ประจำปี2569เพื่อรวบรวมเมนูอาหารถิ่นที่กำลังจะเลือนหายมายกระดับและสร้างสรรค์ให้เป็นเมนูอาหารถิ่นที่มีชื่อเสียงระดับจังหวัดโดยเปิดรับสมัครและคัดเลือกเมนูอาหารถิ่นของทุกจังหวัดพร้อมเปิดให้ประชาชนร่วมโหวตล่าสุดได้มีการประกาศผลการโหวตโดยเมนูอาหารถิ่นที่ได้รับผลโหวตสูงสุดระดับประเทศคือเมนูบี้ไทยบักจังหวัดภูเก็ตขนมพื้นบ้านคล้ายลอดช่องทำจากแป้งข้าวเจ้ากดผ่านพิมพ์ลงหม้อน้ำเดือดจนสุกแล้วตักแช่น้ำเย็นให้ได้เส้นเหนียวนุ่มขนาดเท่ากันเสิร์ฟคู่กับน้ำเชื่อมใบเตยและน้ำแข็งใส นอกจากนี้เมนูอาหารถิ่นของจังหวัดต่างๆที่น่าสนใจอาทิเมนูแกงคั่วเทโพผักบุ้งหมู3ชั้นของกรุงเทพมหานครข้าวเหลืองอุ๊บไก่จังหวัดเชียงรายหมูพลาระกำจังหวัดจันทบุรีลาบเทาจังหวัดร้อยเอ็ดและแป้งแดงจังหวัดสงขลาโดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรมจะจัดงานมหกรรมวัฒนธรรมไทยฟรุ้งปรุงไทยระหว่างวันที่10ถึง13กันยายนณศูนย์การค้าพระไดพักศรีนครินทร์เพื่อเปิดตัวเมนูสุดยอดอาหารถิ่น77จังหวัดพร้อมจัดแสดงนิทรรศการและสาธิตการปรุงจึงเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
5: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
6: ัฐบาลขอเชิญชวนประชาชนเที่ยวงานศิลปาชีพประทีปไทยโอท็อปหลอมรวมดวงใจด้วยพระบารมีระหว่างวันที่8ถึง16สิงหาคมนี้ที่ Impact เมืองทองธานีพบกับสุดยอดสินค้าโอท็อปจากทั่วประเทศทั้งผ้าไทยงานหัตถศิลป์ระดับพรีเมียมสินค้าสายมูและอาหารอร่อยจากทุกภูมิภาคพร้อมกิจกรรมและคอนเสิร์ตตลอดงานที่สำคัญประชาชนสามารถใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัส6040ภายในงานได้ด้วยช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายพร้อมอุดหนุนผู้ประกอบการและชุมชนสร้างรายได้สู่เศรษฐกิจฐานรากสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาเพื่อวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
7: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
8: ์บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
1: ขณะนี้เวลา 7:15 นาทีต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐเปิดเผยระหว่างการเดินทางเดินสายหาเสียงที่โรงเรียนในร้อยตำรวจในรัฐนิวยอร์กเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นที่ระบุว่าเขาจะประกาศให้เจ้าแคบฮอร์มูซซึ่งเป็นหนึ่งในเส้นทางขนส่งพลังงานที่สำคัญของโลกเป็นดินแดนของสหรัฐในเร็วๆนี้หากการทำสงครามกับอิหร่านประสบความสำเร็จพร้อมอ้างว่าขณะนี้อิหร่านกำลังพ่ายแพ้อย่างหนักทั้งนี้อิหร่านตอบโต้ปฏิบัติการทางทหารของสหรัฐและอิสราเอลด้วยการเข้าควบคุมช่องแคบฮอร์มูซและจำกัดการเดินเรือพาณิชย์และเรือบรรทุกน้ำมันจำนวนมากขณะที่กองทัพเรือสหรัฐใช้มาตรการปิดล้อมท่าเรือของอิหร่านเพื่อกดดันเศรษฐกิจของอิหร่านโดยไม่มีเรือลำใดสามารถเดินทางผ่านพื้นที่ปิดล้อมได้หากสหรัฐไม่อนุญาต
9: โครเอเชียพบผู้เสียชีวิตหนึ่งรายหลังไฟป่าลุกลามในเมืองชายฝั่งทางตอนใต้ของประเทศเจ้าหน้าที่ตำรวจเมืองสปลิตของโครเอเชียเปิดเผยว่าเจ้าหน้าที่พบร่างผู้เสียชีวิตหนึ่งรายในพื้นที่ป่าที่ถูกไฟไหม้ในเมืองล็อกว่าโรโกสนิซาหลังเกิดเหตุไฟป่าลุกลามอย่างรวดเร็วในพื้นที่ชายฝั่งใกล้เมืองโอมิชทางตอนใต้ของประเทศขณะเดียวกันยังมีรายงานผู้สูญหายหนึ่งรายเป็นชายชาวบอสเนียวัย34ปีอย่างไรก็ตามยังไม่มีการยืนยันว่าผู้สูญหายเกี่ยวข้องกับผู้เสียชีวิตรายนี้หรือไม่ขณะที่ล่าสุดเหตุไฟป่าดังกล่าวทำให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวต้องอพยพออกจากหมู่บ้านบริเวณเมืองโอมิชเพิ่มขึ้นกว่า 2,000 คนขณะที่อาคารบ้านเรือนรถยนต์และเรือหลายลำได้รับความเสียหายนอกจากนี้ยังมีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บเพิ่มขึ้นอย่างน้อย40รายด้านนายกรัฐมนตรีอันเดรย์เพลนโควิชของโครเอเชียลงพื้นที่ตรวจสอบสถานการณ์พร้อมกล่าวชื่นชมเจ้าหน้าที่ดับเพลิงที่พยายามควบคุมความเสียหายไว้แม้เหตุไฟป่าครั้งนี้ลุกลามอย่างรวดเร็ว
1: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าศาลรัฐธรรมนูญฝรั่งเศสมีคำวินิจฉัยไม่เห็นชอบร่างกฎหมายที่ห้ามเยาวชนที่อายุต่ำกว่า15ปีเปิดบัญชีโซเชียลมีเดียโดยระบุว่าร่างกฎหมายดังกล่าวกระทบต่อเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นและการสื่อสารรวมทั้งยังไม่มีหลักการประกันทางกฎหมายที่เพียงพอในการคุ้มครองสิทธิความเป็นส่วนตัวของประชาชน
10: ทั้งนี้ร่างกฎหมายฉบับดังกล่าวเดิมกำหนดให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่1กันยายนและกำหนดให้แพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียต้องปิดบัญชีของเยาวชนที่อายุต่ำกว่า15ปีที่มีอยู่แล้วภายใน4เดือนด้านทำเนียบประธานาธิบดีฝรั่งเศสระบุว่าประธานาธิบดีเอมานูเอลมาครองสั่งให้นายกรัฐมนตรีเซบาสเตียงเลอกอนูแก้ไขร่างกฎหมายฉบับดังกล่าวตามข้อกังวลของสารรัฐธรรมนูญและยังต้องการให้กฎหมายมีผลบังคับใช้ก่อนการเลือกตั้งประธานาธิบดีในเดือนเมษายนปี2570
9: ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
11: การแข่งขันสนุกเกอร์อาชีพโลกไชน่าโอเพ่น2026ที่ Riverside Sports Center สธารณรัฐประชาชนจีนหมูปากน้ำนพพลแสงคำมืออันดับ45ของโลกฟอร์มยังยอดเยี่ยมต่อเนื่องแต่เอาชนะชอนเมอร์ฟี่มืออันดับ6ของโลกจากอังกฤษ6-4เฟรมผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศรายการนี้เป็นครั้งแรกโดยเข้าไปเจอกับโจยู่หลงมืออันดับ22ของโลกจากจีนแข่งขันในวันนี้เวลา 13:00 น.เทนนิสเยาวชนนานาชาติ ITF Junior World Tennis Tour J30 สนาม2ที่ ALMX Impact Tennis and Sport Center เมืองทองธานีในรอบรองชนะเลิศหญิงเดี่ยวโชจิรินแก้วเก่ามือวางอันดับ1แชมป์จากสัปดาห์ที่แล้วโคชนะจินิภาตราชูวณิช6-3และ6-2โชจิรินผ่านเข้าไปชิงชนะเลิศกับสอนวิสาคุณพิศาลรัตน์รองแชมป์จากสัปดาห์ที่แล้วที่หัวชนะคาโรลีนาคอสติอูโควาดาวรุ่งจากยูเครน6-3และ6-4ด้านชายเดี่ยววิรวิทย์กำพุฒแชมป์สัปดาห์แรกเอาชนะคู่นันนันพันธราธรมือวางอันดับ1 6-3รีไทยเนื่องจากคู่นันนันมีอาการเวียนศีรษะทำให้วีราวิทย์ได้เข้าไปชิงชนะเลิศกับคุราโนสุเกะซูซูกิจากญี่ปุ่นมือวางอันดับ2ที่ตัดเชือกชนะไตรศรีเสนมือวางอันดับ3ของไทย2-1เซต3-6 7-5และ6-3สมาคมกีฬามวยสากลแห่งประเทศไทยร่วมกับวันแชมเปี้ยนชิพและคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยจัดงานแถลงข่าวสนับสนุนนาบิลอานานอดีตแชมป์โลกมวยไทยให้เข้ารับการคัดตัวแทนนักกีฬามวยสากลทีมชาติไทยไปลุยศึกโอลิมปิกเกม2028ที่นครลอสแองเจลิสสหรัฐอเมริกาโดยนาบิลอานานกล่าวว่าพร้อมผ่านกระบวนการคัดเลือกของสมาคมกีฬามวยสากลแห่งประเทศไทยยืนยันว่าต้องการทำเพื่อประเทศชาติและหากได้เป็นตัวแทนนักมวยสากลทีมชาติไทยก็จะคว้าเหรียญทองกลับมาฝากคนไทยให้ได้งานแถลงข่าวก่อนการแข่งขันฟุตบอลอาเซียนคัพ2026รอบรองชนะเลิศนัดแรกระหว่างสิงคโปร์อันดับ148ของโลกกับทีมชาติไทยอันดับ94ของโลกที่จารันเบซาสเตเดียมแอนโทนีฮัตสันหัวหน้าผู้ฝึกสอนกล่าวว่าเกมการแข่งขันต้องคิดว่านี่คือเกมสุดท้ายตัวยังไม่ได้มองถึงเกมต่อไปสิงคโปร์มีพัฒนาการมาตลอดในช่วงหลายปีที่ผ่านมาทีมไทยต้องพยายามรับมือให้ได้และทำให้ดีที่สุดสำหรับทัพช้างศึกทีมชาติไทยจะเจอกับสิงคโปร์ที่จารันเบซาสเตเดียมในวันนี้เวลา 20:00 น.สิงห์เตรียมนำ8ผู้ชนะจากการแข่งขันสิงห์ Thailand Challenge 2026ซึ่งเป็นการแข่งขันวอร์ชวลกอล์ฟปีที่3ไปชมการแข่งขันกอล์ฟรายการเก่าแก่ที่สุดในโลกอย่าง The Open ครั้งที่154และ AIG Women Open ครั้งที่50ได้สัมผัสบรรยากาศการแข่งขันระดับเมเจอร์อย่างใกล้ชิดบริษัทไทยยามาฮ่ามอเตอร์จำกัดสะท้อนความสำเร็จในการบริหารจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นรูปธรรมสู่เป้าหมาย Net Zeroโดยได้รับรางวัลการจัดการพลังงานดีเด่นในงานมอบรางวัลอุตสาหกรรมประจำปี2568พิจิตรกัญจนกุลรายงาน
9: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบริเวณภาคตะวันออกเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านประเทศเมียนมาและภาคเหนือตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มรวมถึงน้ำล้นตลิ่งในบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่ง
3: พยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านและตากอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดอุดรธานีหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมมุกดาหารอำนาจเจริญและอุบลราชธานีอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดสระบุรีและกาญจนบุรีอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชสงขลายะลาและนราธิวาสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดตรังและสตูลอุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 7:36 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง80เซนติเมตรและเวลา 21:40 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร23เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 3:39 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง26เซนติเมตรและเวลา 15:25 นต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง70เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:43 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:40 นาที
12: 1นาทีกับกปท.กรมการขนส่งทางบกดำเนินการตรวจสอบเพจมิจฉาชีพรับทำหรือต่ออายุใบขับขี่ปลอมที่กำลังระบาดอยู่ในโลกออนไลน์ในขณะนี้และดำเนินการทางกฎหมายในเรื่องดังกล่าวอย่างจริงจังและต่อเนื่องกรมการขนส่งทางบกเตือนประชาชนอย่าหลงเชื่อเพจมิจฉาชีพรับทำหรือต่ออายุใบขับขี่ออนไลน์โดยพฤติกรรมมิจฉาชีพทำใบขับขี่ปลอมส่งให้ก่อนแล้วให้โอนเงินทีหลังย้ำอย่าโอนและอย่าโพสต์ใบขับขี่ของตนเองลงสื่อโซเชียลมีเดียอย่างเด็ดขาดเพราะเสี่ยงถูกนำภาพไปแอบอ้างซึ่งผู้หลงเชื่อจะมีความผิดฐานปลอมแปลงหรือใช้เอกสารราชการปลอมตามประมวลกฎหมายอาญามีโทษถึงขั้นจำคุกตั้งแต่6เดือนถึง5ปีและปรับตั้งแต่ 10,000 ถึง 100,000 บาทและบุคคลที่แอบอ้างว่าสามารถอบรมต่ออายุใบขับขี่แทนได้ก็เข้าข่ายเป็นการช่วยเหลือหรือให้ความสะดวกในการที่ผู้อื่นกระทำความผิดหากพบการปลอมแปลงใบขับขี่หรือแอบอ้างอบรมต่ออายุใบขับขี่แทนจะดำเนินคดีผู้ฝ่าฝืนขั้นสูงสุดทุกรายค่ะ
13: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
14: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
15: วันนี้เสนอคำว่าใยคำที่ออกเสียงว่าใยในภาษาไทยเขียนด้วยสระไอไม้ม้วนคำหนึ่งและสระไอไม้มลายอีกคำหนึ่งมีความหมายต่างกันใยที่ใช้สระไอไม้ม้วนหมายถึงสิ่งที่เป็นเส้นเล็กๆบางๆเช่นใยบัวคือเส้นบางๆที่อยู่ในก้านบัว ใยแมงมุมคือเส้นเล็กๆที่แมงมุมขึงไว้ดักเหยื่อนอกจากนี้ยังมีคำว่าใยหินหมายถึงแร่ชนิดหนึ่งเป็นแร่ประเภทซิลิเกตมีลักษณะเป็นเส้นใยที่ทนไฟใยสังเคราะห์หมายถึงใยที่ทำขึ้นจากวัสดุซึ่งไม่ได้เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติส่วนใยที่ใช้สารไอไม้มาลายแปลว่าเช่นไหนอะไรทำไมเช่นเรานัดกันไว้แล้วใยเธอไม่มานอกจากนี้ยังมีใยไม้มาลายอีกเช่นใยดีใยไพใยดีหมายถึงพอใจยินดีมักใช้ในความปฏิเสธเช่นเธอเดินจากเขาไปอย่างไม่ใยดี
14: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
16: สาระนานากับสารานุกรมไทย
17: วันนี้เสนอตอนการผลิตน้ำหมักมูลไส้เดือนดินน้ำหมักมูลไส้เดือนดินเป็นน้ำที่ได้จากกระบวนการผลิตปุ๋ยหมักมูลไส้เดือนดินเกิดจากการเน่าสลายของเศษขยะอินทรีย์ที่เป็นอาหารของไส้เดือนดินเป็นน้ำในเซลล์ของพืชผักผลไม้และเศษอาหารต่างๆหรือน้ำที่ได้จากวัสดุที่นำมาใช้ให้ไส้เดือนดินกำจัดน้ำหมักที่ได้จะมีลักษณะเป็นของเหลวสีน้ำตาลดำคล้ายน้ำอัดลมโคลาแต่ไม่มีกลิ่นมีส่วนประกอบของธาตุอาหารพืชฮอร์โมนพืชและจุลินทรีย์หลายชนิดซึ่งเป็นการส่งเสริมการใช้ไส้เดือนดินกำจัดขยะอินทรีย์ติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube Line และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
18: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์นายพิเชษฐ์ทองพันธ์รองปลัดกระทรวงแรงงานเกี่ยวกับการจัดงานมหกรรมยกระดับคุณภาพชีวิตแรงงานอิสระค่ะ
10: ถ้าเราทุกคนร่วมแรงร่วมใจกันร่วมทุกข์ร่วมสุขกันตั้งใจปฏิบัติภาระหน้าที่ของตนอย่างดีที่สุดเท่าที่แต่ละคนจะสามารถจะกระทำได้แล้วก็จะช่วยให้ผ่านพ้นอุปสรรคปัญหาต่างๆและดำเนินชีวิตได้ด้วยความผาสุกสวัสดีพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจุฑามารักษาพันธ์บรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดีและยุทธพรบานเย็นอ่าน
19: พี่ครับเกมนี้บอกว่าแค่ลง10บาทก็ได้แล้วผมจะกดแล้วนะ
20: เดี๋ยวก่อนเกมแบบนี้หลอกเด็กนะ
19: ผมแค่7ขวบจะโดนหลอกด้วยหรอแต่เล่นเป็นนะโดนเป็นด้วย
20: ก็นี่ไงเพราะเด็กสมัยนี้เข้าถึงสมาร์ทโฟนเร็วมากแถมยังเล่นเกมเก่งแบบน้องพี่นี่แหละหยุดคิดถามเช็คถ้าเป็นเกมที่ต้องโอนเงินก่อนหรือชวนให้เล่นได้เงินง่ายๆอย่าเชื่ออย่าโหลดร่วมกันสอดส่องบุตรหลานปกป้องจากเกมออนไลน์หลอกลวงและภัยจากมิจฉาชีพ
21: ถ้าคุณเดือดร้อนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแจ้งหรือร้องเรียนได้ที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.สายด่วน1676โทรฟรีทั่วประเทศหรือแอปพลิเคชันผู้ตรวจการแผ่นดินติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ Facebook YouTube TikTok และ LINE สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.
1: กลับมารับฟังข่าวช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับปัจจุบันกลุ่มแรงงานอิสระฟรีแลนซ์ไรเดอร์รวมถึงพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์ถือเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยขณะเดียวกันเรื่องของความมั่นคงสิทธิประโยชน์และโอกาสในการพัฒนาทักษะกลับเป็นสิ่งที่หลายคนยังเข้าไม่ถึงกระทรวงแรงงานจึงเตรียมจัดงานมหกรรมยกระดับคุณภาพชีวิตแรงงานอิสระเพื่อรวบรวมทั้งโอกาสงานการฝึกอาชีพทุนหมุนเวียนและการคุ้มครองตามมาตรา40ไว้ในที่เดียวติดตามเรื่องนี้จากนายพิเชษฐ์ทองพันธ์รองปลัดกระทรวงแรงงานสัมภาษณ์โดยศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์ครับ
22: ครับสวัสดีครับท่านรองครับ
23: ครับสวัสดีครับ
22: ครับเป้าหมายหลักของการจัดงานมหกรรมยกระดับคุณภาพชีวิตแรงงานอิสระในครั้งนี้ทำไมกระทรวงแรงงานถึงได้ให้ความสำคัญกับกลุ่มแรงงานอิสระแล้วก็ฟรีแลนซ์เป็นพิเศษในช่วงนี้ครับ
23: ก็เป็นหน้าที่หลักของกระทรวงแรงงานนะครับกระทรวงแรงงานเราเน้นหน้าที่ในการดูแลแรงงานทุกกลุ่มทุกภาคส่วนนะครับไม่ว่าจะเป็นแรงงานในระบบแรงงานนอกระบบหรือแรงงานอิสระแต่เที่ยวนี้ชื่อมหกรรมยกระดับคุณภาพชีวิตแรงงานอิสระ
22: ครับ
23: ก็คือเน้นในกลุ่มนี้ซึ่งมีจำนวนอยู่ทั้งสิ้นนะครับ20ล้านเศษนะครับที่ประกอบอาชีพหลากหลายเนี่ยกลุ่มแรงงานอิสระอาศัยอยู่ในกรุงเทพเนี่ยมีอยู่ล้านเศษนะครับล้านห้านะครับ แรงงานกลุ่มนี้ต้องเผชิญกับความท้าทายในหลายรูปแบบนะครับไม่ว่าจะเรื่องของรายได้ที่ไม่ค่อยจะมั่นคงเท่าไหร่นะครับเรื่องระบบสวัสดิการนะครับทางกระทรวงเราเองเนี่ยก็ได้โดยเฉพาะทางท่านรัฐมนตรีนะครับท่านจุลพันธ์เนี่ยท่านก็ได้ให้ความสำคัญนะครับในเรื่องของการส่งเสริมและการคุ้มครองคุณภาพชีวิตแรงงานนะครับทุกภาคส่วนนะครับแต่งานเที่ยวนี้เนี่ยเราจะเน้นแรงงานอิสระครับ
22: ครับครับสำหรับกลุ่มอาชีพเช่นไรเดอร์วินมอเตอร์ไซค์หรือแม่ค้าออนไลน์ไฮไลท์ของงานที่ไม่ควรพลาดหรือการสมัครงานที่มีอะไรตอบโจทย์พวกเขาได้บ้างครับ
23: การจัดเที่ยวนี้นะครับกระทรวงแรงงานเนี่ยเรามีอยู่5กลุ่มนะครับมีสปรวมแล้วเป็น5นะครับก็คือหรือที่รู้จักกันดี5เสือ
22: ครับ
23: ไอ้เที่ยวนี้เองเนี่ยตามที่ทางท่านผู้จัดได้กรุณาตั้งข้อคำถามมาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นไรเดอร์หรือวินมอเตอร์ไซค์เนี่ยนะครับในส่วนนี้เองเนี่ยเราก็จะมีกิจกรรมนะครับของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานนะครับจะมาแนะนำหรือจะมามีกิจกรรมสอนในเรื่องของการบำรุงรักษารถยนต์เบื้องต้นนะครับเพื่อจะลดค่าใช้จ่ายนะครับไอ้ตรงนี้ก็ถ้าประกอบอาชีพด้านนี้อยู่ก็วันนั้นก็ไม่ควรพลาดนะครับเพื่อมาดูแล้วก็จะได้เป็นความรู้เบื้องต้นในการดูแลรักษามอเตอร์ไซค์ของตนเองนะครับหรือหากต้องการจะเปลี่ยนงานหรือต้องการจะมีงานเสริมมันก็จะมีการสาธิตอะไรต่างๆเยอะแยะมากมายนะครับส่วนในเรื่องของแม่ค้าออนไลน์นะครับต่างๆนะครับก็สามารถที่จะมารู้ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นจริงๆแล้วเรามีแพรี่ไพวันนะครับมาวันนั้นมาให้ความรู้ในเรื่องของการเป็นแม่ค้าออนไลน์นะครับจริงๆวันนั้นเรามีหลากหลายมากครับไม่ว่าจะเรื่องอาชีพเองหรือเรื่องสุขภาพเองเนี่ยสามารถที่จะเข้ามาในงานวันนั้นได้เลยครับ
22: ครับและสิทธิประโยชน์และการคุ้มครองมาตรา40ภายในงานมีการให้คำปรึกษาเรื่องประกันสังคมมาตรา40และการคุ้มครองแรงงานอย่างไรบ้างครับที่จะช่วยสร้างความมั่นคงให้กับแรงงานอิสระได้จริงครับ
23: ครับก็วันนั้นเองทางประกันสังคมก็มาเต็มรูปแบบนะครับก็มาในเรื่องของการตรวจสอบสิทธิ์นะครับให้คำปรึกษาเรื่องของประกันสังคมนะครับก็สามารถสมัครเป็นผู้ประกันตนมาตรา39มาตรา40นะครับพร้อมทั้งชำระเงินได้ที่นั่นเลยนะครับพร้อมทั้งแนะนำในการตรวจสอบสิทธิ์นะครับไม่ว่าจะใช้แอปพลิเคชันนะครับ SFO Plus หรือ LINE OA นะครับหรือ LINE Official นะครับเพื่อใช้ในช่องทางในการสอบถามข้อมูลของตนเองหรือสิทธิประโยชน์นะครับไฮไลท์ของงานนะครับสำหรับผู้ประกันตนนะครับมาในงานเราจะนำแพทย์นะครับมาให้บริการไม่ว่าจะฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่นะครับหรือคัดกรองความผิดปกติทางด้านสายตานะครับวันนั้นก็สามารถมาเรานำแพทย์มานะครับในบูธของประกันสังคมและการแนะนำนะครับในเรื่องของการมีอาการทางออฟฟิศซินโดรมนะครับหรือการตรวจสุขภาพเบื้องต้นหรือสงสัยในสุขภาพของตนเองวันนั้นเรามีหมอให้ท่านได้ปรึกษาพร้อมทั้งฉีดวัคซีนให้ครับผม
22: ครับแล้วบริการด้านแหล่งเงินทุนและสินเชื่อภายในงานมีเงื่อนไขหรือว่าการผ่อนปลนพิเศษอย่างไรครับเพื่อที่จะช่วยคนทำธุรกิจส่วนตัวและผู้ประกอบอาชีพอิสระได้บ้างครับ
23: ครับในกลุ่ม20ล้านคนเศษนะครับในกรุงเทพมหานคร1.5 ล้านเนี่ยวันนั้นเองเนี่ยเรามีแหล่งเงินทุนอยู่2แหล่งใหญ่ๆนะครับแหล่งที่1เนี่ยถ้าท่านอยากจะประกอบอาชีพอิสระนะครับท่านอยู่ในกลุ่มของผู้รับงานไปทำที่บ้านเนี่ยของกรมการจัดหางานนะครับซึ่งอยู่ในกระทรวงแรงงานเนี่ยมีกองทุนให้กู้ยืมนะครับในการประกอบอาชีพอิสระนะครับไอ้กลุ่มรับงานไปทำที่บ้านมาเพื่อไปซื้ออุปกรณ์ในการที่จะประกอบอาชีพครับส่วนอีกตัวหนึ่งที่ทางแรงงานที่เราได้นำมาคอยบริการกลุ่มประชาชนที่ต้องการจะประกอบอาชีพอิสระนะครับก็จะมีบูธของธนาคารออมสินนะครับก็จะให้สินเชื่อไม่ว่าจะเป็นเงินทุนในการเสริมสภาพคล่องนะครับสินเชื่อประกอบอาชีพรายย่อยนะครับถ้าธนาคารออมสินให้วงเงินสูงสุดถึง 50,000 บาทนะครับแต่นอกเหนือจากนั้นมีอีกหนึ่งครับเป็นของกลุ่มผู้สูงอายุครับเป็นของกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะครับก็ให้กู้ออกเป็น2ส่วนส่วนที่เป็นผู้สูงอายุที่เป็นบุคคลนะครับให้เป็นบุคคลนะครับให้ 30,000 บาทไม่เกิน 30,000 บาทนะครับถ้าเป็นกลุ่ม5คนขึ้นไปเนี่ยก็จะให้ในวงเงิน 100,000 บาทเพื่อที่จะเอาไปทำดอกเบี้ยต่ำนะครับเพื่อที่จะไปประกอบอาชีพในเรื่องของอาชีพอิสระครับ
22: มหกรรมเพื่อคุณภาพชีวิตของแรงงานอิสระในครั้งนี้ถือเป็นครั้งแรกไหมครับ
23: จับมาจริงๆเราจับมาทุกปีนะครับแต่ปีนี้เนี่ยเราจับมาแล้ว3ครั้งนะครับครั้งที่1ถ้าจำไม่ผิดเป็นหนองคายแล้วก็ไปที่เชียงใหม่นะครับครั้งนี้เป็นครั้งที่4นะครับและครั้งต่อไปครั้งสุดท้ายครั้งที่5จับที่ภูเก็ตครับอีกครั้งนึงผมจำไม่ได้ว่าจับที่ไหน
22: ครับที่ผ่านมาได้รับความสนใจมากน้อยแค่ไหนครับ
23: ได้รับความสนใจเยอะเลยครับมากเลยทีเดียวครับก็ได้ประโยชน์จริงๆครับมา ภารกิจกระทรวงแรงงานที่มีทั้งหมดนี่ท่านสามารถเข้ามาวันนั้นได้เลยนะครับนอกเหนือจากภารกิจกระทรวงแรงงานก็จะมีธงฟ้านะครับไม่มีพื้นที่ให้กับกลุ่มที่เราเคยไปส่งเสริมไว้ได้มีพื้นที่ในการจำหน่ายสินค้าคุณภาพราคาถูกนะครับ
22: ครับผู้ที่สนใจเนี่ยอยากจะมาร่วมงานในวันที่19และ20สิงหาคมนี้ต้องเตรียมตัวหรือลงทะเบียนล่วงหน้าอย่างไรบ้างครับ
23: ครับก็ตามที่เราได้ประชาสัมพันธ์ไปไม่ว่าจะเป็นทางโซเชียลมีเดียหรือทางไอแผ่นพับหรือป้ายโฆษณาต่างๆหรือรถแห่นะครับเรามีทั้งแบบธรรมดาทั้งแบบออนไลน์นะครับท่านสามารถที่จะสแกน QR Code นะครับลงทะเบียนล่วงหน้าได้หรือถ้าไม่สะดวกอย่างนั้นนะครับฟังรายการแล้วสามารถที่จะไปลงทะเบียนหน้างานได้ครับเราจัดงานอยู่ที่ Paradise Place นะครับชั้น2นะครับ
22: ครับครับกระทรวงแรงงานมีเป้าหมายจำนวนผู้เข้าร่วมงานไว้เท่าไหร่อ่ะครับ
23: แต่ละกลุ่มวันที่เราได้มาพูดคุยกันนะครับว่าจะนำอะไรมาบริการประชาชนเนี่ยทั้ง5เสือเองทั้ง5กลุ่มนะครับได้พูดคุยกันก็จะมีกลุ่ม FT ของแต่ละกลุ่มต่างๆไม่ว่าจะเรื่องของการคุ้มครองสิทธิแรงงานเรื่องประกันสังคมนะครับเรื่องของการพัฒนาฝีมืองานหรือสำหรับผู้ว่างงานเองแต่ละกลุ่มเนี่ยมี FT นะคาดว่านะครับผู้ร่วมงานไม่ต่ำกว่า 5,000 แน่นอนครับแต่สำหรับคนที่จะได้เราตั้งหวังไว้ว่าคนที่เข้ามาในงานแล้วเนี่ยจะได้รับการดูแลจากเราเนี่ยไม่ต่ำกว่า 1,000 คนครับ
22: ครับแล้วความคาดหวังจากงานนี้จะช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตแรงงานอิสระได้อย่างเป็นรูปธรรมอย่างไรบ้างครับ
23: ครับก็เหมือนที่กล่าวนะครับสำหรับคนที่มีรายได้ยังไม่พอนะครับก็สามารถที่จะมีรายได้เสริมหากมาดูและมีโอกาสเห็นว่าเราถนัดด้านไหนก็สามารถที่จะเห็นการแนะแนวการแนะนำหรือการสาธิตเพื่อเอาไปประกอบเป็นอาชีพเสริมจากรายได้ที่พึงมีนะครับสำหรับคนที่ทำงานอยู่แล้วนะครับก็มาพูดมาดูเรื่องของการรับได้การประกันสังคมอย่างทั่วหน้าหรือได้รับการคุ้มครองสิทธิ์นะครับตามสิทธิประโยชน์นะครับหรืออยากจะยกระดับอัพฝีมือตัวเองนะครับก็กรมพัฒนาฝีมือแรงงานและที่แน่ๆนะครับตอนนี้ยังคิดอะไรไม่ได้ก็สามารถที่จะมาลงของสปเองนะครับก็จะมีระบบแพลตฟอร์มนะครับให้ลงทะเบียนหรือที่เรารู้จักกันนะครับในยินดีรีชีพไอ้ตัวนี้เองเนี่ยสามารถที่จะแบตชิ่งงานได้สำหรับนายจ้างที่ต้องการจะจ้างอาชีพอิสระที่มีเวลาว่างหรือต้องการจะพัฒนาฝีมือแรงงานหรือต่างๆอยู่ในแพลตฟอร์มนี้นะเป็นโอกาสนะครับของแรงงานอิสระหรือแรงงานนอกระบบครับ
22: ครับสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าได้จนถึงเมื่อไหร่ครับหรือว่าจะต้องสามารถไปลงหน้างานได้เลยครับ
23: ลงได้เลยครับลงได้เลยครับตอนนี้หากท่านได้เจอโบรชัวร์หรือที่มี QR โค้ดนะครับในการประชาสัมพันธ์ของเราเนี่ยนะครับท่านสามารถสแกน QR โค้ดลงทะเบียนล่วงหน้าได้เลยครับฟรีครับ
22: ครับสุดท้ายอยากให้ท่านฝากถึงผู้ประกอบอาชีพอิสระที่สนใจเข้าร่วมงานนี้และก็ในงานนี้มีอะไรที่น่าสนใจบ้างครับ
23: ครับก็อยากเชิญชวนพี่น้องประชาชนนะครับที่อยู่ในบริเวณกรุงเทพมหานครนี้นะครับในงานนะครับที่มีแน่ๆก็คือ1แหละรับสมัครงานทั้งในและต่างประเทศของกรมการจัดหางานจัดเต็มรูปแบบครับ ที่แน่ๆมีการสาธิตอิสระนะครับฉีดวัคซีนให้ประชาชนฟรีนะครับสินค้าธงฟ้าก็มีนะครับราคาถูกจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากกลุ่มอาชีพคุณภาพดีราคาถูกนะครับและสามารถลงทะเบียนที่ผมบอกเมื่อกี้ในระบบแพลตฟอร์ม Indie Regis นะครับตัวนี้สามารถจับคู่งานอิสระได้นะครับระหว่างนายจ้างกับผู้ที่ต้องการจะจ้างไอ้คนที่ทำงานว่างเว้นตามฤดูกาลหรือว่างเว้นในช่วงเวลาที่เหมาะสมซึ่งกันและกันนะครับศึกษาเรื่องของสวัสดิการศึกษาเรื่องของประกันสังคมนะครับที่แน่ๆความบันเทิงก็มีครับวันจับมหกรรมยกระดับคุณภาพชีวิตแรงงานอิสระเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชนของกรุงเทพมหานครนะครับเรามีแพรลี่ไพวันนะครับมาวันที่19จะมาพูดถึงวิธีการขายนะครับโอกาสทางการดำเนินการประกอบอาชีพอิสระนะครับเรายังมีศิลปินนักร้องนะครับตรีชัยนนท์นะครับวันที่19มาแสดงให้ท่านได้ผ่อนคลายหลังจากที่ท่านไปช็อปของดีราคาถูกหรือไปได้ความรู้จากภารกิจของกระทรวงแรงงานวันที่20เราจับ2วันนะครับ19กับ20วันที่20เรายังมีบิวกัลยาณีครับมาขับกล่อมเพลงเพราะๆให้หลังจากที่ท่านสบายใจได้งานใหม่หรือได้อาชีพที่ท่านใฝ่ฝันหรือได้ความรู้ในการไปประกอบอาชีพหรือลดต้นทุนนะครับวันนั้นก็อยากฝากให้มากันเยอะๆครับเพื่อท่านจะได้เห็นโอกาสนะครับเพื่อจะได้สร้างเงินสร้างครอบครัวสร้างสังคมที่มั่นคงต่อไปครับ
22: เรียกได้ว่าครบวงจรทั้งงานทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศรวมถึงความบันเทิงด้วยนะครับวันที่19 20นี้ครับวันนี้ต้องขอบคุณคุณพิเชษฐ์ทองพันธ์รองปลัดกระทรวงแรงงานเป็นอย่างสูงนะครับที่มาให้ข้อมูลกับเราในวันนี้สวัสดีครับ
23: ครับสวัสดีครับ
19: ยังยิงเยาปะกระเป๋ายิงชุบโหพี่โกงอ่ะไหน ไหนบอกว่าจะออกคอร์ส
0: บทเรียนเรื่องความซื่อสัตย์บางครั้งเริ่มจากเกมเล็กๆแค่1เกมแต่การไม่โกงในวันนี้อาจกลายเป็นรากฐานของคนดีในวันหน้าเด็กไทยทุกคนไม่ยอมต่อการเอาเปรียบสังคมไทยในอนาคตจะเต็มไปด้วยคนรุ่นใหม่ที่ยึดถือความถูกต้องโปร่งใสและกล้าปกป้องความจริงเริ่มต้นความซื่อสัตย์จากเรื่องเด็กๆเด็กไทยไม่โกงใครและไม่ให้ใครโกง
9: ปัญหายาเสพติดไม่ได้หยุดอยู่แค่การเสพแต่ส่งผลให้เกิดผู้ป่วยจิตเวทที่ก่อความรุนแรงสร้างความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินของคนในชุมชนอย่างต่อเนื่องจังหวัดสุพรรณบุรีจึงเร่งแก้ปัญหาแบบเชิงรุกสร้างระบบป้องกันที่เข้มแข็งติดตามได้จากรายงานนี้ค่ะ
2: จังหวัดสุพรรณบุรีภายใต้การนำของนายณัฐพงษ์สงวนจิตผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรีเร่งขับเคลื่อนระบบป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดที่เข้มแข็งโดยกลไกแรกที่ถูกนำมาใช้คือการสร้างภูมิคุ้มกันระดับรากหญ้าผ่านโครงการสร้างเครือข่ายการป้องกันความรุนแรงจากสารเสพติดในชุมชนภายใต้แนวคิดเฝ้าระวังบำบัดสกัดเหตุผู้ป่วยจิตเวชยาเสพติดโดยกลไกชุมชนจัดการตนเองโดยดึงพลังจากทุกภาคส่วนทั้งตำรวจครูกำนันผู้ใหญ่บ้านและที่สำคัญคือเยาวชนเข้ามาร่วมเป็นหูเป็นตาโครงการนี้ตั้งเป้าปั้นอาสาสมัครชุมชนถึง10รุ่นครบทั้ง10อำเภอของจังหวัดสุพรรณบุรีรวม 1,000 คนเพื่อให้ชุมชนสามารถจัดการปัญหาความรุนแรงเบื้องต้นได้ทันทีลดการพึ่งพาเจ้าหน้าที่รัฐเพียงฝ่ายเดียวโดยเยาวชนที่เข้าร่วมเป็นอาสาสมัครชุมชนต่างรู้สึกพึงพอใจที่จะได้เป็นส่วนหนึ่งในการแก้ปัญหาที่ยั่งยืน
4: การที่ชุมชนมีการรวมกลุ่มกันคอยเฝ้าระวังแบบนี้เนี่ยนะคะทำให้หนูรู้สึกอุ่นใจขึ้นมากๆเลยค่ะอย่างน้อยก็แบบว่ามีใครรู้นะคะว่าใครกลุ่มเสี่ยงและพร้อมที่จะสกัดเหตุการณ์ได้ทันก่อนที่จะเกิดความสูญเสียค่ะ
5: ผมคิดว่าการที่พวกเราได้เข้ามามีส่วนร่วมในโครงการนี้ทำให้พวกเรามีภูมิคุ้มกันครับและสามารถไปเตือนเพื่อนๆหรือช่วยผู้ใหญ่สอดส่องในหมู่บ้านได้ครับ
24: โครงการนี้นะคะสอนให้พวกเราเนี่ยพึ่งพาตัวเองได้รู้จักวิธีการสังเกตอาการคนติดยาและแจ้งเตือนภัยอย่างเป็นระบบค่ะหนูว่านี่คือการแก้ปัญหาที่ยั่งยืนค่ะเพราะคนในชุมชนนะคะย่อมรู้จักคนในชุมชนกันดีที่สุดค่ะ
2: นอกจากการสร้างตาข่ายรองรับที่เข้มแข็งในระดับชุมชนแล้วการรักษาและฟื้นฟูผู้ที่ก้าวพลาดไปแล้วก็สำคัญไม่แพ้กันรัฐบาลและจังหวัดสุพรรณบุรีจึงมุ่งเน้นการมองผู้เสพคือผู้ป่วยนำมาสู่กลไกที่2คือการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพนักจัดการรายกรณีหรือ case manager ประจำปีงบประมาณ2569โดยมีเป้าหมายสำคัญคือผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่60คนทั้งเจ้าหน้าที่สาธารณสุขตำรวจท้องถิ่นและก็อรมน.บุคคลเหล่านี้คือกุญแจสำคัญที่จะเข้ามาประสานการดูแลผู้ป่วยแบบองค์รวมตั้งแต่การคัดกรองวางแผนการรักษาไปจนถึงการติดตามผลเพื่อให้ผู้ติดยาเสพติดได้รับการบำบัดอย่างมีคุณภาพมีอาชีพมีครอบครัวที่เข้มแข็งแต่ที่สำคัญที่สุดคือต้องไม่กลับไปวงจรเดิมอีกการแก้ปัญหายาเสพติดไม่อาจสำเร็จได้ด้วยหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งสุพรรณบุรีโมเดลในวันนี้ได้พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าการผนึกกำลังระหว่างชุมชนที่เข้มแข็งคอยเฝ้าระวังและนักจัดการรายกรณีที่คอยบำบัดฟื้นฟูอย่างเข้าอกเข้าใจคือเกราะกำบังชั้นดีที่จะช่วยปกป้องลูกหลานและคืนความสงบสุขกลับสู่สังคมไทยได้อย่างแท้จริงรุ่งทิพย์อมรธตรีผู้สื่อข่าวสวท.สุพรรณบุรีรายงานค่ะ
9: จังหวัดตรังได้ชื่อว่าเป็นเมืองยุทธจักรอาหารอร่อยและมีการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอาหารเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวผ่านวัฒนธรรมการกินการชิมอาหารท้องถิ่นเยี่ยมชมแหล่งผลิตวัตถุดิบช่วยกระจายรายได้สู่ชุมชนเกษตรกรและผู้ประกอบการรายย่อยผ่านการจัดงานตรังยุทธจักรอาหารอร่อยติดตามได้จากรายงานค่ะ
25: จังหวัดตรังเป็นจังหวัดที่มีจุดเด่นและมีศักยภาพในฐานะเมืองท่องเที่ยวที่มีทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่อุดมสมบูรณ์มีแหล่งท่องเที่ยวที่สวยงามมีวัฒนธรรมและประเพณีต่างๆที่เป็นอัตลักษณ์โดดเด่นเป็นดินแดนพหุวัฒนธรรมที่มีอาหารอร่อยหลากหลายเมนูที่มีชื่อเสียงนับเป็นต้นทุนสำคัญในด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยวนางสาวชันธนาศิวกุลท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดตรังกล่าวว่าจังหวัดตรังเตรียมความพร้อมจัดงานตรังยุทธจักรอาหารอร่อยเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนนโยบายสำคัญของรัฐบาลในการส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยเฉพาะการใช้ต้นทุนทางวัฒนธรรมมาเปิดประสบการณ์การท่องเที่ยวดังนั้นการที่จังหวัดตรังได้นำอาหารมาร้อยเรียงกับเรื่องของการท่องเที่ยวก็ถือเป็นอีกหนึ่งกลยุทธ์สำคัญในการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดตรัง
3: การที่เรานำอาหารมาร้อยเรียงกับเรื่องการท่องเที่ยวเนี่ยก็ถือว่าเป็นกลยุทธ์หนึ่งนะคะในการที่จะส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดตรังค่ะในงานตรังยุทธจักรอาหารอร่อยในปีนี้นะคะเราจะจัดกันวันที่26-30สิงหาคมนะคะณที่สวนสาธารณะสมเด็จพระศรีนครินทร์95หรือที่เราเรียกว่าเขาแปะช้อยนะคะคอนเซ็ปต์งานของเราคือกินทั้งวันฟินทั้งวันตรัง9มื้อนะคะ
25: ด้านนายทรงกลดสว่างวงผู้ว่าราชการจังหวัดตรังกล่าวว่าการท่องเที่ยวมีหลากหลายมิติโดยในพื้นที่จังหวัดตรังเป็นได้ทั้งการท่องเที่ยวเชิงอาหารการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์หรือแม้แต่การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพซึ่งเป็นที่ทราบกันดีว่าจังหวัดตรังมีเอกลักษณ์ด้านอาหารและมีเมนูพิเศษที่จังหวัดอื่นๆไม่มีจึงขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวที่สนใจเข้าร่วมงานตรังยุทธจักรอาหารอร่อยในครั้งนี้ซึ่งกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่26-30สิงหาคม2569ณสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์95เขาแปะช้อยตำบลทับเที่ยงอำเภอเมืองจังหวัดตรัง
6: จังหวัดตรังนะครับเป็นจังหวัดที่มีเอกลักษณ์โดดเด่นในเรื่องมิติเรื่องของการทานอาหารซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของแถบถิ่นจังหวัดแถวนี้นะครับที่เป็นเรื่องของปะการังอะไรแล้วเนี่ยนะครับยังเป็นที่ต้นตำรับของเมนูอาหารพิเศษที่จังหวัดอื่นไม่มี
25: ทั้งนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดตรังมั่นใจว่าการจัดงานตรังยุทธจักรอาหารอร่อยภายใต้แนวคิดกินทั้งวันฟินทั้งวันเมืองตรัง9มื้อจะช่วยผลักดันจังหวัดตรังให้เป็นจุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยวเชิงอาหารระดับประเทศพร้อมทั้งกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและกระจายรายได้สู่ผู้ประกอบการและชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืนถือเป็นอีกก้าวสำคัญในการสร้างแบรนด์จังหวัดตรังในฐานะเมืองที่มีทั้งคุณภาพชีวิตที่ดีอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมและความโดดเด่นด้านอาหารยศพรอัครไกรศรีสวท.ตรังรายงาน

0: จังหวัดนราธิวาสเตรียมจัดมหกรรมมรดกวัฒนธรรมไทยสู่อาเซียนประจำปีงบประมาณพ.ศ.2569มุ่งนำทุนทางวัฒนธรรมประวัติศาสตร์วิถีชีวิตและภูมิปัญญาท้องถิ่นต่อยอดเป็นพลังทางเศรษฐกิจพร้อมส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและสร้างรายได้ให้กับชุมชนติดตามจากรายงานพิเศษค่ะ
1: จังหวัดนราธิวาสโดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนราธิวาสเป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลักร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดยะลาและปัตตานีกำหนดจัดงานมหกรรมมรดกวัฒนธรรมไทยสู่อาเซียนภายใต้โครงการส่งเสริมและยกระดับกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ชายแดนใต้ระหว่างวันที่19ถึง23สิงหาคม2569ณบริเวณศาลากลางจังหวัดนราธิวาสหลังเก่าอำเภอเมืองนราธิวาสโดยนายกฤษณนันท์กำไรรองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสกล่าวว่าการจัดงานครั้งนี้เพื่อส่งเสริมและยกระดับทุนทางวัฒนธรรมอัตลักษณ์ประวัติศาสตร์และวิถีชีวิตของพื้นที่ชายแดนใต้เชื่อมโยงสู่การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และระดับอาเซียนพร้อมสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจและรายได้ให้แก่ชุมชน
2: รัฐบาลนะครับมีนโยบายที่จะส่งเสริมซอฟต์พาวเวอร์นะครับเพื่อที่จะเป็นการกระตุ้นนะครับการใช้จ่ายกระตุ้นเศรษฐกิจนะครับดังนั้นเนี่ยในเรื่องของซอฟต์พาวเวอร์ซึ่งจะประกอบไปด้วย 5F เนี่ยนะครับก็จะมี F ที่สำคัญในจังหวัดนราธิวาสเนี่ยในเรื่องของแฟชั่นสำหรับใน F ที่2นะครับในเรื่องของฟู้ดในเรื่องของอาหารไฟติ้งนะครับไฟติ้งนะครับไฟติ้งก็คือในเรื่องของการต่อสู้นะครับจะมีศิลปะในการป้องกันตัวประจักษ์ศิลป์นะครับมานำเสนอนะครับให้พี่น้องประชาชนเนี่ยนะครับได้มาเยี่ยมชมนะครับแล้วก็มาจับใจใช้สอย
1: ด้านนายอุทิศอินแก้ววัฒนธรรมจังหวัดนราธิวาสกล่าวเสริมว่ากิจกรรมภายในงานจะนำเสนอความหลากหลายทางวัฒนธรรมผ่านแนวคิด 5F ได้แก่อาหารหรือฟู้ดภาพยนตร์และวีดิทัศน์หรือฟิล์มการออกแบบแฟชั่นไทยหรือแฟชั่นศิลปะการป้องกันตัวแบบไทยหรือไฟติ้งและเทศกาลประเพณีไทยหรือเฟสติวัลเพื่อเชื่อมโยงมรดกทางวัฒนธรรมไทยสู่ระดับสากลสำหรับกิจกรรมไฮไลท์ภายในงานประกอบด้วยนิทรรศการองค์ความรู้มรดกวัฒนธรรมไทยภูมิทัศน์ผ่านการเวลาถ่ายทอดการเปลี่ยนแปลงของภูมิทัศน์ทั้งธรรมชาติเมืองและวิถีชีวิตของผู้คนจากอดีตสู่ปัจจุบันและมุ่งสู่อนาคต
3: สิ่งที่สำคัญที่เป็นซอฟต์พาวเวอร์นะครับที่เน้นหนักที่สุดนะครับในงานนี้ก็คือเรื่องอาหารนะครับเรื่องเสื้อผ้าแล้วก็เรื่องศิลปะการแสดงนะครับเพราะว่าตามอย่างนี้นะครับก็จะเป็นจุดขายที่สามารถนำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาเพื่อให้มีเวทีในการแสดงนะครับก็จะมีการสร้างรายได้นะครับ
1: นอกจากนี้ยังมีการนำเสนอเสียงสะท้อนแห่งสยามสู่อาเซียนถ่ายทอดอัตลักษณ์ไทยผ่านภาษาดนตรีประเพณีและวิถีชีวิตเชื่อมโยงความหลากหลายทางวัฒนธรรมของประเทศสมาชิกอาเซียนผ่านการแสดงและเสียงดนตรีอีกหนึ่งกิจกรรมที่น่าสนใจคือการเดินแฟชั่นโชว์งานพัตราผ้านารายกคุณค่าสู่อาเซียนนำผ้าพื้นถิ่นของจังหวัดนราธิวาสมานำเสนอในรูปแบบแฟชั่นร่วมสมัยเพื่อยกระดับผ้าท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักในวงกว้างโดยนำผ้าหลากหลายชนิดจากกลุ่มผู้ผลิตในพื้นที่มาร่วมจัดแสดงปภิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
0: หลังจากทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยชนะเลิศในการแข่งขัน CV Cup ได้ทั้ง2สนามทีมสาวไทยพร้อมเดินหน้าต่อในการแข่งขันชิงแชมป์เอเชียเพื่อเป้าหมายโอลิมปิกเกมส์ติดตามได้จากรายงานพิเศษค่ะ
4: ทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยถือเป็นทีมระดับโลกไปแล้วด้วยผลงานที่เคยพุ่งไปถึงอันดับ10ของโลกในปี2011และ2012รวมไปถึงการคว้าแชมป์เอเชียมาแล้ว3สมัยในปี2009 2013และ2023รวมไปถึงยังลงเล่นในศึกวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีกเป็นประจำทุกปีและเป็นขาประจำในศึกวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลกอีกด้วยแต่ท่ามกลางความสำเร็จบนเวทีระดับนานาชาติยังมีอีกหนึ่งเป้าหมายสำคัญที่นักตบสาวไทยยังไม่เคยไปถึงนั่นคือการผ่านเข้าสู่การแข่งขันโอลิมปิกเกมมหกรรมกีฬาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกล่าสุดทีมชาติไทยสามารถคว้าแชมป์วอลเลย์บอลหญิง CV Cup ได้ทั้ง2สนามการแข่งขันรายการนี้จึงถือเป็นอีกหนึ่งเวทีสำคัญในการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่ศึกชิงแชมป์เอเชียที่มีตั๋วโอลิมปิกเป็นเดิมพันทีมแชมป์จะได้สิทธิ์ไปแข่งขันโอลิมปิกเกม2028และทีมอันดับ1ถึง3จะได้ผ่านไปเล่นชิงแชมป์โลก2027 ด้านโค้ชออสเกียรติพงศ์รัชตะเกรียงไกรหัวหน้าผู้ฝึกสอนกล่าวว่าหลังจากจบศึกวอลเลย์บอลหญิงซีวีครับที่ไทยสามารถคว้าแชมป์มาได้ทั้ง2สนามรายการนี้ถือเป็นเรื่องที่ดีในการทดลองตัวนักกีฬาและแผนการเล่นต่างๆรวมไปถึงจะช่วยสร้างความมั่นใจก่อนลุยศึกชิงแชมป์เอเชีย
5: สิ่งที่ได้มาก็คือความเชื่อมั่นนะครับคือ confidence แล้วก็รูปแบบแล้วก็ระบบในการเล่นของเราแต่ผมเชื่อว่าบางอย่างอาจจะต้องติวเข้มกันอีกนิดนึงเพราะว่าการไปแข่งชิงแชมป์เอเชียข้างหน้าเนี่ยมันต้องใช้สมรรถภาพทางกายที่ดีมากๆเราต้องมีร่างกายที่ดีเราต้องมีจิตใจที่เข้มแข็งอดทนเพราะว่าผู้ต่อสู้เราแข็งแรงมากแล้วก็เทคนิคในเรื่องของการเล่นของเราต้องมีเทคนิคเกมรับที่ดี
4: ด้านพรพันธ์เกิดปราดกัปตันทีมชาติไทยกล่าวว่าเป้าหมายของทีมในศึกชิงแชมป์เอเชียคือต้องคว้าแชมป์ให้ได้เท่านั้นโดยการคว้าแชมป์ CV ครับได้ทั้ง2สนามถือเป็นเรื่องที่ดีและหลังจากนี้ได้เน้นย้ำให้ทุกคนในทีมรักษาฟอร์มการเล่นเอาไว้เพื่อเดินหน้าคว้าแชมป์ให้ได
6: ้ทุกคนก็ต้องเต็มร้อยมากขึ้นนะคะแล้วก็เก็บศักยภาพแล้วก็เก็บกำลังใจไปเพื่อชิงแชมป์เอเชียค่ะ
4: จากนี้ศึกชิงแชมป์เอเชียจึงถือเป็นอีกหนึ่งบททดสอบสำคัญของทีมวอลเลย์บอลหญิงไทยหลังคว้าแชมป์ CV ครับได้ทั้ง2สนามพร้อมเดินหน้ารักษามาตรฐานการเล่นและพัฒนาทีมอย่างต่อเนื่องเพราะทุกชัยชนะในวันนี้ไม่ได้มีความหมายเพียงแค่การคว้าแชมป์แต่ยังเป็นส่วนสำคัญในการสร้างความพร้อมเพื่อก้าวไปสู่เป้าหมายใหญ่นั่นคือการพาทีมวอลเลย์บอลหญิงไทยผ่านเข้าสู่โอลิมปิกเกมให้ได้เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ปุริมพัฒน์สอนการรายงาน
7: ถ้าคุณเดือดร้อนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแจ้งหรือร้องเรียนได้ที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.สายด่วน1676โทรฟรีทั่วประเทศหรือแอปพลิเคชันผู้ตรวจการแผ่นดินติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ Facebook YouTube TikTok และ LINE สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.
8: สำหรับธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องการเป็นคนดีโดยพระเทพวชิระเวที
9: ในทางพระพุทธศาสนาถือว่าการจะเป็นคนดีนั้นไม่ใช่เพราะอำนาจแห่งทรัพย์สินสมบัติไม่ใช่อำนาจของชาติตระกูลไม่ใช่อำนาจของวุฒิปริญญาหรือมีอายุมากแต่เพราะมีศีลมีธรรมกำกับการดำเนินชีวิตดังท่านลิขิตเอาไว้ว่าอันคนดีมิใช่ดีด้วยที่ทรัพย์มิใช่นับพงพันชนสาคนดีนี้ดีด้วยการงานนานาอีกวิชาศีลธรรมนำให้ดีทรัพย์สมบัติชาติตระกูลวุฒิปริญญาอายุจึงไม่ใช่เครื่องรับประกันว่าคนคนนั้นจะเป็นคนดีเสมอไป

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: เด็นชัดเจนทุกเนื้อหาสื่อสารสาระสำคัญในคุยให้เคลียร์กับโฆษก
1: สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการคุยให้เคลียร์กับโฆษกเช้าวันเสาร์ที่15สิงหาคม2569เช้านี้ท่านโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีดร.รัชดาธนาดิเรกจะนำประเด็นสำคัญผลการดำเนินงานของรัฐบาลแล้วก็ภารกิจของท่านนายกรัฐมนตรีมาพูดคุยกับคุณผู้ฟังและพี่น้องประชาชนเช่นเคยครับสวัสดีครับท่านโฆษกครับ
2: สวัสดีค่ะดร.สุรพงษ์และท่านผู้ฟังค่ะ
1: จากเหตุการณ์ที่โรงเรียนเทพศิรินนทบุรีเมื่อปลายสัปดาห์ที่ผ่านมารวมถึงกรณีการใช้อาวุธปืนก่อเหตุตามที่คุณผู้ฟังคงได้ยินข่าวนะครับก็ทำให้หลายฝ่ายเกิดความวิตกกังวลแล้วก็มีข้อวิพากษ์วิจารณ์เกี่ยวกับการครอบครองอาวุธปืนซึ่งประเทศเราเนี่ยมีปืนจำนวนมากเมื่อเทียบกับจำนวนประชากรท่านโฆษกครับมาตรการเร่งด่วนที่รัฐบาลได้ดำเนินการเพื่อให้ประชาชนรู้สึกปลอดภัยรัฐบาลได้ทำอะไรไปบ้างครับ
2: คือแน่นอนว่าวันนี้มันต้องพูดถึงเรื่องของการควบคุมการครอบครองอาวุธปืนนะแล้วก็จัดการกับผู้ที่มีปืนเถื่อนอยู่แต่ว่าถ้าถามเอาแบบสั้นๆที่ได้สั่งการไปแล้วโดยท่านนายกรัฐมนตรีมาตรการระยะเร่งด่วนคือระงับการอนุมัติโครงการปืนสวัสดิการใหม่เพราะนั่นคือจุดเริ่มต้นของการขายอาวุธปืนนะคะ
1: ครับ
2: 2ระงับการออกใบอนุญาตให้ซื้ออาวุธปืนหรือว่าแบบป.3

0: ตรการระยะยาวจริงๆระยะสั้นระยะเร่งด่วนเนี่ยยังมีแต่ว่าเราโฟกัสแค่นั้นก่อนมาตรการระยะยาวที่สำคัญมากๆก็คือในเรื่องของกฎหมายที่มันไม่ได้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันนะคะเพราะฉะนั้นจะต้องมีการแก้ไขพระราชบัญญัติอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนวัตถุระเบิดดอกไม้เพลิงสิ่งเทียมอาวุธที่มันเริ่มใช้ตั้งแต่พ.ศ.2490แล้วก็มีการปรับแก้ไขกันอยู่เพียงแต่ว่าณปัจจุบันนี้มันจะต้องทำให้เข้มขึ้นนะคะให้สอดคล้องกับปัญหาที่เกิดขึ้นในสังคมเรา
1: ครับทั้งมาตรการเร่งด่วนและมาตรการระยะยาวนะครับก็มีเป้าหมายเพื่อให้สังคมมีความปลอดภัยนะครับแล้วก็หลีกเลี่ยงการสูญเสียที่ไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นนะครับคุยให้เคลียร์กับโฆษกก็ถือโอกาสนี้แสดงความเสียใจกับครอบครัวของผู้สูญเสียอีกครั้งหนึ่งนะครับไปถึงเรื่องนโยบายเร่งด่วนที่รัฐบาลต้องการให้พี่น้องประชาชนเข้าถึงสินเชื่อในระบบคือถ้าต้องการเงินทุนมาทำมาหากินหรือมาประกอบอาชีพก็จะได้ไม่ต้องไปกู้เงินนอกระบบซึ่งดอกเบี้ยก็แพงมหาศาลนะครับเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาท่านนายกรัฐมนตรีก็ได้เปิดโครงการไทยช่วยไทยเพิ่มทุนดอกเบี้ยคนละครึ่งโครงการนี้จะช่วยพี่น้องประชาชนได้ยังไงครับท่านโฆษก
0: ช่วยได้มากเลยนะคะแล้วเป็นโครงการที่ตั้งใจที่จะช่วยพี่น้องประชาชนที่เป็นกำลังสำคัญในเศรษฐกิจฐานรากที่อยู่ในระดับชุมชนที่เขามีการรวมตัวกันเป็นกองทุนหมู่บ้าน
1: ครับ
0: ในส่วนของภาครัฐเนี่ยเรามีกองทุนหมู่บ้านที่ตั้งอยู่ที่สำนักนายกรัฐมนตรีแล้วเราก็มีก้อนเงินก้อนใหญ่ที่จะสนับสนุนการดำเนินกิจการของชุมชนในแต่ละตำบลแต่ละอำเภอนะคะด้วยสถานการณ์เศรษฐกิจทุกวันนี้ชุมชนที่เขาอยากจะมีเงินทุนแล้วก็ไปทำธุรกิจมันยากอยู่นะคะเพราะฉะนั้นเงินที่เขาอยากจะมาขอจากกองทุนหมู่บ้านเนี่ยก็เป็นช่องทางในการระดมทุนรัฐบาลอยากจะช่วยตรงนี้ให้ประชาชนเข้าถึงเงินทุนโดยที่จ่ายดอกเบี้ยน้อยลงสิ่งที่รัฐบาลทำที่ออกเป็นมาตรการไทยช่วยไทยเพิ่มทุนดอกเบี้ยคนละครึ่งก็คือว่าชุมชนไหนที่เป็นสมาชิกกองทุนหมู่บ้านแล้วกองทุนหมู่บ้านเนี่ยเห็นชอบที่จะลดดอกเบี้ยให้ลดให้ครึ่งหนึ่งสมมุติว่าลดดอกเบี้ยให้แล้วเป็นก้อนเงิน 30,000 บาทรัฐบาลก็จะเพิ่มทุนให้อีก 30,000 บาท
1: ครับ
0: คือด้วยโครงการนี้รัฐบาลไม่ได้ไปยุ่งกับเรื่องดอกเบี้ยที่กองทุนหมู่บ้านเขาจะจัดเก็บจากชุมชนเป็นเรื่องของชุมชนกับกองทุน
1: ครับผม
0: แต่รัฐบาลจะเข้าไปช่วยในลักษณะที่ว่าถ้าคุณลดดอกเบี้ยให้ชุมชนครึ่งหนึ่งในส่วนที่คุณขาดที่คุณลดไปตรงนั้นเนี่ยรัฐบาลจะไปเติมให้
1: ครับ
0: นี่แหละค่ะก็จะเป็นอีกมาตรการนึงที่แสดงให้เห็นว่ารัฐบาลตั้งใจที่จะเข้าไปดูแลพี่น้องประชาชนที่ต้องการที่จะมีโอกาสทางเศรษฐกิจเราจะได้ช่วยลดภาระในเรื่องของดอกเบี้ยและทุกวันนี้นะคะอาจารย์มีสมาชิกที่อยู่ในกองทุนหมู่บ้านทั่วประเทศเนี่ย12ล้านคนกองทุนทั้งหมด 79,000 กว่ากองทุนเพราะฉะนั้นเมื่อเรามีมาตรการตรงนี้ออกมาก็แปลว่า 79,000 กว่ากองทุน12ล้านคนเนี่ยจะได้โอกาสดีๆจากมาตรการนี้คือจ่ายดอกเบี้ยในเรื่องของเวลาที่ไปกู้เงินจากกองทุนมานะคะแล้วกองทุนหมู่บ้านที่อยู่ในพื้นที่เงินไม่ได้หายไปไหนนะเดี๋ยวกองทุนหมู่บ้านจะกลัวว่าเอ้ยฉันมาลดดอกเบี้ยแล้วทำให้ไรายได้กองทุนมันหายไม่ค่ะรัฐบาลจะเป็นคนที่เพิ่มทุนให
1: ้ครับก็ถือว่าเป็นโครงการที่จะช่วยลดรายจ่ายและเพิ่มโอกาสในการสร้างรายได้ให้กับพี่น้องประชาชนซึ่งจะทำให้เศรษฐกิจฐานรากของประเทศมีความเข้มแข็งยิ่งขึ้นด้วยนะครับคุณผู้ฟังอยู่กับโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในรายการคุยให้เคลียร์กับโฆษกระบบราชการเป็นจักรกลสำคัญในการนำนโยบายของรัฐบาลไปปฏิบัติให้บรรลุผลแล้วก็มีหน้าที่ในการให้บริการประชาชนแต่ในสภาวะการทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างที่เป็นอยู่รวมถึงข้อจำกัดด้านการคลังของรัฐเนี่ยระบบราชการก็ต้องปรับตัวรัฐบาลก็ตั้งใจไว้ตั้งแต่ตอนที่แถลงนโยบายต่อรัฐสภานะครับว่าจะมีการปฏิรูประบบราชการเห็นว่าคณะรัฐมนตรีเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาก็เคาะเรื่องการปฏิรูปทั้งเรื่องกำลังคนเรื่องโครงสร้างมีรายละเอียดยังไงครับท่านโฆษกครับ
0: อย่างที่เราทราบกันดีนะคะว่าเรามีข้าราชการเยอะมากกว่างานนะคะมันทำให้ค่าใช้จ่ายในงบประมาณแผ่นดินนะต้องจัดสรรไปในหมวดงบประมาณค่าบุคลากรเนี่ยเยอะจนเรามีเงินไม่มากพอที่จะไปใช้ในด้านที่มันมีความจำเป็นต่อการพัฒนาประเทศ
1: ครับ
0: ถ้าเราจะหลุดพ้นจากปัญหานี้ได้เนี่ยต้องยกเครื่องปฏิรูประบบราชการด้านกำลังพลอย่างจริง

0: จังเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะทำรัฐบาลก็ได้ไปศึกษามาแล้วอันนี้ไม่ใช่อยู่ๆนั่งเทียนแล้วก็มากำหนดมาตรการเฉยๆนะคะไม่ใช่นะคะก็มีทั้งทางกพ.กพร.แล้วก็ผ่านกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของส่วนราชการต่างๆว่าถ้าเราจะลดกำลังคนเนี่ยเพราะด้วยความจำเป็นทางด้านฐานะทางการคลังเนี่ยมันจะต้องทำอย่างไร
1: ครับ
0: สรุปก็คือเราจะลดกำลังคนนะโดยเป้าหมายจะลดแบบค่อยเป็นค่อยไปไม่ใช่อยู่ๆบอกลดกำลังคนก็ไล่คนออกไม่ใช่นะคะเป้าหมายที่ตั้งไว้เนี่ยจากกพร.ก็คือว่าภายในปี2575จะลดอัตรากำลังข้าราชการลง 15%
1: 15%
0: ค่ะเพราะฉะนั้นนี่คือปี69 75ก็คืออีก6ปีข้างหน้าจึงค่อยเป็นค่อยไปนะคะลดอะไรบ้างนะคะ1ก็คือชะลอการจัดสรรอัตรากำลังข้าราชการตั้งใหม่ทุกกรณี
1: พูดง่ายๆก็คือไม่มีการเพิ่ม
0: ไม่มีการเพิ่ม
1: ครับ
0: ถ้ามันมีงานไหนที่มันจำเป็นจริงๆมันก็ต้องพิจารณาได้แต่นี่เป็นหลักการที่จะใช้กับทุกส่วนราชการถือไปปฏิบัติก่อน
1: ครับ
0: 2เรื่องของกรอบอัตราข้าราชการอัตราที่ไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณตั้งแต่ปี2567
1: ทิ้งว่างๆไว
0: ้ก็ยุบเลิกอัตรานั้นเพราะแปลว่ามันไม่มีความจำเป็นถูกไหมคะไม่ได้ตั้งมาตั้ง2ปีแล้วเพราะฉะนั้นก็ไม่มีความจำเป็นยุบไปเลยนะคะ
1: ครับ
0: และยังมีอีก11สายงานนะคะที่เกษียณเสร็จยุบทันทีก็แปลว่าถ้าคุณยังไม่เกษียณก็ยังไม่ต้องกังวลนะคะ11สายงานนั้นก็คือเจ้าพนักงานธุรการอันนี้เฉพาะในราชการบริหารส่วนกลาง
1: ครับ
0: เจ้าพนักงานเผยแพร่และประชาสัมพันธ์เจ้าพนักงานสื่อสารเจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษาเจ้าพนักงานห้องสมุดนายช่างขุดลอกนายช่างพิมพ์นายช่างภาพนายช่างศิลป์บรรณารักษ์ผู้ประกาศและรายงานข่าวค่ะ
1: ครับแต่นี้ก็ผู้ดำรงตำแหน่งก็ยังไม่ต้องกังวล นะครับจนกว่าท่านจะเกษียณ
0: ทำงานให้เต็มที่อยู่ต่อไปอย่างมั่นคงจนเกษียณค่ะ
1: ครับ
0: เขาถึงจะยุบตำแหน่งสายงานเหล่านี
1: ้นอกจากเรื่องกำลังคนแล้วเนี่ยเรื่องของการปฏิรูปโครงสร้างส่วนราชการก็จะดำเนินการด้วยใช่ไหมครับ
0: แน่นอนค่ะลดแต่คนแล้วไม่ปรับโครงสร้างมันก็คงจะไม่สมบูรณ์สิ่งที่จะต้องทำควบคู่กันไปก็คือยกเลิกหน่วยงานซ้ำซ้อนในพื้นที่ปัจจุบันนี้มีส่วนราชการที่เป็นส่วนกลางอยู่ 1,657 หน่วยงานนะคะ
1: ครับ
0: ถ้าเป็นส่วนภูมิภาคที่ขึ้นอยู่กับผู้ว่าราชการจังหวัดก็จะมีอยู่ 7,817 หน่วยงาน
1: ครับ
0: แต่มันยังมีส่วนกลางที่ไม่ได้ขึ้นกับผู้ว่าก็คือส่วนกลางก็ไม่ได้ขึ้นภูมิภาคก็ไม่ใช่เป็นส่วนกลางในภูมิภาค
1: ครับ
0: อยู่อีก 2,193 หน่วยงานซึ่งอันนี้ล่ะค่ะที่เราตั้งเป้าว่าจะลดหน่วยงานตรงนี้ 10% โฟกัสที่ส่วนกลางในภูมิภาค
1: ครับนอกจากนี้เรื่องของการตั้งหน่วยงานใหม่นี่ก็จะระงับไว้ก่อนใช่ไหมครับ
0: ถูกต้องค่ะก็จะต้องระงับไว้ก่อนนะคะแล้วเราจะเพิ่มประสิทธิภาพไปควบคู่กันไป 1. ปรับปรุงกระบวนการทำงาน 2. เอาเทคโนโลยีมาใช้นะคะ 3. เราก็จะต้องพัฒนาระดับศักยภาพของบุคลากรของเราเพราะจากนี้คนจะน้อยลงเอาเทคโนโลยีมาใช้เพราะฉะนั้นคนเราต้องเก่งขึ้นทำงานได้หลากหลายมากขึ้นและจะต้องบูรณาการการทำงานเพราะว่าหน่วยงานมันก็จะยุบก็แปลว่าจากเดิมที่อยู่คนละกองอยู่คนละหน่วยวันนี้ก็จะต้องมารวมกันรวมกันก็จะต้องคุยกันปรับรูปแบบการทำงานการประสานงานค่ะและอีกอันหนึ่งที่น่าจะถูกใจนักกระจายอำนาจที่เราพูดถึงว่าทำไมไม่ค่อยถ่ายโอนอำนาจไปท้องถิ่นนี่แหละค่ะจะเป็นอีกก้าวสำคัญที่เราจะได้เดินหน้าเรื่องของการถ่ายโอนภารกิจให้ท้องถิ่นหรือว่าภาคส่วนอื่นที่เกี่ยวข้องเหมาะสมเนี่ยให้เขาดำเนินการแทนส่วนกลางค่ะ
1: แต่การปฏิรูปหนนี้เนี่ยจะไม่กระทบต่อการให้บริการประชาชนใช่ไหมครับ
0: ไม่กระทบค่ะแล้วก็ได้ผ่านการศึกษากันมาแล้วแต่ต้องย้ำนะคะว่าเป้าหมายในการปรับโครงสร้างและกำลังคนภาครัฐนั้นที่เราพูดเนี่ยมันไม่ได้เกิดขึ้นง่ายๆทันทีนะคะ
1: ครับ
0: ย้ำในเรื่องของการลดกำลังคนคือเป็นแบบค่อยเป็นค่อยไป
1: ครับ
0: การปรับโครงสร้างก็เช่นเดียวกันค่ะ
1: คุณผู้ฟังครับในสัปดาห์หน้านายกรัฐมนตรีมีกำหนดเยือนออสเตรเลียและนิวซีแลนด์อย่างเป็นทางการระหว่างวันที่17ถึง20 22สิงหาคม2569นะครับการเยือนหนนี้มีเป้าหมายอะไรแล้วก็คาดหวังอะไรจากการไปเยือนครับท่านโฆษก
0: สำหรับไทยกับนิวซีแลนด์ครั้งนี้ก็จะไปขับเคลื่อนในเรื่องของการยกระดับความสัมพันธ์ให้เป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร
1: ์
0: นะคะประโยชน์ที่จะได้4เรื่องด้วยกันค่ะ
1: เร
0: ื่องของการค้าการลงทุนนะคะแน่นอนว่าเป็นสิ่งที่ทุกๆคนติดตามอยู่ว่าไปพบกับนายกรัฐมนตรีเราไปพบกับผู้ประกอบการนักลงทุนของออสเตรเลียนิวซีแลนด์แล้วเราก็เอานักลงทุนไทยไปด้วยเพ
1: ื่
0: อจะไปทำ business matching นะคะก็เชื่อว่าจะได้มีความร่วมมือทางการค้าการลงทุนมากขึ้นเรื่องที่2จะเป็นเรื่องของการถ่ายทอดความรู้ทางด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพราะว่าจะมีการไปเยือนบริษัทที่มีความโดดเด่นในธุรกิจการบินนะคะเราไม่ได้ไปดูงานเฉยๆแต
1: ่
0: ว
1: ่
0: าไปดูทั้งวงจรของเขาเลยว่าในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมการบินนั้นเนี่ยมันต้องประกอบด้วยองค์ประกอบอะไรด้วยบ้างเพราะรัฐบาลก็เดินหน้าส่งเสริมเรื่องของธุรกิจการบินอยู่แล้วเพราะฉะนั้นการไปเยือนนิวซีแลนด์ครั้งนี้ก็จะได้มาต่อยอดสิ่งที่เราทำอยู่นะคะแล้วก็ยังไปเยือนบริษัทแคนวาที่เป็นบริษัทชั้นนำทางด้านเทคโนโลยีด้วยซึ่งเขามีความพร้อมที่จะส่งเสริมบุคลากรคนไทยให้มีความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีมากขึ้นแล้วก็เป็นสัญญาณที่ดีเรื่องของโอกาสของการลงทุนจากธุรกิจเทคในออสเตรเลียด้วยค่ะ
1: ครับ
0: เรื่องที่3คือเรื่องของการร่วมกันปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาตินะคะพวกสแกมเมอร์พวกยาเสพติดอันนี้เราก็จะไปร่วมมือกับทั้งออสเตรเลียแล้วก็นิวซีแลนด
1: ์ครับ
0: เรื่องสุดท้ายก็คือประชาชนกับประชาชนก็จะได้มีการพูดคุยเรื่องของการส่งเสริมวัฒนธรรมเรื่องของการท่องเที่ยวและยังมีเรื่องของการเพิ่มเส้นทางการบินจากออคแลนด์นิวซีแลนด์มายังกรุงเทพด้วยค่ะ
1: ครับพี่น้องประชาชนก็รอติดตามความคืบหน้าของผลการเยือนออสเตรเลียกับนิวซีแลนด์อย่างเป็นทางการของนายกรัฐมนตรีและคณะซึ่งก็เชื่อว่าจะเกิดประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนอย่างแน่นอนนะครับฟังรายการคุยให้เคลียร์กับโฆษกแล้วคุณผู้ฟังอยากให้ท่านโฆษกรัฐบาลนำเรื่องไหนมาพูดคุยให้เคลียร์อยากทราบหรือสนใจการดำเนินการของรัฐบาลเรื่องไหนเป็นพิเศษก็ส่งคำถามหรือข้อความมาบอกเรานะครับทางเพจไทยคู่ฟ้าก็จะหยิบยกมาคุยไขข้อข้องใจให้นะครับเช้านี้หมดเวลาแล้วครับท่านโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีดร.รัชดาธนาดิเรกและผมสุรพงษ์มาลีต้องลาไปก่อนพบกันใหม่วันเสาร์หน้าสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ
2: สรุปตรงประเด็นชัดเจนทุกเนื้อหาสื่อสารสาระสำคัญในคุยให้เคลียร์กับโฆษก1วันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน์
3: ผมกริดโทนขอชวนฮีโร่ขาประจำที่สัญญาว่าจะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่อยากให้อยู่กับเราไปนานๆส่วนคนที่หายไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะสำหรับคนที่ไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดจึงรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์มออฟฟิเชียลของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย

สำหรับวันนี้นะคะเราจะมาคุยกันเกี่ยวกับข้อกฎหมายเกี่ยวกับการทำสัญญาค้ำประกันนะคะสัญญาค้ำประกันก็คือสัญญาที่บุคคลภายนอกผูกพันตนต่อเจ้าหนี้เพื่อชำระหนี้ให้กับเจ้าหนี้ในกรณีที่ลูกหนี้ผิดนัดไม่ชำระหนี้สัญญาค้ำประกันจะเป็นสัญญาที่เกิดขึ้นระหว่างคู่สัญญาก็คือผู้ค้ำประกันกับเจ้าหนี้และความรับผิดของผู้ค้ำประกันในการชำระหนี้ให้กับเจ้าหนี้จะเกิดขึ้นเมื่อลูกหนี้ผิดนัดไม่ชำระหนี้ในการทำสัญญาค้ำประกันสัญญาค้ำประกันจะต้องมีหลักฐานเป็นหนังสือลงลายมือชื่อของผู้ค้ำประกันเพื่อเป็นหลักฐานในการฟ้องร้องบังคับคดีซึ่งเป็นไปตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา680ค่ะเนื้อความในสัญญาค้ำประกันการทำสัญญาค้ำประกันจะต้องมีการระบุตัวหนี้และสัญญาที่ผู้ค้ำประกันจะต้องรับผิดในสัญญาไว้โดยชัดแจ้งเพื่อผู้ค้ำประกันจะรับผิดในหนี้นั้นๆเท่านั้นผู้ค้ำประกันอาจจะมีการกำหนดเอาไว้ในสัญญาว่าจะรับผิดในหนี้ประเภทใดและจำนวนเงินเท่าใดก็ได้กรณีที่สัญญาค้ำประกันใดๆได้มีการระบุให้ผู้ค้ำประกันรับผิดในหนี้ไม่จำกัดประเภทของลูกหนี้สัญญาประเภทนี้ไม่ชอบด้วยกฎหมายและมีผลเป็นโมฆะในกรณีบางกรณีสัญญาค้ำประกันอาจจะมีข้อตกลงว่าให้ผู้ค้ำประกันรับผิดอย่างลูกหนี้ร่วมยกตัวอย่างเช่นการกำหนดให้ผู้ค้ำประกันรับผิดแบบเดียวกับลูกหนี้ชั้นต้นข้อตกลงแบบนี้ขัดต่อกฎหมายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา681/1ข้อตกลงในลักษณะนี้จึงไม่มีผลบังคับทำให้ผู้ค้ำประกันไม่มีความรับผิดแบบเดียวกับลูกหนี้ผลต่อมานะคะถ้าสัญญาค้ำประกันมีผลใช้บังคับแล้วผู้ค้ำประกันเกิดเสียชีวิตขึ้นมาจะมีผลกระทบยังไงกับสัญญาค้ำประกันนั้นๆในกรณีเช่นนี้สัญญาค้ำประกันไม่ระงับไปแต่สิทธิหน้าที่และความรับผิดตามสัญญาค้ำประกันนั้นๆจะตกทอดแก่ทายาทของผู้ค้ำประกันและต่อมาภายหลังถ้าลูกหนี้ผิดนัดไม่ชำระหนี้แล้วทายาทของผู้ค้ำประกันจะต้องรับผิดตามสัญญาค้ำประกันนั้นๆกรณีถัดไปถ้าลูกหนี้ผิดนัดไม่ชำระหนี้ตามสัญญาค้ำประกันแล้วสิ่งที่เจ้าหนี้จะต้องดำเนินการเพื่อเรียกให้มีการชำระหนี้ก็คือเจ้าหนี้จะต้องบอกกล่าวเป็นหนังสือไปยังผู้ค้ำประกันภายใน60วันนับแต่วันที่ลูกหนี้ผิดนัดแต่ถ้าหนังสือบอกกล่าวนั้นยังไปไม่ถึงผู้ค้ำประกันเจ้าหนี้ยังไม่มีสิทธิ์ในการทวงให้ผู้ค้ำประกันชำระหนี้ค่ะในมุมกลับกันสำหรับผู้ค้ำประกันผู้ค้ำประกันอาจชำระหนี้ให้กับเจ้าหนี้นั้นได้ตั้งแต่เมื่อความรับผิดของผู้ค้ำประกันเกิดขึ้นแต่ในบางกรณีถ้าเจ้าหนี้ไม่ได้มีหนังสือทวงถามไปยังผู้ค้ำประกันภายใน60วันนับแต่วันที่ลูกหนี้ผิดนัดจะส่งผลให้ผู้ค้ำประกันนั้นหลุดพ้นจากความรับผิดในส่วนของดอกเบี้ยค่าสินไหมทดแทนและค่าภาระติดพันที่เกิดขึ้นภายหลังพ้นกำหนด60วันนับแต่วันที่ลูกหนี้ผิดนัดสิทธิประการสุดท้ายของผู้ค้ำประกันนะคะก็คือสิทธิ์เกี่ยงซึ่งเป็นสิทธิตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นะคะในกรณีนี้เมื่อเจ้าหนี้ทวงถามผู้ค้ำประกันผู้ค้ำประกันอาจจะร้องต่อเจ้าหนี้ให้ไปบังคับกับลูกหนี้ก่อนได้และในกรณีที่เจ้าหนี้มีทรัพย์ของลูกหนี้เป็นประกันเมื่อผู้ค้ำประกันร้องขอเจ้าหนี้อาจจะให้มีการบังคับกับทรัพย์สินของลูกหนี้ที่เป็นประกันก่อนได้ดังนั้นสำหรับผู้ค้ำประกันก่อนจะมีการเข้าทำสัญญาค้ำประกันควรจะมีการตรวจสอบทรัพย์สินของลูกหนี้หรือมีการตรวจสอบทรัพย์สินของลูกหนี้ที่เจ้าหนี้ยึดไว้เป็นประกันเพื่อประโยชน์ของผู้ค้ำประกันในภายหลังหากท่านมีปัญหาไม่ได้รับความเป็นธรรมทางข้อกฎหมายหรือต้องการปรึกษาปัญหาทางข้อกฎหมายท่านสามารถติดต่อได้ที่สายด่วนของสำนักงานอัยการสูงสุดได้ที่เบอร์1157ขอบคุณค่ะ

0: สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเสนอรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนตอนพลังของโปรไบโอติกจุลินทรีย์ดีเพื่อลำไส้และภูมิคุ้มกัน
1: ท้องผูกนั่งนานไปหน่อยโอ
2: ้กินอะไรเข้าไปบ้างล่ะนั่นเตือนแล้วว่าให้กินโปรไบโอติก
1: อะไรนะโปรไบโอติกไม่รู้จักอ่ะไปนั่งห้องน้ำต่อดีกว่า
3: ดูท่าจะนั่งยาวเลยแหละครับสวัสดีครับรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนกับหมอเจี๊ยบละละนาวันนี้เราจะมาทำความรู้จักกับโปรไบโอติกว่าคืออะไรและดียังไงกันนะครับ
4: สวัสดีค่ะโปรไบโอติกนะคะคือจุลินทรีย์ที่มีชีวิตซึ่งเมื่อร่างกายเราได้รับในปริมาณที่เพียงพอจะทำให้เกิดผลที่เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพค่ะโปรไบโอติกนะคะจะช่วยสร้างสมดุลให้ระบบการย่อยอาหารและการขับถ่ายช่วยลดการอักเสบของลำไส้และยังสามารถเพิ่มภูมิคุ้มกันให้ร่างกายป้องกันการติดเชื้อได้เพิ่มมากขึ้นอีกด้วยค่ะ
3: แล้วในร่างกายของคนเรามีโปรไบโอติกอยู่แต่อาจจะไม่เพียงพอใช่ไหมครับคุณหมอ
4: ใช่แล้วค่ะแต่เราสามารถเติมโปรไบโอติกได้อีกนะคะจากอาหารหลากหลายชนิดเช่นโยเกิร์ตนมเปรี้ยวอาหารหมักดองถั่วนัตโตเทมเป้ชาหมักคอมบูชาแต่ว่าก่อนจะซื้อนะคะควรสังเกตรายละเอียดบนฉลากบรรจุภัณฑ์และที่สำคัญต้องไม่ใช้ข้อความโฆษณาในเชิงรักษาบำบัดบรรเทาหรือป้องกันโรคถือเป็นการโฆษณาเกินจริงนะคะ
3: ถ้าอย่างนั้นสรุปแล้วโปรไบโอติกเป็นจุลินทรีย์ดีเพื่อลำไส้และภูมิคุ้มกันถูกต้องไหมครับ
4: ถูกต้องค่ะ
3: ต้องขอบคุณคุณหมอเจี๊ยบมากๆนะครับวันนี้เราลากันไปก่อนสวัสดีครับ
4: สวัสดีค่ะ
0: พบสาระบันเทิงอาหารและยามาเป็นเพื่อนกับเราที่ TikTok FDA ไทยนะครับ
5: ภูนทเวศทั้งแผ่นดินมิเหือดสิ้นน้ำตานองอกสั่นพรั่นไทยผองครองความเศร้าโศกาดูนอัดสุชนบนใบหน้าน้ำตาฟ้าหลั่งเพิ่มพูนร่ำให้ทวีคูณยามยินขาวร้าวในสวงน้อมรำลึกในพระกรุณาที่คุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
6: หน้าฝนนี้ใช้ไฟฟ้าอย่างปลอดภัยด้วยเคล็ดลับ4ไม่1ไม่วางปลั๊กไฟสายไฟไว้บนพื้นเปียกชื้นแฉะ2ไม่สัมผัสสวิตช์ไฟหรือเครื่องใช้ไฟฟ้าขณะตัวเปียก3ไม่ซ่อมไฟถ้าไม่ชำนาญควรเรียกช่างไฟฟ้ามืออาชีพและ4ไม่ละเลยการติดตั้งและทดสอบเครื่องตัดไฟรั่วเป็นประจำจำขึ้นใจ4ไม่ใช้ไฟฟ้าปลอดภัยช่วงหน้าฝนด้วยความห่วงใยจากกระทรวงพลังงาน
7: เพื่อนดูรองเท้าวิ่งรุ่นนี้สิผูกจนเหลือเชื่อต้องรีบโอนอย่างนี้เลยจะได้ไม่พลาด
8: หยุดก่อนอย่าเพิ่งโอนของแบรนด์เนมถูกขนาดนี้ปลอมไม่ก็หลอกให้โอนเงินชัวร
7: ์แต่เขาบอกว่าเป็นของแท้หลุด UC นะ
8: มุกเดิมๆของมิจฉาชีพทั้งนั้นก่อนซื้อเช็คยอดไลค์เพจแล้วเอาเลขบัญชีไปเช็คในเว็บตรวจสอบอีกที
7: เออจริงด้วยลองเอาชื่อบัญชีไปค้นดูโหมีประวัติโกงเพียบเลย
8: จำไว้เลยจะซื้อของออนไลน์อย่าเห็นแค่ของถูกเช็คให้ดีก่อนโอน

สำหรับค่าขาดรายอุปการะนี่คืออะไรแล้วต้องย้อนกลับไปก่อนว่าใครมีสิทธิ์ที่จะได้รับอุปการะจากใครบ้างนะคะตามกฎหมายเนี่ยบิดามารดาจำต้องอุปการะเลี้ยงดูบุตรผู้เยาว์นะคะหากผู้เยาว์บรรลุนิติภาวะแล้วแต่ทุพพลภาพไม่สามารถหาเลี้ยงชีพตัวเองได้เนี่ยบิดามารดาก็จำต้องอุปการะเลี้ยงดูเขานะคะกับกันบุตรก็จำต้องอุปการะเลี้ยงดูบิดามารดาสามีภรรยาจดทะเบียนสมรสกันก็ต้องอุปการะซึ่งกันและกันนะคะดังนั้นหากคนใดถึงแก่ความตายบุคคลอีกคนหนึ่งก็สามารถเรียกค่าขาดไรอุปการะได้นะคะแต่ค่าขาดไรอุปการะเนี่ยตามกฎหมายแล้วเขาให้ดูจากกฎหมายเป็นหลักไม่ได้ดูจากความเป็นจริงแม้กระทั่งว่าความเป็นจริงเนี่ยคุณมีการอุปการะเลี้ยงดูกันจริงๆแต่กฎหมายไม่ถือว่าคุณมีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันที่มีหน้าที่ต้องอุปการะเลี้ยงดูยกตัวอย่างเช่นบิดามารดาเนี่ยจะเป็นบิดามารดาของบุตรที่ชอบด้วยกฎหมายได้ก็ต่อเมื่อเขาจดทะเบียนสมรสกันนะคะตรงนี้หากบิดามารดาจดทะเบียนสมรสกันบิดามารดาก็มีหน้าที่ที่จะอุปการะเลี้ยงดูบุตรผู้เยาว์นะคะหรือแม้กระทั่งสามีภรรยาต้องจดทะเบียนสมรสกันถือว่าเขาสองคนเนี้ยต้องอุปการะเลี้ยงดูซึ่งกันและกันนะคะถ้าหากว่าอยู่กินกันฉันสามีภรรยาไม่ได้จดทะเบียนสมรสกันแต่ความเป็นจริงเนี่ยคุณดูแลคุณจ่ายเงินเดือนให้กับเขาให้กับต่างคนต่างให้เงินเดือนซึ่งกันและกันแล้วสามีถึงแก่ชีวิตขึ้นมาผู้หญิงคุณไม่มีสิทธิ์เรียกค่าอุปการะเลี้ยงดูจากอีกฝั่งนึงนะคะเพราะว่าตามกฎหมายแล้วเนี่ยไม่ได้มีหน้าที่ในการดูแลซึ่งกันและกันเลยนะคะดังนั้นหลักสำคัญก็คือดูตามกฎหมายเป็นหลักว่าใครมีหน้าที่ต้องอุปการะเลี้ยงดูใครเมื่อเขาถึงแก่ความตายคุณจึงสามารถเรียกค่าขาดไรอุปการะจากผู้ทำละเมิดได้นะคะยกตัวอย่างเช่นบิดามารดาจดทะเบียนสมรสกันเกิดลูกขึ้นมาบิดามารดาถึงแก่ความตายดังนั้นบุตรเนี่ยตกเป็นคนขาดไรอุปการะไม่มีบิดามารดามาอุปการะเลี้ยงดูแล้วบุตรสามารถเรียกค่าขาดไรอุปการะจากผู้ทำละเมิดได้นะคะแต่ถ้าเกิดว่าตัวบิดามารดาไม่ได้จดทะเบียนสมรสกันลูกจะเป็นลูกที่ชอบด้วยกฎหมายของแม่เท่านั้นนะคะหากบิดาถึงแก่ความตายลูกเนี่ยจะไปเรียกค่าขาดไรจากผู้ทำละเมิดเนี่ยไม่ได้เพราะตามหลักแล้วเนี่ยบิดาไม่ได้มีหน้าที่ในการจ่ายค่าอุปการะเลี้ยงดูให้กับบุตรนะคะเพราะว่าคุณไม่ได้จดทะเบียนสมรสกับภรรยาของคุณลูกก็เลยไม่ได้เป็นลูกที่ชอบด้วยกฎหมายของพ่อนะคะตรงนี้ไม่ได้แต่จะทำยังไงที่สามารถที่จะให้ลูกเนี่ยเรียกค่าขาดไรจากผู้ทำละเมิดได้ก็คือถ้าหากว่าพ่อมีการจดทะเบียนรับรองบุตรนะคะตรงนี้เนี่ยลูกก็สามารถที่จะเรียกค่าขาดไรได้เพราะว่าถือว่าเป็นบุตรที่ชอบด้วยกฎหมายของคุณพ่อแล้วตรงนี้นะคะบุตรที่มีสิทธิ์ที่เรียกได้อีกบุตรหนึ่งที่มีสิทธิ์เรียกได้ก็คือบุตรบุญธรรมนะคะกรณีที่พ่อบุญธรรมถึงแก่ความตายบุตรบุญธรรมสามารถเรียกค่าขาดไรจากผู้ทำละเมิดได้เขาดูตามกฎหมายเป็นหลักแม้ว่าความเป็นจริงเนี่ยคุณดูแลซึ่งกันและกันแต่ตามกฎหมายคุณไม่ได้มีหน้าที่ในการดูแลกันเลยก็ไม่สามารถเรียกค่าขาดไรจากตัวผู้ทำละเมิดได้

0: สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเสนอรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนตอนผู้สูงวัยกับการใช้ยา
1: น้องจอยหยิบยาหลังอาหารเช้าให้ตาหน่อยสิ
2: ตาจ๋านี่อาหารมื้อกลางวันแล้ว
1: ไม่จริงมั้งยาก่อนนอนมันต้องกิน3เม็ดเลยนะ
3: โอ้ยแบบนี้ต้องดูแลเรื่องการกินยาของคุณตาเป็นพิเศษแล้วล่ะครับสวัสดีครับวันนี้รายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนเราจะมาคุยกันกับหมอเจี๊ยบละละนาเรื่องผู้สูงอายุกับการใช้ยากันนะครับ
4: สวัสดีค่ะอันนี้นะคะเป็นปัญหาของหลายๆครอบครัวที่มีผู้สูงอายุอยู่ด้วยเลยค่ะนั่นเป็นเพราะว่าการทำงานของอวัยวะต่างๆของท่านเสื่อมไปตามวัยตาก็ไม่ค่อยจะดีความจำก็แย่ลงรวมทั้งผู้ป่วยในกลุ่มนี้นะคะมักจะเป็นโรคเรื้อรังที่ต้องกินยาหลายชนิดและใช้ยาอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลานานแล้วถ้ากินยาผิดกินยาเกินขนาดก็เสี่ยงกับการเกิดอาการข้างเคียงหรือเป็นพิษต่อร่างกายอันตรายถึงชีวิตได้เลยนะคะ
3: แล้วบางคนจิตใจดีมีแบ่งยากันกินด้วยนะครับนึกว่าโรคเดียวกันกินเหมือนกันแบบนี้ไหวไหมคุณหมออ
4: ันนี้นะคะไม่ไหวเลยนะคะไม่ควรทำเด็ดขาดกินยาของเราตามขนาดการรักษาที่แพทย์สั่งมาดีกว่าและก็ไม่ควรลดหรือเพิ่มขนาดยาเองใช้ยาให้ถูกขนาดถูกโรคถูกคนถูกเวลาถูกวิธี
3: และถูกสถานที่ด้วยใช่ไหมครับ
4: ถูกต้องค่ะ
3: แต่ว่าดูเวลาแล้วเนี่ยคงต้องลากันไปก่อนนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
4: สวัสดีค่ะ
0: เรียนรู้ผลิตภัณฑ์สุขภาพกับอย.ได้ทุกที่ทุกเวลาผ่านระบบ FDA Center นะครับ

0: อยากเกษียณสบายไม่เป็นภาระใครเริ่มต้นได้ด้วยการสร้างวินัยออมก่อนใช้อย่างน้อย 10% ของรายได้อย่างสม่ำเสมอมีเงินสำรองไว้ยามฉุกเฉินคำนวณเงินเก็บที่ควรมีก่อนเกษียณออมให้ไววางแผนการเงินให้ดีตั้งแต่เริ่มมีรายได้เพื่อสร้างความมั่นคงทางการเงินในอนาคตเกษียณไม่เสี่ยงเริ่มได้ด้วยการออม
1: เกมนี้เล่นแล้วได้เงินฟรีด้วยได้ไอเทมในเกมด้วยนะแถมถ้าอยากได้ค่าคอมเพิ่มแค่ชวนเพื่อนมาเล่นเพิ่มก็พอง่ายมาก
2: เดี๋ยวก่อนหยุดเลยลบเกมเดี๋ยวนี้ทันทีนี่ไม่ใช่เกมเล่นสนุกแต่เป็นเกมกับดักของพวกมิจฉาชีพรู้เท่าทันเกมออนไลน์แบบลูกโซ่กับดักมิจฉาชีพป้องกันเด็กก่อนจะสายเกินไปเกมที่ต้องชวนเพื่อนต้องระวัง

คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์

0: อย่าหาทำย้ายหมุดที่ดินพลาการเสี่ยงนอนคุกไม่รู้ตัวแค่ขยับก็รับโทษหนักกฎหมายเข้มงวดกว่าที่คิดอย่างไรหาคำตอบได้ใน3นาทีกับอัยการแผ่นดิน
1: กรณีมีปัญหานะคะว่ากรณีเราเป็นเจ้าของโฉนดที่ดินนะคะแล้วก็มีความประสงค์ที่จะขยับหมุดที่ดินเพื่อจะทำการก่อสร้างรั้วหรือว่าอาจจะขยับหมุดที่ดินเพื่อในการปรับหน้าดินอย่างเงี้ยนะคะกรณีเนี้ยเจ้าของที่ดินที่เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์นะคะมีอำนาจที่จะขยับหลักหมุดได้เองหรือเปล่านะคะกรณีนี้ก็จะมีตามประมวลกฎหมายที่ดินนะคะก็ได้วางหลักเอาไว้นะคะว่าถึงแม้ว่าเราจะเป็นเจ้าของที่ดินเจ้าของกรรมสิทธิ์ในที่ดินก็ตามนะคะแต่ว่าในการเคลื่อนย้ายหลักหมุดซึ่งเป็นเครื่องหมายของทางราชการที่เจ้าพนักงานได้ปักไว้นะคะกรณีนี้ก็คือแม้ว่าจะเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์เราก็ไม่สามารถที่จะเคลื่อนย้ายหลักหมุดได้ด้วยตนเองนะคะหากเรามีความประสงค์จะเคลื่อนย้ายหลักหมุดหรือว่าพบว่าหลักหมุดที่ดินเคลื่อนย้ายไปจากจุดที่ถูกต้องนะคะเราก็มีหน้าที่ที่จะต้องแจ้งไปยังเจ้าพนักงานที่ดินนะคะเพื่อยื่นคำร้องขอรังวัดสอบเขตเราไม่มีอำนาจนะคะที่จะเคลื่อนย้ายหลักหมุดโดยพลการนะคะกรณีนี้นะคะหากเราเคลื่อนย้ายหลักหมุดโดยพลการแม้ว่าเราจะเป็นเจ้าของที่ดินก็ตามนะคะกฎหมายได้กำหนดโทษจำคุกไว้นะคะก็คือจำคุกไม่เกิน3เดือนหรือปรับไม่เกิน 20,000 บาทและมีโทษหนักขึ้นนะคะตามประมวลกฎหมายอาญาในกรณีที่การเคลื่อนย้ายหลักหมุดนั้นทำไปเพื่อยึดถืออวสังหาริมทรัพย์ของผู้อื่นนะคะกรณีนี้ก็จะมีโทษหนักขึ้นนะคะก็คือจำคุกไม่เกิน3ปีหรือปรับไม่เกิน 60,000 บาทข้อแนะนำนะคะในกรณีที่หากเรามีความประสงค์จะเคลื่อนย้ายหลักหมุดก็ให้ทางเจ้าของกรรมสิทธิ์ในที่ดินนะคะไปยื่นคำร้องที่สำนักงานที่ดินที่ที่ดินนั้นตั้งอยู่นะคะเพื่อยื่นคำร้องขอรังวัดสอบเขตกับเจ้าพนักงานที่ดินและในกรณีที่พบผู้กระทำความผิดนะคะในกรณีที่มีการเคลื่อนย้ายหลักหมุดเพื่อยึดถือครอบครองอสังหาริมทรัพย์ของเรานะคะอย่างเช่นว่าเพื่อนบ้านอาจจะเคลื่อนย้ายหลักหมุดเข้ามาในเขตแดนบ้านของเรานะคะในกรณีนี้เนี่ยค่ะถึงแม้ว่าเราจะมองว่าหลักหมุดนั้นปักหรือไม่ถูกต้องนะคะเราก็ห้ามไปแตะต้องหรือว่าห้ามไปเคลื่อนย้ายเป็นอันขาดนะคะกรณีนี้หากเราพบว่ามีการเคลื่อนย้ายแล้วก็พบว่าใครเป็นผู้กระทำความผิดนะคะก็สามารถจะไปแจ้งความลงบันทึกประจำวันได้สามารถจะบันทึกหลักฐานภาพถ่ายไว้ได้ก็แนะนำให้บันทึกหลักฐานไว้นะคะเพราะว่าในการเคลื่อนย้ายหลักหมุดกรณีนี้ก็จะเป็นความผิดทางอาญาด้วยค่ะ

0: สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเสนอรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนตอนยาแก้ปวดลดไข้ใช้อย่างไรไม่อันตราย
1: โอ้ปวดหัวตัวรุมๆอ๋อหมวยหยิบยาแก้ปวดลดไข้ให้เฮียหน่อยสิ
2: น้ำหนักเท่าไหร่เนี่ย
1: เออปวดหัวต้องการพาราเซตามอลมาถามน้ำหนักทำไมเนี่ย
2: ไม่รู้ซะแล้ว
3: ใช่ครับไม่รู้ซะแล้วว่าการกินยาพาราเซตามอลต้องกินตามน้ำหนักของผู้ป่วยสวัสดีครับรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนอยู่กับผมและหมอเจี๊ยบละละนาแล้ววันนี้เราจะมาว่ากันด้วยเรื่องการใช้ยาแก้ปวดลดไข้
4: สวัสดีค่ะการกินยาแก้ปวดลดไข้อย่างพาราเซตามอลเราต้องกินตามน้ำหนักตัวของผู้ป่วยนะคะถึงจะได้ประสิทธิภาพที่ดีค่ะถ้าผู้ป่วยมีน้ำหนักตัวไม่เกิน50กิโลกรัมก็กินเพียง1เม็ดทุก 4-6 ชั่วโมงแต่ถ้าน้ำหนักตัว 50-67 กิโลกรัมกิน1เม็ดครึ่งและถ้ามีน้ำหนักมากกว่า67กิโลกรัมกิน2เม็ดค่ะ
3: แล้วมีข้อควรระวังอย่างอื่นเพิ่มเติมอีกไหมครับ
4: ก็มีนะคะคือการใช้ยาพาราเซตามอลซ้ำซ้อนเพราะยาพาราเซตามอลจะอยู่ในยาสูตรผสมอื่นๆด้วยเช่นยาสูตรลดไข้ลดน้ำมูกแก้คัดจมูกและยาสูตรคลายกล้ามเนื้อค่ะ
3: ดังนั้นก่อนใช้ยาควรอ่านฉลากก่อนทุกครั้ง
4: ใช่แล้วค่ะยาไม่ใช่ขนมใช้เท่าที่จำเป็นนะคะ
3: ต้องขอบคุณหมอเจี๊ยบมากๆนะครับแล้ววันนี้เราลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
4: สวัสดีค่ะ
0: เพิ่มเพื่อนกับอย.ที่ ID Line @FDA ไทยเช็คเลขผลิตภัณฑ์สุขภาพได้

น้อมถวายบังคมยุคคลบาทพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระเมตตาตรึงจิตสนิทสวงดวงใจไทยทุกดวงน้อมบูชาพระเสด็จสู่ฟากฟ้าสุลาลัยเคียงคู่ไทยภูบดินทร์ปิ่นเกษาสิริสุขภูลเกษมเปรมปรีดามิ่งมาตาเสวยสวรรค์นิรันดร์เทอญ

0: เสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง9นาฬิกากับคณิษฐายิ้มดีค่ะรัฐบาลขับเคลื่อนมาตรการระยะเร่งด่วนระงับการอนุมัติโครงการปืนสวัสดิการใหม่และการออกใบอนุญาตให้ซื้ออาวุธปืนอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
4: ออกไปสัมผัสธรรมชาติป่าสวยน้ำใสไร้มลพิษเตรียมพร้อมกับการเดินทางที่สุขสนุกและใส่ใจสิ่งแวดล้อมคุณทำได้ง่ายๆเพียงพกถุงขยะทิ้งให้ถูกที่แยกขยะก่อนทิ้งเที่ยวสนุกรักสิ่งแวดล้อมแล้วคุณจะพบว่าการเดินทางไม่ได้มีแค่ความสุขแต่ยังเป็นส่วนหนึ่งในการรักโลกของเราอย่างยั่งยืนมาร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวให้สะอาดสวยงามน่าประทับใจกันนะคะ
5: ไหนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยซิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
6: ได้เลยเช็คมา
5: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
6: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
5: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
6: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
1: รัฐบาลขับเคลื่อนมาตรการระยะเร่งด่วนระงับการอนุมัติโครงการปืนสวัสดิการใหม่และการออกใบอนุญาตให้ซื้ออาวุธปืนพร้อมเร่งแก้ไขพระราชบัญญัติอาวุธปืนให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันรองรับการแก้ปัญหาระยะยาว
7: นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวในรายการคุยให้เคลียร์กับโฆษกผ่านสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถึงมาตรการในการควบคุมการครอบครองอาวุธปืนและจัดการกับผู้ที่มีปืนเถื่อนเพื่อสร้างความปลอดภัยให้กับประชาชนว่านายกรัฐมนตรีได้มีข้อสั่งการให้ดำเนินมาตรการทั้งระยะเร่งด่วนโดยให้ระงับการอนุมัติโครงการปืนสวัสดิการใหม่รวมถึงการระงับการออกใบอนุญาตให้ซื้ออาวุธปืนหรือใบอนุญาตแบบป.3เป็นการชั่วคราวจนกว่าจะมีมติคณะรัฐมนตรีเป็นอย่างอื่นพร้อมให้นายทะเบียนทั่วประเทศตรวจสอบใบอนุญาตแบบป.3ที่ยังค้างอยู่และไม่มีการ

0: ที่ว่ามีคำพิพากษาคดีนายสุนทรพรหมภักดีจำเลยในคดีที่เกี่ยวข้องกับเหตุลอบยิงนายกมลศักดิ์ลีวามอสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนราธิวาสพรรคประชาชาติโดยศาลพิจารณาว่าจำเลยมีความผิดในฐานช่วยเหลือผู้อื่นไม่ให้ต้องรับโทษรวมถึงการทำให้พยานหลักฐานแห่งการกระทำความผิดเสียหายซ่อนเร้นหรือสูญหายและความผิดฐานรับของโจรเพื่อค้ากำไรโดยพิพากษาจำคุก10ปีแต่จำเลยให้การรับสารภาพจึงลดโทษกึ่งหนึ่งเหลือจำคุก5ปีโดยจำเลยได้ชดใช้ค่าเสียหายแก่กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรกอรมน.โดยคำพิพากษาดังกล่าวเป็นผลจากการดำเนินคดีตามกระบวนการยุติธรรมและพยานหลักฐานที่ปรากฏในสำนวนยืนยันถึงการบังคับใช้กฎหมายอย่างเป็นธรรมและโปร่งใสผู้กระทำความผิดต้องเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมโดยเสมอภาคไม่มีละเว้นวิรพัฒน์เพชรสูตรสวท.สุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสรายงาน
1: กระทรวงการต่างประเทศเปิดเผยประเทศไทยได้รับแจ้งมีการแต่งตั้งคณะกรรมาธิการประนอมตามอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลค.ศ. 1982จากศาลประจำอนุญาโตตุลาการคาดว่าจะมีการจัดประชุมนัดแรกในเดือนกันยายนนี้
2: กระทรวงการต่างประเทศประกาศว่าประเทศไทยได้รับแจ้งกรณีที่ศาลประจำอนุญาโตตุลาการหรือ PCA ออกแถลงการเกี่ยวกับการแต่งตั้งเอกอัครราชทูตแคทเธอรีนาคูเปอร์ชาวออสเตรเลียจะปฏิบัติหน้าที่เป็นประธานคณะกรรมการประนอมภายใต้กระบวนการประนอมตามอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลคริสตศักราช1982หรืออันครอสโดยเอกอัครราชทูตคูเปอร์เป็นนักการทูตและนักกฎหมายระหว่างประเทศเป็นผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญตลอดจนมีประสบการณ์ทั้งในด้านกฎหมายและการเจรจาที่ผ่านมายังเคยปฏิบัติหน้าที่เอกอัครราชทูตออสเตรเลียประจำเม็กซิโกและตัวแทนร่วมของรัฐบาลออสเตรเลียในการประนอมภายใต้อันครอสระหว่างออสเตรเลียกับติมอร์เลสเตซึ่งสะท้อนถึงประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวสำหรับขั้นตอนต่อไปคณะกรรมการประนอมจะกำหนดวันประชุมครั้งแรกเบื้องต้นคาดว่าจะสามารถจัดขึ้นได้ภายในเดือนกันยายนนี้โดยวาระสำคัญจะครอบคลุมการพิจารณาจะทำข้อบังคับเพื่อเป็นหลักเกณฑ์และกรอบดำเนินงานของคณะกรรมการตลอดจนเป็นแนวทางสำหรับการประชุมและการดำเนินกระบวนการที่เกี่ยวข้องในระยะต่อไปจุฑามาศรักษาพันธ์รายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวคณิษฐายิ้มดีอ่าน
3: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงในระบบ FM สเตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารเลขที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนจากนี้ไปสถานีร่วมกับสถานีอุตุนิยมวิทยาลำพูนเสนอพยากรณ์อากาศประจำวันค่ะ
4: กรอากาศประจำวันนี้ลักษณะอากาศทั่วไปภาคเหนือมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านประเทศเมียนมาและประเทศลาวตอนบนประเทศเวียดนามตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงขอให้ประชาชนระมัดระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนตกที่สะสมซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วยค่ะสำหรับบริเวณจังหวัดลำพูนมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที
5: ่ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเล็กที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข
6: มองไม่ชัดใช้ชีวิตลำบากหรือปวดเข่าเดินไม่สะดวกมานานรู้หรือไม่สิทธิบัตรทองสามารถเข้ารับการรักษาได้ที่โรงพยาบาลสิริเวชลำพูนผ่าตัดรักษาโรคต้อกระจกช่วยให้กลับมามองเห็นชัดขึ้นใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขกับครอบครัวอีกครั้งผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียมสำหรับผู้ที่มีอาการข้อเข่าเสื่อมลดอาการปวด เพิ่มคุณภาพชีวิต

0: ให้ดียิ่งขึ้นดูแลโดยทีมแพทย์เฉพาะทางมาตรฐานโรงพยาบาลเอกชนสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร053-582-888โรงพยาบาลสิริเวชลำพูนอุ่นใจใกล้บ้านแพทย์เชี่ยวชาญบริการเยี่ยม
1: จังหวัดลำพูนขับเคลื่อนวาระจังหวัดประจำปีพุทธศักราช2569เพื่อบรรลุเป้าหมายบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้แก่ประชาชนอย่างยั่งยืนผ่าน3มิติ9วาระสำคัญ
2: มิติด้านเศรษฐกิจมุ่งขับเคลื่อนเกษตรอุตสาหกรรมสมดุลสร้างสรรค์และยกระดับการท่องเที่ยวสู่เมืองสร้างสรรค์
3: มิติด้านสังคมขับเคลื่อนนโยบายลำพูนปลอดบุหรี่ไฟฟ้าเตรียมความพร้อมรองรับสังคมสูงวัยและยกระดับมาตรการป้องกันปัญหาการฆ่าตัวตาย
2: มิติด้านความมั่นคงและสิ่งแวดล้อมเร่งปราบปรามยาเสพติดเสริมสร้างความปลอดภัยบนท้องถนนแก้ปัญหาไฟป่าหมอกควัน PM 2.5 และบริหารจัดการขยะสู่เมืองสะอาด
3: พลังของทุกคนคือกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนให้จังหวัดลำพูนเป็นเมืองเศรษฐกิจสร้างสรรค์บนความพอเพียงได้อย่างยั่งยืน
4: ช่วงนี้ได้ยินคนบ่นกันเยอะเลยนะเรื่องความไม่โปร่งใสเนี่ย
5: ใช่แต่รู้ไหมล่ะว่าจริงๆแล้วพวกเราช่วยกันได้นะ
4: หึทำยังไงหรอ
5: เดี๋ยวนี้มีช่องทางร้องเรียนที่เข้าถึงง่ายแจ้งบ่อแสได้สะดวกมากอย่างสายด่วนปปช1205
4: แบบนี้ทุกคนก็มีส่วนทำให้บ้านเราดีขึ้นได้จริง
5: ๆแน่นอนการต่อต้านทุจริตจะสำเร็จได้ก็เพราะคนอย่างเราร่วมมือกัน
6: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
7: ์บ้านควรเป็นพื้นที่ปลอดภัยที่สุดสำหรับคนสำคัญเฮามาปรับบ้านเพื่อผู้สูงอายุกันครับเริ่มจากปืนบันลื่นแสงสว่างเพียงพอมีทางลาดเพื่อรถเข็นและจัดวางสิ่งของเพื่อหยิบจับได้สะดวกเพิ่มสีสันเพื่อผู้สูงอายุได้กระชุ่มกระชวยและใช้พื้นที่อย่างกระชับเพื่อดูแลรักษาความสะอาดได้ง่ายมาเปลี่ยนบ้านเพื่อเป็นของขวัญที่เติมเต็มความสุขเพื่อกับผู้สูงอายุอย่างยั่งยืนด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
3: รู้หรือไม่ผู้ติดยาเสพติดที่มีอาการทางจิตต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษผ่าน3ขั้นตอนสำคัญดังนี้ 1. ระยะถอนพิษยา
8: ดูแลโดยแพทย์เพื่อลดอาการขาดยาและควบคุมอาการทางจิต
3: 2. ระยะฟื้นฟูสมรรถภาพ
8: ปรับความคิดเปลี่ยนพฤติกรรมฝึกทักษะการใช้ชีวิตในสังคม
3: 3. ระยะติดตามดูแล
8: ชุมชนและครอบครัวร่วมกันเป็นเกราะป้องกันไม่ให้กลับไปเสพซ้ำ
3: การบำบัดที่ต่อเนื่องคือหัวใจสำคัญของการหายขาด
8: ร่วมส่งผลดีสู่สังคมติดต่อรับคำปรึกษาที่สถานพยาบาลของรัฐทุกแห่งใกล้บ้าน
7: ถ้าหากคุณอยากให้ธุรกิจเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นเข้าถึงลูกค้าตรงกลุ่มทันสมัยและน่าเชื่อถือสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHzไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการให้เสียงของเราขับเคลื่อนธุรกิจของคุณโทรมาหาเราสิครับ053-525-565หรือ053-525-566สวท.ลำพูนคลื่นวิทยุที่คุณวางใจ
9: รักโลกร่วมพิทักษ์รักสิ่งแวดล้อมท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนสำนักประชาสัมพันธ์เขต3กรมประชาสัมพันธ์ส่งกระจายเสียงในระบบ FM สเตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากนี้ไปสถานีเชิญท่านรับฟังรายการโลกสวยด้วยสิ่งแวดล้อมรายการวิทยุตามโครงการประชาสัมพันธ์ประเด็นยุทธศาสตร์ของกรมประชาสัมพันธ์เพื่อการรักษาสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตที่ดีของคนไทยค่ะ

สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านที่กำลังติดตามรับฟังรายการจากทางสวท.ลำพูนกรมประชาสัมพันธ์และที่จะรายงานตัวครับก่อนนะครับต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการโลกสวยด้วยสิ่งแวดล้อมนะครับวันนี้ก็มีเรื่องราวมาอู้มาเอ่ยครับคุณผู้ฟังเนาะตะกี้ก็อุตุนิยมวิทยาเนาะเดี๋ยวทำปฏิตามอุตุนิยมวิทยากันนะลักษณะอากาศวันนี้เป็นอย่างไรช่วงนี้เป็นอย่างไรเราต้องติดตามกันนะครับอ่ะแต่ที่แน่ๆสวทลปูนแดดออกขนาดนี้นะครับหมู่ฟังแดดเหมาะนะซักผ้าตากผ้านะครับเจ้านี่แต่ก็บ่ดีละนะก็ต้องติดตามลักษณะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาตัวนะบ่ายๆแรงๆนี่จังมืดๆมาเนี่ยฝนลงบางพื้นที่นะครับแต่ว่านี่แถวตำบลแถวอำเภอป่าซางเนาะนะใกล้ๆถึงบ้านโฮงนี่ก็ฝนลงนะครับช่วงหัวค่ำนะแล้วก็ทางบ้านโฮงตะวันแมลงนี่ก็ฝนตกนะคุณผู้ฟังครับส่วนในเวียงนี่ก็ยังบ่มีฝนเนาะตะวันนี่นะคุณผู้ฟังครับเพราะฉะนั้นที่ตามลักษณะอากาศ24ชั่วโมงข้างหน้านะครับมองในภาพรวมก่อนพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้านี่นะภาพรวมประเทศไทยยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งแต่ก็จะไปตกหนักนะครับหนักมากนี่ที่บริเวณภาคตะวันออกนะครับแต่ส่วนภาคเหนือของเขานี่ตกนะฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านและตากอุณหภูมิต่ำสุดก็อยู่ระหว่าง23ถึง28องศาเซลเซียสหน่อยแล้วก็อุณหภูมิสูงสุดอยู่ประมาณ33ถึง35องศาเซลเซียสนะครับงูฟังอากาศเปลี่ยนแปลงง่ายๆจะนี่ก็ต้องบ่ได้ลืมนะครับดูแลรักษาสุขภาพกันตัวรับประทานอาหารในครบ5หมู่พักผ่อนให้เพียงพอออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอนะสร้างภูมิคุ้มกันให้ร่างกายของเราได้ต่อสู้กับสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงได้ง่ายนะครับส่วนพี่น้องเกษตรกรทั้งหลายนะครับฝนที่ตกสม่ำเสมอช่วงนี้นะส่งผลให้ความชื้นสูงพี่น้องเกษตรกรต้องระวังและป้องกันโรคพืชที่เกิดจากเชื้อราและแบคทีเรียนะครับแล้วก็ท่านใดที่ทำพืชสวนเนาะระยะนี้ฝนตกชุกบางพื้นที่นะความชื้นในอากาศและดินสูงพี่น้องเกษตรกรก็ควรระวังโรคพืชที่เกิดจากเชื้อราและแบคทีเรียนะครับเช่นเนาะโรคใบจุดนะบนกาแฟนะโรคใบจุดตากบในกาแฟโรคแคนเกอร์ในพืชตระกูลส้มแล้วก็โรคดักเน่าโคนเน่าในไม้ผลนี่ต้องระวังสำหรับทันทีทำปศุสัตว์นะพี่น้องเกษตรกรก็ควรดูแลโรงเรือนเลี้ยงสัตว์ฮื้อถูกสุขลักษณะบ่ร้อนและก็บ่เย็นล่ำไปนะครับพื้นคอกกับบ่ดีฮื้อชื้นแฉะนะต้องเฝ้าระวังโรคทางเดินหายใจในสัตว์ปีกด้วยนะและที่สำคัญช่วงนี้พื้นที่ที่มีฝนตกหนักถึงหนักมากนะครับพี่น้องเกษตรกรต้องระวังอันตรายและป้องกันความเสียหายจากสภาวะน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่งไว้ด้วยเน้อคุณผู้ฟังครับและที่สำคัญนะครับทำการเกษตรนะพี่น้องประชาชนทุกท่านนะก็บ่ได้ลืมดูแลรักษาสุขภาพตัวเองตัวเนาะรับประทานอาหารในครบ5หมู่พักผ่อนให้เพียงพอออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอนะอู้กันตึงว่านะเรื่องนี้ดูแลรักษาสุขภาพนะครับคุณผู้ฟังช่วงนี้เนาะแล้วก็อุณหภูมิต่ำสุดภาคเหนือของเฮาเจ้าวันนี้อยู่ที่ยอดดอยอินทนนท์อำเภอจอมตองจังหวัดเชียงใหม่นะครับอยู่ที่12องศาเซลเซียสตะวานี่อุณหภูมิสูงสุดภาคเหนือของเฮาอยู่ที่จังหวัดอุตรดิตถ์นะครับ 38.2 องศาเซลเซียสส่วนจังหวัดลำพูนของเฮานี่อุณหภูมิสูงสุดอยู่ 34.2 องศาเซลเซียสแล้วก็อุณหภูมิต่ำสุดตะวันนี่บ้านเฮาอยู่ที่ 25.2 องศาเซลเซียสนะครับแล้วก็ผลตรวจอากาศด้วยเรดาร์ลำพูนบริเวณภาคเหนือตอนบนล่าสุดสแกนนะครับ8นาฬิกาตีผ่านมาก็พบนะครับกลุ่มฝนโปรยกำลังอ่อนติดแม่ฮ่องสอนปุ่นอำเภอซบเมยนะครับเชียงใหม่นี่อำเภออมก้อยเนาะจังหวัดตากนี่อำเภอท่าสองยางส่วนจังหวัดลำพูนของเฮานี่บอดตรวจพบกลุ่มฝนโปรยกำลังอ่อนแต่อย่างใดอันนี้คือผลสแกนเมื่อเวลา8นาฬิกาเช้าวันนี้เพราะฉะนั้นหลายท่านนะครับใครซักผ้าใครตากหมอนใครตากผ้าห่มเอาเลยนะครับแล้วก็บดีละนะช่วงนี้เนาะสแกนพอเจอกลุ่มฝนมาได้นะครับช่วงนี้ก็สักตากันไปก่อนได้นะจะได้สดชื่นเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวฟังเพลงกันสักคำเนอะคุณผู้ฟังครับ

สองเพลงต่อเนื่องคือฟังกันสบายสบายเช้าวันเสาร์วันหยุดนะอากาศสดชื่นสดใสเนาะนะครับหลายท่านเขาให้เข้าสวนก็อาจจะบ่สดใสก็ได้นะอาจจะแดดดีหน่อยเนาะวันนี้นะคุณผู้ฟังครับเขาไปอู้ถึงเรื่องลักษณะอากาศนะมาเดียวนี่นะคุณผู้ฟังครับช่วงที่ผ่านมาเขาอู้ถึงในเรื่องของสภาพอากาศนะคุณผู้ฟังครับถ้าสังเกตดีๆเนาะไปสังเกตต่างประเทศนะถ้าพอข่าวต่างประเทศนี่นะหลายท่านคิดก่อนว่าธรรมชาตินี่กำลังบอกอะไรอย่างเฮานะครับกับเหตุการณ์ที่ประเทศญี่ปุ่นนะมีฝนตกกระหน่ำลงมาอย่างรุนแรงในพื้นที่ด้านตะวันออกของประเทศญี่ปุ่นนะโดยเฉพาะทางจังหวัดชิบะแล้วก็กรุงโตเกียวนะครับสร้างความปั่นป่วนเป็นวงกว้างเลยตึงระบบคมนาคมการขนส่งการเดินทางของพี่น้องประชาชนนะครับแล้วก็ใครท่านใดนะญาติพี่น้องนะครับที่จะเดินทางไปประเทศญี่ปุ่นนะครับช่วงนี้เนาะก็ต้องวางแผนแล้วก็ตรวจเช็คสภาพอากาศให้ดีๆกันตัวนะคุณผู้ฟังครับเพราะว่าเหตุเนี่ยเกิดบ่จิเหมือนนี่ตะวันประมาณวันซืนนี่เนาะคุณผู้ฟังครับวันพฤหัสบดีนะมาคืนนะครับแล้วก็ต่อเนื่องถึงเจ้าตะวันนี่มีฝนกระหน่ำลงมาอย่างรุนแรงในภูมิภาคคันโตนะครอบคลุมพื้นที่ชิบะนะไซตามะโตเกียวนะครับทางตะวันออกของประเทศญี่ปุ่นแต่ตีนักที่สุดนี่ก็คือจังหวัดหนึ่งนะครับก็คือจังหวัดชิบะนะครับก็มีการวัดปริมาณน้ำฝนได้มากกว่า100มิลลิเมตรต่อ1ชั่วโมงถ้าเป็นประเทศไทยนี่นะครับ100มิลลิเมตรนี่นะครับก็จะตรวจจับตาเป็นพิเศษนะครับถ้า100มิลลิเมตรใน24ชั่วโมงในทางปภ.หรือว่าทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่เกี่ยวกับการแจ้งเตือนนะครับก็จะมีการจับตาเฝ้าระวังแต่จังหวัดชิบะนะประเทศญี่ปุ่น1ชั่วโมง100มิลลิเมตรนะคุณผู้ฟังครับก็อาจนะครับทำให้เกิดน้ำระบายบ่อตันบางจุดนะครับแล้วก็บางพื้นที่วัดปริมาณฝนสูงสุดได้450มิลลิเมตรนะครับซึ่งก็เป็นสถิติที่สูงนะครับมากกว่าช่วงเวลาเดียวกันในช่วงเดือนสิงหาคมปีก่อนๆนะครับถึง3เท่าตัวนะครับถือว่ามันเนี่ยมีฝนกระหน่ำลงมาอย่างรุนแรงนะครับคำถามหลายท่านอาจจะคิดเนาะโอ้ตกอลัมเหลือตกมาได้จะใดนะครับซึ่งกรมอุตุนิยมวิทยาของญี่ปุ่นก็ได้ออกมาอธิบายนะครับว่าฝนที่กระหน่ำลงมาอย่างตีบกเคยเกิดขึ้นมาก่อนเนี่ยเกิดจากมวลอากาศอุ่นชื้นไหลมาปะทะมวลอากาศเย็นในพื้นที่ด้านตะวันออกของประเทศทำให้เกิดอากาศเนี่ยบ่เสถียรทำให้เกิดนะฝนกระหน่ำลงมาอย่างรุนแรงนะซึ่งทางการประเทศญี่ปุ่นก็ได้ประกาศเตือนภัยพิบัติระดับสูงสุดนะนั่นก็คือระดับ5นะครับทางปัญหาน้ำท่วมฉับพลันรวมไปถึงปัญหาดินโคลนถล่มนะแล้วก็ช่วงคืนของวันศุกร์เนาะตีสองนะครับตามเวลาในประเทศไทยก็มีการอพยพพี่น้องประชาชนไปกว่า 200,000 ครัวเรือนนะครับมีการตั้งศูนย์อพยพกว่า200จุดด้วยกันนะซึ่งนะคุณผู้ฟังครับก็ต้องมาคิดกันนะครับว่าเอ๊ะธรรมชาติกำลังจะบอกเฮาอะไรอย่างนะประเทศจีนก็เกิดเหตุการณ์ขึ้นเหมือนกันนะครับกับมติญี่ปุ่นนี่ก่อนนะครับก็มีการทอดนะครับบทเรียนเนาะแล้วก็การตรวจผลกระทบนี่นะฝนตีกระหน่ำลงมานะครับก็ทำให้รถไฟหยุดวิ่งสถานีบางจุดนี่เกิดน้ำท่วมนะครับมีรายงานว่าสนามบินนาริตะนะเป็นสนามบินหลักของกรุงโตเกียวเนี่ยนะผู้มีผู้โดยสารตกค้างนักกว่า 7,000 คนนะครับนี่ก็คือผลกระทบที่เกิดจากสภาพอากาศสุดขั้วนะจนเกิดคำถามใหญ่ๆขึ้นมาว่าธรรมชาติกำลังส่งคำเตือนอะไรถึงมนุษย์เรานะครับแล้วก่อนหน้านี้ใครติดตัวข่าวในเรื่องของสภาพอากาศเนาะก็คงจะได้ยินในเรื่องของพายุไต้ฝุ่นดอลฟินนะครับซึ่งสัปดาห์ที่ผ่านมานี่ก็สร้างความเสียหายให้กับประเทศจีนเป็นวงกว้างนะซึ่งโซเชียลของประเทศจีนนี่เปิดก่อนมีการติดแฮชแท็กนะคุณผู้ฟังเสียหายกลายเป็นทะเลนะซึ่งก็ร้อนแรงหนักเลยนะอยู่ในโซเชียลของประเทศจีนนั่นก็คือเว่ยปอนะของจีนนะครับเพราะว่าอิทธิพลของไต้ฝุ่นดอลฟินนี่เป็นพายุตีรุนแรงที่สุดตีพัดถล่มจีนในปีนี้นะครับแล้วก็ประเทศจีนในปีนี้นี่ก็เจอพายุหลายลูกแล้วนะครับก่อนหน้านี้ก็เจอไต้ฝุ่นมาซักนะครับเจอกับทอร์นาโดแฟดแล้วก็มาเจอกับไต้ฝุ่นดอลฟิน

กลับแล้วพายุแต่ละลูกที่จีนได้รับนี่นะที่เจอผลกระทบนี่นะห่างกันแค่บ่กี่สัปดาห์นะคุณผู้ฟังสำหรับไต้ฝุ่นดอลฟินนี่นะครับก็พัดขึ้นตีมณฑลฟูเจียนนะครับแล้วก็มณฑลเจ้อเจียงของจีนนะด้วยความเร็วลมสูงสุด151กิโลเมตรต่อชั่วโมงคุณผู้ฟังฟังบ่ผิด151กิโลเมตรต่อชั่วโมงทำให้เกิดฝนตกหนักและลมกระโชกแรงจนทำให้ทางการจีนเนี่ยต้องอพยพเนาะประชาชนไปกว่า1ล้านคนนะคุณผู้ฟังนะฟังบ่ผิดเนาะครับมีการอพยพพี่น้องประชาชนไปกว่า1ล้านคนนะครับอย่างมหานครเซี่ยงไฮ้นี่นะก็เป็น1เมืองที่ได้รับผลกระทบจากฝนตกหนักและลมกระโชกแรงในโซเชียลประเทศจีนก็มีการแชร์ภาพนะครับเป็นรถบรรทุกนะเจอกับพายุนะเจอกับลมพายุนะครับตีพัดมันจนทำให้รถบรรทุกเนี่ยพลิกคว่ำนะคุณผู้ฟังครับมันสะท้อนว่าลมกระโชกแรงมากๆเลยทีเดียวนะครับคุณผู้ฟังสถานที่ท่องเที่ยวชื่อดังเนาะหลายตีมาบ่จะเป็นเซี่ยงไฮ้ดิสนีย์แลนด์รวมไปถึงเลโกแลนด์นี่ต้องปิดให้บริการเพราะได้รับผลกระทบนะครับมีฝนตกลงมาอย่างรุนแรงทําให้น้ําระบายบ่ทันน้ําท่วมเป็นวงกว้างนะครับจนเกิดแฮชแท็กติดิจิโอมว่าไปตะกี้นะครับหลายท่านก็สงสัยเหมือนญี่ปุ่นเนาะว่าเอ๊ะมันเกิดขึ้นได้จะได้หานะกรมอุตุนิยมวิทยานะครับอุตุนิยมวิทยาของประเทศจีนก็คาดว่าอิทธิพลของพายุลูกนี้ส่งผลนะครับให้เกิดฝนตกยาวไปทั้งตลอดสัปดาห์นะครับก่อนตีพายุจะค่อยๆเคลื่อนตัวไปตอนกลางของประเทศนะครับก็เป้าหมายต่อไปตีได้รับผลกระทบเกิดตั้งหูเปื่อยตั้งเหยนานเนาะก็จะต้องเตรียมรับมือนะครับใครที่จะเดินทางไปจีนนี่ช่วงที่ผ่านมาก็มีการเตรียมนะครับเช็คสภาพอากาศก่อนเดินทางกันนะหลายท่านเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ไต้ฝุ่นดอลฟินนะครับคุณผู้ฟังครับก็ส่งผลกระทบไปตีฮ่องกงตัวเพราะว่าลูกนี่นะดอลฟินลูกนี่นะครับมันดูดเอาลมเนาะหางเนาะหางก้นหอยนั่นนะดูดเอาลมดูดเอาเมฆดูดความชื้นทั้งหมดเนี่ยจากฮ่องกงนะครับไปรวมอยู่ที่ประเทศจีนนะครับทำให้แก่นกลางก้นหอยเนี่ยฝนตกหนักตีประเทศจีนนะครับแล้วก็ผลลมแห้งๆเนี่ยออกไปตีฮ่องกงทำให้ฮ่องกงเนี่ยฮ้อนทุบสถิติมากที่สุดในรอบ142ปีด้วยอุณหภูมิองศานะครับอยู่ที่37องศาเซลเซียสฮ่องกงก็ได้แจ้งเตือนเนาะพี่น้องประชาชนและนักท่องเที่ยวบ่ได้ออกไปยืนกลางแดดเหมือนๆนะครับเพราะสภาพอากาศที่บ่มีเมฆแสงแดดมันส่องลงมาแล้วโดนกับผิวของพี่น้องประชาชนนะครับโดยตรงแล้วก็มีการแนะนำให้ดื่มน้ำเยอะๆเพื่อป้องกันภาวะฮีทสโตรกนะครับคำเตือนก็เหมือนประเทศไทยเลยถ้าอากาศห่อนแต่ๆนะห่อนนักๆนะคุณผู้ฟังครับเขาก็ต้องมองเนาะสังเกตเนาะว่าเอ๊ธรรมชาตินี่กำลังส่งคำเตือนอย่างถึงมนุษย์เฮาก่อนหน้านี่ต่างยุโรปก็ห้อนนะคุณผู้ฟังครับต่างปูนก็ห้อนปอกับประเทศไทยแต่ที่สำคัญต่างปูนนี่เขาบ่ค่อยติดแอร์นะครับห้อนมาก็ลำบากพอติดในเรื่องของสถาปัตยกรรมนะครับถ้าเจาะผนังเจาะอย่างมื้อนี้ก็ต้องขอกฎหมายขอท้องถิ่นอย่างมื้อเนี้ยเนาะคุณผู้ฟังครับก็เกิดอย่างขึ้นกับโลกของเฮานะครับพักฟังเพลงกันสักคำหนึ่งช่วงหน้ามาอูมาเอ่ยกับรายการกันต่อช่วงต่อไปครับ

0: กลับมาป้ากันในช่วงนี้นะครับประชาสัมพันธ์กันสักหน่อยหนึ่งกับกิจกรรม Walk Run Bike นะครั้งที่12เดินวิ่งปั่นป้องกันอัมพาตนะเฉลิมพระเกียรตินะครับจัดขึ้นนะสำหรับงานปั่นนี่วันที่31ตุลาคมนะสำหรับงานเดินวิ่งนี่วันที่1พฤศจิกายน2569นะครับสโตรก4โรค6พฤติกรรมรู้แล้วทำป้องกันได้นะครับมาสมัครกันนะครับช่วยสังคมเพราะรายได้ส่วนหนึ่งสนับสนุนรถรักษาอัมพาตเคลื่อนที่หรือว่า Mobile Stroke Unit นะ Stroke One Stop นะครับช่วยผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองนะครับแล้วก็เหรียญที่ระลึกก็ผลิตจากกระดาษพร้อมเมล็ดพันธุ์ใหม่ยืนต้นนะครับเพื่อนำไปปลูกต่อได้สมัครได้แล้วตั้งแต่วันนี้ถึง31สิงหาคม2569นะครับที่สำคัญนะย้ำกันแฮมกัมนะ 30% ของรายได้จากค่าสมัครหลังหักค่าใช้จ่ายจะนำไปสนับสนุนโครงการรถรักษาอัมพาตเคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรตินะครับ Mobile Stroke Unit 1การสมัครได้สุขภาพได้ช่วยสังคมได้ร่วมรักโลกนะคุณผู้ฟังครับไปฟังเสียงท่านผู้ว่าราชการจังหวัดลำปูนของเฮานายปิยพงษ์ชูวงผู้ว่าราชการจังหวัดลำปูนเชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรมกันครับ
1: ขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมเดินวิ่งปั่นเพื่อสุขภาพของตนเองและร่วมส่งต่อโอกาสในการเข้าถึงการรักษาแก่ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดในสมองไปด้วยกันนะครับพบกับ2กิจกรรมพิเศษคือกิจกรรมปั่นจักรยานเส้นทางสะพานขาวทาชมพูอุโมงค์ขุนตาลตำบลทาประดุกอำเภอแม่ทาจังหวัดลำพูนในวันเสาร์ที่31ตุลาคม2569เวลา 6:00 นและกิจกรรมเดินวิ่งณศูนย์บริการนักท่องเที่ยวเชิงสะพานท่าขามอำเภอเมืองลำพูนจังหวัดลำพูนในวันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายน2569เวลา 6:00 นครับ

กลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการแล้วละครับคุณผู้ฟังครับวันนี้วันหยุดนะพักผ่อนสบายสบายเปิดเพลงเยอะๆนะฟังสาระเบาๆกันนะครับวันนี้อยู่กับผมดีเจโอมวุฒิชัยพงษ์วุฒิศักดิ์ก่อนจะลากันไปฝากกันแหมสักน้อยหนึ่งนะครับทุกรายการของดีเจโอมในช่วงสุดท้ายนี่จะฝากคุณผู้ฟังนะมาช่วยกันสร้างสังคมแห่งความปลอดภัยในการขับขี่บนท้องถนนนะครับบอกว่าจะเดินทางไปทางไหนนะครับใกล้หรือไกลความปลอดภัยคือสิ่งที่สำคัญที่สุดนะเน้นย้ำกันแถมคำหนึ่งนะครับเดินทางก่อนออกเดินทางนะครับตรวจสภาพรถให้พร้อมนะครับขึ้นรถขึ้นราก็คาดเข็มขัดนิรภัยทุกที่นั่งนะแล้วก็ท่านใดขับขี่มอเตอร์ไซค์เนาะก็ใส่หมวกกันน็อกทุกที่นั่งเช่นกันถึงคนขี่คนซ้อนแล้วก็เวลาขับรถขับรานี่ก็ขับรถโดยความเร็วที่กฎหมายเป็นกำหนดเคารพกฎจราจรบดีฝั่งบดีหีบนะครับบดีฝั่งแข่งกันฉันถึงก่อนเธอถึงก่อนเนี่ยบ่ต้องฝั่งครับเอาความปลอดภัยเป็นตัวตั้งเนาะเอาความปลอดภัยของผู้โดยสารของผู้ขับขี่ของเพื่อนร่วมทางตีสัญจรบนท้องถนนตีใจถนนร่วมกันนะครับมีสติบดีประมาทเผลอแม้แต่วินาทีเดียวก็สามารถเปลี่ยนชีวิตของเฮาได้ที่สำคัญนะครับบ่ได้เล่นมือถือขณะขับขี่บ่ต้องติ้งตองติ้งตองเข้ามาบ่ต้องยิบอ่านเตื่อนะครับถ้าอยากอ่านก็จอดรถก่อนนะถึงปลายทางก็เช็คก็ได้นะครับบ่ได้เอาความเสี่ยงเนาะมาเป็นตัวแปรในการขับขี่ขับรถขับราบ่จะไกลหรือจะไกลเน้นย้ำกันแถมคำหนึ่งนะครับเอาละครับวันนี้ลากันไปก่อนเนาะนะครับสำหรับท่านใดที่ติดตามรับฟังรายการของเฮาก็ป้ากันสัปดาห์หน้านะ 9:00 น. ถึง 10:00 น. กับรายการโลกสวยด้วยสิ่งแวดล้อมวันนี้ดิจิโอมลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับคณิษฐายิ้มดีค่ะรัฐบาลเดินหน้าไทยช่วยไทยเพิ่มทุนดอกเบี้ยคนละครึ่งช่วยสมาชิกกองทุนหมู่บ้านลดภาระดอกเบี้ยเพิ่มโอกาสเข้าถึงเงินทุนอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
5: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
4: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
5: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปทวงเลขจองดิ
4: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
5: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
6: โอ๊ยดูข่าวอีกแล้วไข่ฟีดจนตาลายสมองจะไหม้ละเนี่ย
7: อ้าวพอใจเราไม่ใช่หม้อไฟจะได้เดือดตลอดเวลา
6: แล้วจะให้ทำยังไงอ่ะ
7: ก็พักข่าวพักใจไงวางมือถือบ้างไม่ดูเรื่องเครียดเลิกตามดราม่าครบชั่วโมงก็ลุกเดินหน่อยก่อนนอนก็อย่าเอามือถือขึ้นเตียง
6: จริงเธอแค่เนี้ยก็หายซึมเลยเนี่ย
7: พักข่าวพักใจใช้โซเชียลให้น้อยลงแล้วใช้ชีวิตให้มากขึ้น
1: รัฐบาลเดินหน้าไทยช่วยไทยเพิ่มทุนดอกเบี้ยคนละครึ่งช่วยสมาชิกกองทุนหมู่บ้านลดภาระดอกเบี้ยเพิ่มโอกาสเข้าถึงเงินทุน
8: นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยในรายการคุยให้เคลียร์กับโฆษกทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถึงนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลในการเพิ่มโอกาสให้ประชาชนเข้าถึงสินเชื่อในระบบเพื่อลดการพึ่งพาเงินกู้นอกระบบที่มีภาระดอกเบี้ยสูงโดยล่าสุดรัฐบาลเปิดโครงการไทยช่วยไทยเพิ่มทุนดอกเบี้ยคนละครึ่งเพื่อช่วยเหลือประชาชนระดับชุมชนและเสริมความเข้มแข็งเศรษฐกิจฐานรากโครงการดังกล่าวมุ่งช่วยสมาชิกกองทุนหมู่บ้านที่ต้องการเงินทุนไปประกอบอาชีพหรือทำธุรกิจเงื่อนไขคือหากกองทุนหมู่บ้านใดเห็นชอบลดดอกเบี้ยให้สมาชิกลงครึ่งหนึ่งรัฐบาลจะเพิ่มทุนให้ในส่วนที่กองทุนสูญเสียจากการลดดอกเบี้ยโดยรัฐบาลจะไม่เข้าไปกำหนดอัตราดอกเบี้ยที่กองทุนเรียกเก็บจากสมาชิกตัวอย่างเช่นหากสมาชิกกู้เงิน 30,000 บาทและกองทุนหมู่บ้านลดดอกเบี้ยให้ครึ่งหนึ่งรัฐบาลจะเพิ่มทุนให้กองทุนอีก 30,000 บาทเพื่อชดเชยส่วนที่กองทุนลดดอกเบี้ยให้สมาชิกและช่วยให้ประชาชนมีภาระค่าใช้จ่ายลดลงขณะที่เงินทุนของกองทุนหมู่บ้านยังคงได้รับการชดเชยจากรัฐบาลนิตยาคุณสิมรายงาน
1: กรมการค้าต่างประเทศเร่งขับเคลื่อนการพัฒนาอุตสาหกรรมมันสำปะหลังไทยยกระดับขีดความสามารถทางการแข่งขันในตลาดโลกเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มอย่างยั่งยืนนางอรดาเฟื่องทองอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศเปิดเผยถึงสถานการณ์การค้ามันสำปะหลังไทยในช่วง

0: อินเดียและซาอุดีอาระเบียเข้าร่วมเจรจาการค้าคาดว่าจะสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจได้ไม่น้อยกว่า 2,600 ล้านบาทตลอดจนการรักษาผลประโยชน์ทางการค้าในสหรัฐอเมริกาซึ่งปัจจุบันสินค้าแป้งมันสำปะหลังของไทยยังคงได้รับสิทธิ์ยกเว้นภาษีตามมาตรา301ในอัตราร้อยละ0จังหวัดอุบลราชธานีประกาศพื้นที่ประสบสาธารณภัยเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินอุทกภัยแล้วจำนวน3อำเภอโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มที
1: ่ร้อยตรีสรมงคลมงคลสิริรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีเปิดเผยว่าขณะนี้พื้นที่ลุ่มต่ำริมฝั่งแม่น้ำได้รับผลกระทบจากน้ำเอ่อล้นตลิ่งไหลเข้าท่วมที่อยู่อาศัยพื้นที่การเกษตรและสิ่งสาธารณประโยชน์ใน9อำเภอได้แก่อำเภอเดชอุดมสำโรงวาดินชำราบนาเยียนาจลวยม่วง30ขงเจียมเขมราชและอำเภอโพไซและได้ประกาศพื้นที่ประสบสาธารณภัยเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินอุทกภัยแล้วจำนวน3อำเภอได้แก่อำเภอเดชอุดมสำโรงและอำเภอวาดินชำราบความเสียหายเบื้องต้นด้านการเกษตรใน8อำเภอประมาณ 22,400 ไร่ด้านการดำรงชีพ2อำเภอคืออำเภอขงเจียมและอำเภอเขมราชจำนวน2ตำบล9หมู่บ้านประชาชนได้รับความเดือดร้อน53ครัวเรือนราษฎรอพยพ53ครัวเรือน119คนในการช่วยเหลือเบื้องต้นทางอำเภอองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดเจ้าหน้าที่และอปพร.กำนันผู้ใหญ่บ้านดำเนินการให้ความช่วยเหลืออพยพประชาชนและเคลื่อนย้ายสิ่งของอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนแล้วกรกฎภูมิสวท.อุบลราชธานีรายงาน
0: น้ำมันมีน้อยใช้สอยอย่างคุ้มค่าเผื่อไว้วันข้างหน้าและสรรหามาทดแทนจบข่าวคณิษฐายิ้มดี
2: ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเล็กที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข
3: มองไม่ชัดใช้ชีวิตลำบากหรือปวดเข่าเดินไม่สะดวกมานานรู้หรือไม่สิทธิบัตรทองสามารถเข้ารับการรักษาได้ที่โรงพยาบาลสิริเวชลำพูนผ่าตัดรักษาโรคต้อกระจกช่วยให้กลับมามองเห็นชัดขึ้นใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขกับครอบครัวอีกครั้งผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียมสำหรับผู้ที่มีอาการข้อเข่าเสื่อมลดอาการปวดเพิ่มคุณภาพชีวิตให้ดียิ่งขึ้นดูแลโดยทีมแพทย์เฉพาะทางมาตรฐานโรงพยาบาลเอกชนสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร053 582 888โรงพยาบาลสิริเวชลำพูนอุ่นใจใกล้บ้านแพทย์เชี่ยวชาญบริการเยี่ยม
4: ถ้าหากคุณอยากให้ธุรกิจเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นเข้าถึงลูกค้าตรงกลุ่มทันสมัยและน่าเชื่อถือสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz ไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการให้เสียงของเราขับเคลื่อนธุรกิจของคุณโทรมาหาเราสิครับ053-525-565หรือ053-525-566สวท.ลำพูนคลื่นวิทยุที่คุณวางใจ
5: การประเมินภัยเป็นหัวใจสำคัญของการจัดการภัยพิบัติเฝ้าระวังเตือนภัยและอันตรายเพื่อให้ประชาชนเตรียมพร้อมรับมือสาธารณภัยได้ดีขึ้นก่อนเกิดภัยติดตามประกาศเตือนภัยและข่าวสารจากทางการวางแผนอพยพเส้นทางจุดรวมพลเตรียมชุดอย่างชีพให้พร้อมขณะเกิดภัยอพยพทันทีหากได้รับคำสั่งหรือสถานการณ์เป็นอันตรายน้ำท่วมฉับพลันแผ่นดินไหวหลบในที่ปลอดภัยหากไม่สามารถอพยพได้ช่วยเหลือตนเองปิดแก๊สไฟฟ้าประสานงานกับหน่วยกู้ภัยหลังเกิดภัยติดตามข่าวสารเพื่อความปลอดภัยรอให้ทางการประกาศว่าปลอดภัยตรวจสอบความเสียหายปฐมพยาบาลผู้บาดเจ็บรู้ภัยเข้าใจรับมือได้โด ดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

0: ซอฟต์พาวเวอร์ไทยคืออะไร
1: คือความสามารถในการดึงดูดและมีอิทธิพลต่อประเทศอื่นๆผ่านทางวัฒนธรรมค่านิยมไลฟ์สไตล์ความคิดสร้างสรรค์ของไทยทั้ง14สาขาที่ทำให้คนทั้งโลกหลงรักทั้งอาหารท่องเที่ยวแฟชั่นกีฬามวยไทยรวมถึงศิลปะเกมสุขภาพประเพณีและบุคคล
0: ยังมีภาพยนตร์ดนตรีเทศกาลการออกแบบและหนังสือที่เป็นเอกลักษณ์มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนซอฟต์พาวเวอร์ไทยร่วมสร้างมูลค่าและนำพาโลกให้รู้จักไทยมากยิ่งขึ้นสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือสถาบันหลักที่อยู่คู่ประเทศไทยมายาวนานความมั่นคงของชาติไม่ได้อยู่ที่ใครคนใดคนหนึ่งแต่อยู่ที่ความเข้าใจและความตระหนักรู้ของพวกเราทุกคนร่วมกันปลูกฝังความภาคภูมิใจในความเป็นไทยศึกษาประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและคุณูปการของสถาบันหลักเพื่อส่งต่อความเข้มแข็งนี้สู่ลูกหลานเราคือพลังรักชาติร่วมสร้างสรรค์และปกป้องผืนแผ่นดินไทยด้วยจิตสำนึกที่ดีสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
2: ์ถ้าคืนนี้น้ำท่วมและไหลเข้าบ้านภายใน30นาทีคุณจะพาคนที่บ้านออกมาทันหรือไม่หลายคนคงตอบว่าทันแต่สำหรับบ้านที่มีผู้สูงอายุหรือผู้ป่วยติดเตียง30นาทีอาจไม่พอเพราะกว่าจะหายาเก็บเอกสารย้ายเตียงโทรหารถน้ำก็อาจจะสูงถึงระดับเข่าแล้วนี่แหละครับคือเหตุผลที่ว่าการเตรียมตัวต้องเริ่มก่อนฝนตกไม่ใช่ตอนน้ำมาอย่างแรกติดตามข้อมูลข่าวสารทุกวันถ้าพื้นที่เริ่มเสี่ยงรีบยกของขึ้นที่สูงปิดช่องทางที่น้ำไหลเข้าบ้านต่อมาเตรียมกระเป๋าฉุกเฉินไว้ใบเดียวใส่ยาประจำตัวโทรศัพท์แบตสำรองเอกสารสำคัญน้ำดื่มและของใช้จำเป็นหยิบแล้วออกจากบ้านได้ทันทีอีกเรื่องที่หลายคนลืมอย่ารอให้เกิดเหตุแล้วค่อยหาเบอร์โทรบันทึกเบอร์โทรโรงพยาบาลกู้ภัยอปต.เทศบาลรวมถึงญาติที่ช่วยเหลือได้ที่สำคัญลองซ้อมกับผู้สูงอายุในบ้านถ้าต้องอพยพเราจะไปทางไหนเพราะในสถานการณ์จริงมีเวลาตัดสินใจไม่มากนักระหว่างน้ำท่วมอย่าลืมดูแลสุขภาพผู้สูงอายุล้างมือให้สะอาดเปลี่ยนเสื้อผ้าที่เปียกชื้นกินอาหารปรุงสุกดื่มน้ำสะอาดและถ้าได้รับอาหารบริจาคดมก่อนกินทีหลังถ้าหากมีกลิ่นผิดปกติสีเปลี่ยนหรือกระป๋องบุบอย่าเสี่ยงกินเด็ดขาดและเมื่อน้ำลดลงอย่าเพิ่งเดินเข้าบ้านทันทีตัดไฟก่อนทุกครั้งใส่รองเท้าบูทสวมถุงมือหน้ากากเพราะสิ่งที่อันตรายกว่าน้ำคือไฟรั่วเชื้อโรคและสัตว์มีพิษซ่อนตัวอยู่ท้ายนี้น้ำท่วมบ้านสร้างใหม่ได้แต่ถ้าเราสูญเสียคนที่รักไม่มีอะไรทดแทนได้เริ่มเตรียมความพร้อมวันนี้เพื่อให้ผู้สูงอายุในบ้านปลอดภัยในวันที่น้ำมา

ท่านกำลังฟังการส่งกระจายเสียงโดยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนกรมประชาสัมพันธ์กระจายเสียงในระบบ FM Stereo Multiplex ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารเล็กที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนจากนี้ไปสถานีร่วมกับสาขาสมาคมสภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีประจำจังหวัดลำพูนเสนอรายการสูงวัยใจเกินร้อยค่ะ

0: สวัสดีเจ้าคุณผู้ฟังที่เคารพทุกท่านเจ้าขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ
1: สูงวัยใจเกินร้อย
0: จากใจเกินร้อยเต้นปีวิไลกับลูกปูนมาก่อนเนาะสันป่าห้าคุณเน
2: า
0: ะเจ้าของใกล้เลยเจ้าบ้านเฮาว่าชายแดนป่าซางติดกับบ้านฮู้
2: บ้านฮู้เจ้า
0: แล้วก็คู่ดอกไม้เน
2: า
0: ะ
2: เจ้า
0: ก็ลูกบ้านทาก่อนเนาะบ้านทาอย่างก็
2: ทางหนองยางฟ้า
0: ทางหนองยางฟ้า
3: ก็ขึ้นรถตมก 7:00 น.มาจัดรายการ 10:00
0: น.โอ้
3: มากินกาแฟเพ
0: ่
3: สถานีเพ่
0: เออวันหน้าบรรดาได้มาซื้อสถานีบ่กล้ากินดอกเบิ่น
3: น้องๆลูกๆหลานๆเพิ่นบริการ
0: อ๋อบริการ
3: กาแฟโอวัลตีน
0: บริการดีเนาะ
3: ขอบคุณมาก
0: ต้องขอขอบคุณสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยประจำจังหวัดลำปูนนะเจ้าเนาะกรมประชาสัมพันธ์นะ FM 95เมกะเฮิรตซ์นะเจ้าจังหวัดลำพูนนะเจ้าที่ได้ฮือโอกาสนะเจ้าสาขาสมาคมสภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทยประจำจังหวัดลำปูนนะเจ้าได้มาจัดรายการนะเจ้าพบปะกับสมาชิกชมรมนะผู้สูงอายุของเฮาทั้งจังหวัดลำพูนและก็จังหวัดใกล้เคียงนะเจ้าเน
3: า
0: ะ
3: ข่าวข่าวความเคลื่อนไหว
0: ว่าลำพูนปัญญาอย่างพ่อเราต่างลำปางเขาก็มีนะเจ้า FC เนาะแม่ฮ่องสอนเขาก็มีเนาะเจ้าเนาะแล้วก็มีต่างเชียงใหม่ตั้งสันทรายเพราะว่าเปิดฟังได้อยู่เจ้าเน
2: า
0: ะแล้วก็มันก็เอิ้นข้าเจ้ามาเหมือนกันเนาะว่าเออเนาะม่วนดีเนาะรายการของหมู่เฮาเนี่ยเจ้าว่าก็เออมันเป็นมันก็มีสาระผงซาบะมีสาระผงมันก็ม่วนเปิ้นว่าแก้ง่อมแก้เหงาอยู่เป็นกูเป็นกิมกันไปนะเจ้าบางคนเปิ้นไปไหนบ่ได้เนี่ยติดบ้านนี่นะเปิ้นเปิดวิทยุฟังหมู่เฮาเปิ้นก็ม่วน
3: เจ้า
0: ไข้หัวตัวเฮาเข้าไปเนาะแล้วพ่อตั้งแม่สารเนาะตั้งเยงยองเน
3: า
0: ะ
3: โทรมาก็ได้เลย
0: นี่ก็เปิ้นต่อผ้า
2: เจ้า
0: เปิ้นก็เปิดฟังนะเจ้าบ่ว่าโอ้เนี่ยมันม่วนนะเจ้าเพลงก็ม่วนม่วนอู้กันก็ม่วนนะเจ้าฮูวิไลโมตูนะฮูดอกไม้นะเพิ่นว่าม่วนดีเหรออู้กัน
2: มันจะลูกกันอู้นะ
0: เออแม่เฮาเฮาก็แบะมันจ่วยกันอู้อย่าง
3: เออไม่ฮาลูกกันบัดนี้เฮาเว้นรักล่ะ
0: เออนั่นก็เออ
3: 053 525565โทรมาได้เจ้าใครฟังเพลงอะหยัง
0: มาจ้าก
2: ็ฝากมาก็ได
3: ้เออฝากมาก็ได
2: ้ป้ากันกลางตากลางตางในกาดก็ฝากได้ใครฟังเพลงหยังก็เจ้า
0: เออนะคะโอ้พ่อก็ยิ้มเนาะพ่อเออเนี่ยที่ผ่านมาเมื่ออาทิตย์ที่ผ่านมานะคุณวิไลลืมเล่า
3: เล่าว่า
0: เนาะเพราะว่าเวลามันหมดเนาะบ่ตันซะกะพอดีเฮาได้รับเกียรติเป็นพิธีกรในรายการมอบโล่ผู้สูงอายุ100ปีนะคะ
3: เจ้า
0: ก่อนจะปีกเจ้ามี FC เจ้าโลดมาหาข้าเจ้าเราจะเอาน้ำกับอันเนี้ยมาให้เจ้าเนาะขนมเนาะเอามาใส่กระเป๋าให้เนาะแล้วเจ้าก็ถามว่าอันอย่างคือน่ะอันจำเสียงใด
3: น
0: ี่จำเสียงใดหมอเจ้าจำเสียงหมอใดนะอีหลอโอ้กะละอ่อนนมอยู่นะเจ้า
2: เออ
0: ประมาณสักเออ40ปลายนี่เนาะเออพ่นฟัง
3: อันนี้เป็นสมาชิกสมทบเหรอ
0: เออใช่ใช่
2: เรามี FC
0: ท
2: ุ
0: กอำเภอเจ้าทุกอำเภอโลดมาแต่ละโลดมานะเออจำเสียงหมอใดอันนี้หมอไปออกอากาศก่อนไอ้หรอเจ้าอีหนอเออไปกาดปกตักเนาะช่วงนี้เลยลบแต่ก็ไปกาดอ่ะออกมาแล้วไอ้หนอเออเลยช่วงนี้บ่ได้ไปกาดตามประตูป่าบ่ได้ไปเลยนะถ้าไปก็เพิ่นก็จะตักกันจะแผ่วตั้งหนองจังคืนประกอบฝั่งเฮานะเจ้าเนาะ
3: ก็แจ้งกันแจ้งครูผู้ฟังตวยว่าบางครั้งถ้าเฮาบ่ว่างวันเสาร์เฮาก็อัดเทปไว้
0: เจ้าแต่ว่าโทรศัพท์มาได้นะเจ้าที่รายการของเฮานะเจ้าเพราะว่าจะมีทีมงานของเฮาเนาะโดยเฉพาะยิ่งเจ้าหน้าที่ที่เพิ่นอยู่อันสถานีวิทยุเพิ่นจะรับแล้วก็จะจัดเพลงฮือตามที่คุณผู้ฟังขอเนาะ
2: เจ้า
0: เพิ่นก็จะช่วยหมู่เฮาอ่ะช่วยสวเจ้าข่าวต่อไปจะมีหยังพ่อก
3: ่อก็ข่าวแวดวงสูงวัยนะก
0: ะข่าวแวดวงสูงวัยนะเจ้าเมื่อวันที่7เนาะเมื่อวันที่7วันที่7สิงหานี่เฮาไปประชุมกันที่วัดทิพย์อักษรอมรอิน
3: เจ้าม
0: ันอยู่ที่ไหนก
3: ็เวียง
2: อยู่ที่เวียง
0: น้องล่องนะเจ้าอุ้ยวัดนี่งามนะเจ้าวัดทิพย
3: ์เขาได้ไปกินลาบปลา
2: เป็นวัดของเจ้าแม่จามเทวี
0: เจ้าน่ะอันอยู่ที่อัน
2: วังสะแกง
0: อยู่วังสะแกง
2: เจ้า
0: วัดทิพย์อักษรอมรอินนะเจ้าเนาะเฮาไปประชุมกันท่านนะเจ้าโดยกรรมการของเฮาเนี่ยถึง25คนเนาะมาทุกอำเภอนะเจ้ามาทุกอำเภอก็คือมีอำเภออย่างพ่อก็
3: โอ้ตั้งแต่อำเภอเมืองไปกะ อำเภออำเภอเมือง
0: อ่าหนึ่งอำเภอเมือง
3: บ้านที่แม่ทาป่าซาง
0: เนาะแล้วยังแฮม
3: บ้านโฮงเมืองลี
0: แล้วยังแฮม
3: ตรงหัวจางเวียงหนังล่อง
0: นึกว่าลืมเพราะว่าเขาต้องทบทวนหลอดสมองมันจะได้มาเสื่อม
3: อีกถึงร้อยปี
0: เพราะว่าลำปูนเขามีกี่อำเภอ
3: แปด
0: อำเภอปีวิไลผ่านล่ะคุณดอกไม้ผ่านก่อนนี
3: ่เย่
0: ผ่านคุณดอกไม้ก็ผ่านเนาะแปดอำเภอช่วยกันอย่าซะอันคุณวิไลลืมคุณดอกไม้จี้ขี้ข้างว่าดอกไม้อีหรอพ่อหมดตูอยู่ตรงเพอีหรอเนาะเนาะก็เลยครบละแปดอำเภอนะเจ้าเนาะเนี่ยเราก็ไปประชุมกันนะเจ้าที่ประชุมเพื่ออย่างเจ้าเพราะว่าเราจะได้ปรึกษาหารือเนาะว่าการงานเฮามีอย่างพ้อง
3: มีกิจกรรมอย่างพ้อง
0: มีก
3: ิ
0: จกรรมอย่างพ้อง
3: มีโครงการยัง
0: นะเจ้าก็ปรากฏว่ารอบนี้นะเจ้าเฮาก็มีโครงการที่ได้รับงบประมาณนะเจ้าจากกองทุนผู้สูงอายุนะเจ้าอันนี้อยู่กรุงเทพปุ๊บ
2: เจ้า
0: เฮาก็เขียนไปนะเจ้าเฮาเขียนไปเฮาเขียนของงบประมาณไปซึ่งจะมีการพัฒนาศักยภาพสมาชิกชมรมเฮาเน
3: า
0: ะท
3: ั
0: ้ง8อำเภอ8อำเภอนะเจ้
2: า
0: โดยเฮาเอาตัวแทนอยู่อำเภอ
3: เอาตำบลละ3
0: เอาอปทจ้ะ
3: อปทเนา
0: ะเอาที่สังกัดอปทเพราะถ้าเฮาสังกัดอปทนี่มันได้หนักดุ
3: จ้ะ
0: ถ้าม
2: ันทั่วถึงดีนะ
0: มันทั่วถึงมันมี57อปท อปทก็คือเทศบาลและอบต.ผู้สูงอายุบางคนก็ลืมไปว่ามันคืออันหยังกันนะอปทเนี่ยอีเน
3: าะมันเรียกตัวย่อมันนัก
0: โอ้นั่นน่ะโอ้ตัวเป็นยังก็พยบกมอสม
3: ลบ
0: ลบ
2: มันหนักมันหนัก
0: มันหนักแล้วประธานผู้สูงอายุนี่ตรวจย่อว่าไงเนี่ย
2: อย่าง
3: ปอกะปอน้ำหน้ากับ
2: ปอทอจุดเนาะแล้วก็สูงอายุเหรอ
3: สว
2: สว
0: ปอทอสวบางคนนี่นะคุณดอกไม้เป็นภาคภูมิใจเนี่ยเป็นว่าโอ้นี่นะภาคภูมิใจขนาดเลยอะที่ได้เป็นสว
3: จ้
0: า
3: บ
0: ัจจัยสมาชิกวุฒิสภานะแต่เป็นสูงอายุสูงวัย
2: โอ้มาให้บดีมันใจถึง
0: ใช่
3: ก็มาเท่ามาได้เป็น
2: มาเท่ามาได้เป็นในจะต้องอุบัติเหตุหร
0: อ
2: โรคหันโรคนี่หรอ
3: กว่าจะรอด
2: มาถึงอายุ60นี่นะ
0: ใครเมยหำหรอ
2: แน่นแม
0: ่โอ้ใครเลือดออกช่วงนี้ยุงนักเจ้า
3: อ
0: ยู่นักหมู่เฮาก็จะไปอยู่หนิ่มเน
3: า
0: ะตบยุงกันพ่อง
3: พ่อง
0: แล้วก็
3: มันครบ
0: อันจังมันเตอะถือศีลอีบ่ะเป็นไข้เลือดออกไปอย่างนี
2: ้
0: มันยุงที่นี่หมอก็บอกว่ายุงมันเป็นแมลงยุงไม่ได้เป็นสัตว
3: ์
0: ตบได้ตบได้เลยอุ้ยตบติ๊บเต็มตีเลยเนาะหมอให้ตบ
3: ไข้หันนะข้าหันหัวใจยุงมันจะตัวมอกใดนะหัวใจมันอ่ะที่มันเต้นตุ๊บตุ๊บแล้วมันยังบินได้นี่ก่ะ
0: มันน้อย
3: แล้วก็เจ็บนี่พอมันครบอ่ะ
0: มันปีวิไลก็น้อยกล้วยขนาด
3: ส่วนลำไย
2: แต่ก่อนเพิ่นโฆษณายากันยุงฮะดูยุงมันร้ายกว่าเสือกว่าไหน
0: นั่นเนาะคือมันครบนักๆเนี่ยยุงนี่นะมันทำเมื่อเราเป็นโรคหลายโรคนะ
2: อย่าง
0: อันที่หนึ่งเราเป็นไข้เลือดออกก็ยุงลายถ้ายุงตัวใหญ่ๆเป็นไข้สมองอักเสบเนี่ย
2: ที่มันมาเมื่อแรง
0: มาเมื่อแรงเนี่ย
3: มะเร็งอยู่ในมุ้งเลยกลางมุ้งเลยกินข้าวในมุ้งถ้าอยู่ในสวนนะ
0: มันมีไข้เลือดออกไข้สมองอักเสบนะแล้วก็ไข้มาลาเรียไข้มาลาเรียนี่ก็ยุงก้นป่องยุงที่ครบแล้วยกก้นขึ้น
3: ก้นจี
0: ้ๆก้นจี้ๆยุงก้นป่องมันจะอยู่ตั้งเนี่ยบ้านทาระวังเด้อเพราะอยู่ในห้วยในดอยนะระว
2: ัง อยู่ในป่าส่วนลำไยใกล้ป่า
0: ส่วนลำไยเป็นไข้มาลาเรียบางทีหมอเพิ่นก็วินิจฉัยบ่ออกนะเพราะเวลาเขาไปไหนมาเนี่ยต้องบอกคุณหมอตัวเนอร
3: ์
0: นะเจ้าว่าบัดเดี๋ยวนี้อุ้ยไปอยู่สวนลำไยมาอีเนาะอุ้ยไปสวนลำไยมาแล้วก็โดนยุงครบสวนลำไยอยู่ไหนอยู่หิมห้อยอย่างเงี้ยแล้วมีไข้มีอาการจะได้เนาะหนาวก็สั่นก็อย่างไข้มันจะหนาวแล้วมันสั่นแล้วนี่คนบ้านเขาเคยบอกเวลามันหนาวมันก็สั่นกะใช่ไหม
3: เจ้า
0: แต่ทีนี้มันอาการมันบ่ค่อยออกเจ้าอาการมันบ่ค่อยออกแล้วไข้มันลบตั้งไหนม
2: ัน
0: จะขึ้นเป็นเวลาไข้มันระยะนี่น่ะอันตรายนะ
2: อันตราย
0: ถ้าหมอวินิจฉัยบ่ถูกนะตายเรียบร้อยเลยเจ้าตายเลยเจ้า
3: อันตราย
0: อันตรายมากให้เวลาไปไหนเวลาเป็นอะไรอย่างเนี้ยไปหาหมอต้องบอกรายละเอียด นะช่วงนี้นะที่เป็นไข้นะเพราะว่ายุงครบนักอีนะเพิ่งก็จะได้เจาะเลือดเจาะอย่างดูเนาะว่าเขาเป็นอะไรกันเอ๋ยมันเป็นไข้มาเรียกก็ไข้เลือดออกก็ไข้สมองอักเสบก็เอ๋ยคนเฒ่าก็มีซีดเป็น
3: หน้ามาลำไยมันอยู่ระวังสองอย่างหนึ่งยุงสองโต๊ะเก้ามาลำไยคนปีนี้ยังแขวนปีนี้ยังแขวนคนเฒ่านี่มือเหนียวหน่อยมันได้ยินข่าวโต๊ะเกินโต๊ะลำไยหร
0: อ
3: ก็ปีนี้โหเอวกดเอวแข็งหักขาหัน
0: ว่าไปเลยปีอะไรไปถามโรงพยาบาลลูก
3: หมอดูได้ยินว่าได้พ่อ
0: เพราะว่ามีโต๊ะมาเลยเจ้าโต๊ะเก้าลำไยมีกะพันเลิศโต๊ะลำไยเต็มเจ้าคนเฒ่า
3: อ๋อ
0: มันเป็นสมาชิกสมทบเอาละสมาชิกสมทบของ
3: ผมระวังฟังเน้อคนเฒ่ากลัวละหลังจากที่เขาออกข่าวไปอ
0: ่
3: ะระวังเน้อผู้สูงอายุเปิดเลยฟัง
0: ฟังแล้วก็ฟังเพลงไปเลย
3: เจ้าเชิญฟังเจ้า

0: จบลงไปแล้วนะเจ้าเพลงม่วนๆจากรายการสูงไว้ใจกันร้อยนะเจ้าขณะนี้คุณผู้ฟังยังอยู่ที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยประจำจังหวัดลำพูนนะเจ้ากรมประชาสัมพันธ์เนาะFM 95เมกะเฮิรตซ์จะไปหมุนคืนไปติ่นในเนอ
1: ร์มาฟังทุกวัน
0: อยู่ตัวสามสาวเนี่ยสาวเหลือน้อยเนี่ยเนาะ
1: ลืมฝาก FC ท่านพันโทยศวีโกมลทง
0: โอ้โจ
1: โอ้ปนฝากว่า
0: ท่านพันโทอยู่ที่ไหน
1: พันโทตี้อันข้างๆห้องเฮียนอรพินนะเจ้าหิมกวงเปิ้นบอกว่าบำมุนไปขึ้นอื่นเลยฟังขึ้นเดียวแห่งเดียวตี้เดียวเพราะมีเนื้อหาสาระมีข่าวข่าว
2: สวทเฮานี่น่ะ
1: เจ้า95เมกะเฮิรตซ์เนี่ยเปิ้นฟังที่อื่นเลย
0: จ้ะก็มันเป็นข่าวข่าวตี้เกิดขึ้นในจังหวัดลำพูนหรอ
1: เจ้า
0: สถานีเปิ้นก็เอามาออก
1: ทุกหน่วยงานเปิ้นจะมา
0: และกองของเฮาก็เหมือนกันเฮาก็อู้ในเรื่องของผู้สูงอายุในลำพูน
1: เปิ้นได้ไข้หัวด้วยเฮาด้วย
0: โอ้นั่นน่ะก็คือสุขภาพจิตน่ะมันเป็นนาย
1: ใช่แล้ว
0: สุขภาพกายมันเป็นบ่าวถ้าใจแข็งให้ยากนะโอ้สบายมาก
1: ใช่
0: ร่างกายมันจะมาทีหลังร่างกายมันจะฟิตขึ้นมา
1: ใช่
0: ช่วงนี้นะก็จะฝากเพลงม่วนๆนะเจ้าไปฮือตังโฮงหอมเฮาก่อนเนาะหรือว่าสมาชิกที่อยู่ตังโฮงหอมได้บ่เอ่ยชื่อก็จะบ่เอ่ยชื่อก็บ่ได้นะคุยไหลปกขึ้นตรงแห่งเฮานะมามีไผพ่องติเดี๋ยวก็ว่าไปเลยเนาะโดยเฉพาะยิ่งอันอาจารย์ประชุมยะยงที่อยู่ห้วยแพงเนาะอันนี้นะเปิ้นทดสอบนะเจ้าพอดีข้าเจ้าได้มีโอกาสนะมีโอกาสได้ไปกรุงเทพนะเจ้าได้ไปกรุงเทพไปงานสสสเนาะเจ้าก็ไปดูเรื่องของเชนแอนเอเจนต์มาเนาะเอเจนต์เนาะแล้วก็ปรากฏว่าเจ้าก็ได้ทฤษฎีนะเจ้าทฤษฎีเปิ้นฮู้ว่าเป็นบทพิสูจน์ของคนเฮาเนี่ยถ้าเฮาจะเปลี่ยนพฤติกรรมนี่นะเปิ้นบอกว่าใช้เวลาอยู่21วันจะหันผล
3: เจ้า
0: เจ้าไผใครแย่อย่างเฮือนเนี่ยติดต่อกัน21วันทีนี้ปรากฏว่าเจ้ามาดูอาจารย์ประชุมเนี่ยปรากฏอู้เจ้าว่าโฮมนี่นะอันไปเปิดเพิ่นบอกว่าคืออย่างแย่นั่นนะขยิงเท้าอ
3: ่
0: ะขยิงเท้าวันละ100ครั้งหายเจ็บหัวเข่า แล้วก็ขี่รถถีบได้อย่างเก่านะแล้วเพิ่นก็หมดตู้เอาไปโฆษณาได้เลยว่าผมทำทีนี้เจ้าก็ไปเปิดดูทฤษฎีเนาะแล้วพอดีเจ้าก็ได้ไปอบรมเปิ้นก็อู้ถึงทฤษฎีตัวนี้เปิ้นเฮาว่าทฤษฎี21วันแห่งการเปลี่ยนแปลงนะเจ้าเพราะว่าไผฟังรายการเฮาว่าคนหนุ่มคนสาวหรือว่าคนผู้สูงอายุเนาะอยากจะเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมอ่ะลองทําต่อเนื่อง21วันจะเห็นผลนะเจ้าว่าเป็นอย่างไรถ้าทํายุจุดจะไม่เห็นผลนะยกตัวอย่างอยากจะลดน้ําหนักเนาะถ้าตุยอีน่ะจะลดน้ําหนักก็คือหมอคือกินข้าวแรงประมาณสัก4โมงถึง5โมงเนาะหลัง6โมงไม่กินแล้วนะเนี่ยไม่กินอะไรเลยนอกจากน้ำน้ำเปล่าๆกินได้นะลองทำอีเอ21วันน้ำหนักลดไหมลองทำดูนะเจ้าถ้าใครทำได้อีเดียวโทรศัพท์มาบอกกันเนอะนะเจ้าเนาะถ้าอยากอาจารย์ประชุมนี่โทรมาละผมร้องละนะเปิ่นไปแยงแยะพอนะเจ้าไปขยิงเท้าพอปรากฏว่าเดี๋ยวนี้เปิ่นหายเจ็บหัวเข่าเพราะเดิมเปิ่นจะเอาผ้าปันหัวเข่ามาตลอดนะลำเดี๋ยวนี้เปิ่นกระโซงหูมาให้ข้าเจ้าแบบไปขี่รถถีบได้แหมละนะเจ้า
3: เข้าท
0: ่านะก็ลองดูลำอันนึงก็คือการกินเกมนะเจ้าเขาจะลดความเกมของเขาเนี่ยเพื่อที่จะลดความดันเน
3: า
0: ะลดความดันเนี่ยเขาก็ลองกินจางๆพอ21วันพอเขากินจางครบ21วันเนี่ยวันที่22เนี่ยถ้าเอาของกินเกมมานะเขาจะรู้สึกทันทีเลยว่าเกมเราจะรู้สึกความเกมมันขึ้นมาเลยลิ้นเราจะกลับมาปกติถ้าเราจะไปใส่เกมเลยนี่นะพอหลังจากวันที่21นะวันที่22เนี่ยเราลองเอาเกมมานะลิ้นเราจะรู้เลยว่าโอ้นี่เกมอยากข้าเจ้าทดลองแล้วเจ้ามันเกมได้เลย
1: วันนั้นไปกินผัดไทยเน
0: า
1: ะ
0: วันนั้นไปกินผัดไทยก็เกมคนอื่นไปกินเสี่ยงจานหมด
1: กินเสี่ยงจานหมด
0: ม
1: อตู้กินได้น้อยเดียวเลยไปกินไอติม
0: ไปกินไอติมแทนเพราะว่ามันเกมมันเกมเจ้าที่มันเกมเจ้าเกมแต่พี่วิไลซื้อน้ำไปถึง3น้ำกันนะเนาะซื้อไปถึง3ขวดกันน่ะ
1: ผัดไทยนะ
3: จ
1: ้าเฮาไปใส่นักอ่ะ
0: พี่เปิ้นบอกวิธีผัดไทยนะเปิ้นเอาน้ำมาให้นะพี่เอาเส้นก๋วยเตี๋ยวนะไปสูนน้ำมันก่อนนะสูนน้ำขยำมันเข้ากันก่อนที่เอาไปพัด
1: จ้า
0: ถ้าพี่ไปมันเอาน้ำนี่นะเอาน้ำของมันให้น่ะไปตั้งไฟให้มันเดือดเดือดแล้วที่นี่เอาวางลงก่อนแล้วก็คือมันมอกอุ่นๆ น่ะแล้วก็เอาเส้นก๋วยเตี๋ยวเข้าใส่เข้าคลุกแล้วค่อยเอาไปผัดถ้ามันจะไม่ติดกระทะแล้วก็มันจะอร่อย
1: ใช
0: ่เออมันจะอร่อย
2: ม
0: ัน
2: จะเป็นเส้นยาวเส้นแบบปุ๊ดตัว
0: เออใช่ลองทำกันนะเจ้าก็ว่าเออมันน่าสนใจดีนะก็ลองทำเพราะว่าอันนี้เจ้าของร้านบอกมาเออเปิ้นบอกตัวกวนพี่วิไลถ้าอย่าไม่ได้ยินนะฝากขึ้นรถนะ
1: FC โทรมา
0: FC โทรมา
1: เออป้าสีหนองส้อยเนาะหงหอมแม่ตุ้ยป้าเปงป้าต๊อดขอเพลงน่ะเออเปิ้นขอเพลงแล้วก็ป้าโบเรียวสีบางวัน
0: เจ้า
1: ป้าพรบ้านม้า
0: เจ้า
1: เจ้าฝากให้เนอร์
0: เจ้าฝากให้เลยเนาะแล้วก็ไผก็ปูนแม่น้อยแม่ถาแม่เซนพี่เฮือนเอ๋พี่เดือนลุงปันเนาะไอ้ปุ้นเด้อโหงหอมห้วยห้างปุ้นปันโฮง
1: นะ
0: เออเนี่ยโอเคแล้วก็ข้างเทศบาลเมืองจีนี่ตัวเนาะแล้วก
1: ็
0: บ
1: ้
0: านแม่สายปลาขามกาจตุจัก
1: เอออาจจะไปเอว
0: ใกล้ๆนี
1: ่มันจะมีโครงการนะเออสวทพวกประชาชน
0: เนี่ยเต๋ว่ะ
1: เออจังเต๋ว่ะเออถ้าขอ
2: เดี๋ยวต้องถามเจ้าหน้าที่เพิ่นกะ
0: เออพอดีเราฟังเราคุณครูวิไลกับครูดอกไม้ไปประชุมที่เชียงใหม่ตัวสวทไปจะได้พ่อง
1: ครูดอกไม
2: ้โอ้ม่วนนะ
1: เพิ่นเอาวันดีเจเนาะที่จัดรายการ
0: อือ
2: เจ้าทุกจังหวัดเลย
1: จังหวัดมารวม
2: แม่ฮ่องสอน
0: เจ้า
2: แล้วก็8จังหวัดภาคเหนือ
0: 8จังหวัดเน
1: า
0: ะ
1: 8น่านละปูนละปางเชียงรายพะเยา
0: เจ้าครบป่ะน่ะ
1: ครบละ
0: ครบหรือยัง
1: ครบปะกะ
0: ฮะนาบหรอ
2: แม่ฮ่องสอนเชียงใหม
1: ่ละปูนละปาง8น่าน
0: ที่ถามนี่เพราะข้าเจ้านับตั้งแต่นะโอ้ตะละตกไปแห่มจังอันจังหวัดลืมจังหวัด
2: ลืมพะเยากะ
0: เออว่าลืมพะเยารอเธอนะพะเยาแพร่น่านเน
1: า
0: ะพะเยาแพร่น่านลำปาง
2: ไป
0: เชียงรายลำพูน
2: ได้ความฮู้อันจากอาจารย์วิไลมหาวิไลพะยับนะเปิ้นว่ามั่นใจไว้ก่อนเปิ้นบอกฮื้อมั่นใจไว้ก่อนถ้าเฮาจะแย่หยังนี่ฮื้อมั่นใจไว้ก่
0: อ
2: นเจ้า
0: เสื้อผ้าหน้าผม
2: เจ้าแม่นเปิ้น
0: แต่งมาอย่างใดเฮาต้องมั่นใจอย่าอันเนาะ
2: มั่นใจเจ้าบุคลิกแล้วก็การอู้การมั่นใจไว้
0: เจ้าโอเคเนาะต้องมั่นใจแล้วก็เขาจะบ่อู้ไปเลยเขาอยู่ในกรอบเขาบอกว่าอย่างคือไผ่แล้วเขาบ่เล่าควนไผ
1: ่
0: เขาเล่าควนกับสามคนเนี่ยค่ะเขามีเพลงม่วนๆให้ท่านฟังแล้วก็เขามีความรู้เล็กๆน้อยๆให้ท่านนะจะบางทีท่านก็จะลืมไปนะเขาก็จะกระตุ้นมาเนาะก็ไปดีอินดูเนาะช่วงนี้เขาคิดจริงๆว่าเอ็นดูเกษตรกรราคาผลผลิตมันตกต่ำต้นทุนมันสูงอีน่ะเป็นไงนะแล้วแห่งอันหนึ่งก็เศรษฐกิจมันรู้สึกถดถอยช่วงนี้ทางภาครัฐเป็นก็จะเร่งมีการประชุมอบรมเอาเงินออกมาเนาะเป็นเงินทางภาครัฐตลอดจนที่มีไทยช่วยไทยพลาดนี่ก็ช่วยเขาได้นักเนาะ
1: เ
0: ขาก็มีความสุขแต่ครูวิไลว่าถ้าเขาไปกินอย่างก
1: ็ไหน
0: ไม้เวียดนาม
1: เออน
0: าเขาไปกินแหนมเนื้อกันปลาก็ว่าเป็นยังไงก
1: ็มาเดียวนี่เขาไปหาหมอเพราะว่ามันมาจิ้มเหมือนเก่าอ่ะ
0: เ
1: กี๊ยมมันจะบ่ทอลิ้นซ่าเลยแหละบ่ได้ใส่ผงชูรสนัก
0: นั่นโน
1: นะกันเขาก็เลยบ่ไปหาแล้ว
0: คืออีนะถ้าเวลาเขาไปกินอันยังนะ
1: ลูกค้าบน
0: นะกันเวลาบ่ใช่หรอเวลาเขาไปกินอันยังมาอีเนาะลิ้นเขาเนี่ยมันจะรับรสดินมันจะรับรสแล้วถ้ามันเค็มนี่เนี่ยมันจะรู้สึกกินหน้ามันจะหรือว่าเพิ่นใส่ผงชูรสใส่อย่างนักมันจะมีกระหายน้ําเน
1: า
0: ะ
1: ใช่โหวันนั้นหลังจากนั้นเฮาไปงานศพเนาะเฮาไปงานเขาดํา
0: เจ้า
1: ปาโคตว่ากินน้ําซึ่งเป็นสัก4ขวดอ่ะ
0: คนละลิตรขวดละ250ซีซีอ่ะคนละลิตรโดยที่ไม่มีการฉี่อ่ะ
1: 4ขวด
0: 4ขวดฉี่ไม่ออกอ่ะ
1: โอ้
2: เขาบอกว่าถ้ากินรสชาติที่จางๆนี่นะ
0: เจ้า
2: จะทำให้ใบหน้านี่แบบว่าสดใสว่ะ
0: โอ้น่าก
1: ินติ๊กติ๊กแห่
2: จะเป็นความจริงนะ
0: มันจะอ่อนเยาว์เนาะ
2: มันจะอ่อนเยาว์กว่าความ
0: ไอ้กินติ๊กติ๊กหนึ่งวันนี้แม่เจ้ามาลุกขึ้นมานี่สองแก้วไปละ600ซีซี
1: เมื่อคืนก็กินตุยเนาะถ้าเขาลุกไปฉี่เขาก็ตึงเข้าไปอย่าคุณหมอ
0: เจ้าตินเปิ้ลบดีกินนักนะเมื่อคืนนี่บดีกินนักมันจะลุกเจีย
2: กินมากจิบจิบ
0: อึกเดียวป
1: ออ
0: ึกเดียวปอก็อันเดียวจะลุกมานะลุกแล้วทำให้มีปัญหาการนอนนะเจ้าที่ผู้สูงอายุเฮาเนี่ยการนอนรับเป็นสิ่งที่สำคัญนะเจ้าเนอะเพราะว่าเฮาถ้าเฮานอนรับบ่ดีอายุสั้นน่ะหน้าก็เหี่ยวไปจริงๆนะเพราะฉะนั้นเฮาต้องรับดีๆรับอิ่มๆเพราะว่าอย่างน้อยๆเนี่ยได้หลับลึกไปสักชั่วโมง2ชั่วโมงก็ยังดี
2: ใช่
0: เพราะว่าผู้สูงอายุนี่ขี้ตื่นเมื่อคืนเนาะ พี่ตื่นไม่คืน
2: เมื่อวานก็หงีบได้อยู่กะ
0: เมื่อวานก็หงีบจ้ะ
1: หงีบ
0: เออมันตึงเป็นเวลาพักผ่อนว่ะ
1: สิบช่วงสิบโมงไปครับไปสอง
0: เจ้าเนี่ยแต่เมื่อเนี่ยเต้นเตี้ยโทรหากันเออหลับอยู่เออเขาหงีบไปกรรมเป็นหึงหงีบนะไม่ใช่หลับนะ
2: จ้า
0: บางคนแค่หลับตาสักสิบนาทีมันก็ได้ละ
1: เออมันต้องหลับมันตึงกับงอกคนเดียวมัน
0: แต่เวลาอย่างเจ้าของเนี่ยมันไปประชุมบ่อยมันใช้กาแฟช่วยนะ
1: หมอตูนี่เกษียณออกมานี่ตึงบ้างเว้นอาชีพ
0: อาชีพ
1: อาชีพ
0: อาชีพประชุ
1: ม
0: แปดเก้าเนี่ยเนาะประชุมตีดีอิมเพลสก็จำเป็นต้องมาทำอาเทพเพื่อกับคุณผู้ฟังเนาะเนี่ยก็มาช่วยกันนะเจ้าเพื่อคุณผู้ฟังได้
1: ความโฮ
0: มีความ
1: เคลื่อนไหว
0: ความเคลื่อนไหวของชมรมเฮาเจ้าช่วงนี้แต่ละชมรมก็พัฒนากันเนอะนะจ๊ะ
1: โอ้คือคักนะ
0: คือคักคือคักแล้วเขาก็จะพักฟังเพลงไปก่อน
1: จ้า

0: เจ้าเพลงม่วนๆจากรายการเฮาจบลงไปแล้วนะเจ้าโอ้ก็ฝากเพลงฮือเนาะช่วงนี้มีธรรมะสัญจรเนอะ
1: เจ้า
0: อ่ามีธรรมะสัญจรเจ้าไปประชุมคณะสงฆ์
2: อ๋อก็เข้า
0: ท
2: ภ
0: ี
2: าษานี้เนาะ
0: เออนะกับวันที่5สิงหาที่ผ่านมาเนี่ยเจ้าก็ไปฟังตัวเจ้าพอดีจากวัลปูนเฮานะเจ้าประกาศธรรมนูญประกาศใช้ธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์ระดับพื้นที่
1: เจ้า
0: เป็นการทำมีคณะสงฆ์พวกก็จะมีกองทุนเนาะกองทุนดูแลสงฆ์อาพาธในจังหวัดลำปูนตุลุงเฮานี่บ่ธรรมดาเนาะเปิ้นทำผ้าป่าช่วยฮงบาลำปูนได้เงินตึง9ล้านไปทำโมและเปิ้นบอกว่ายังจะมีมาแหม
1: เจ้า
0: เจ้าว่ามันจะคงน่าก็ต้องเข้าฮงบาลำปูนประมาณ10กว่าล้านน่ะ
1: เจ้าม
0: ันต้องทูหวยแล้ววันที่หนึ่งไปช่วยโรงพยาบาลนะจ๊ะไปช่วยโรงพยาบาลละปูนเจ้าก็แถมอันส่วนหนึ่งก็จะไว้ดูแลพระสงฆ์เฮานะเจ้าพระสงฆ์ตีเปิ้นบ่สบายแล้วก็พระสงฆ์ก็ส่วนใหญ่นะเจ้าช่วงนี้นะที่เป็นต่างประเทศอ่ะ
1: เจ้า
0: เนาะเป็นกลุ่มชาติพันธุ์เนาะที่เปิ้นมาอยู่ในบ้านเฮาอ่ะแล้วเปิ้นมามีสิทธิ์อันหยังสักอย่างแกก็คงจะได้ใจกองทุนตัวเนี้ยไปช่วยเพราะว่าโรงพยาบาลก็บ่สามารถเอาเงินของรัฐบาลมาช่วยเปิ้นได้อ่ะ
1: เจ้า
0: ก็เลยต้องใจกองทุนเนี่ยช่วยเนาะ
1: ช่วยเหลือกันไปเนาะ
0: ช่วยเหลือกันไปนะเจ้าอันนี้เป็นเรื่องของธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์เนาะแล้วอันนึงพระสงฆ์จะต้องแข็งแรง พระแข็งแรงวัดมั่นคงชุมชนเป็นสุข
1: แล้วเราไปเฮาก็บ่เอาของที่ไอ้ที่ทําคือเป็น NCD ไปคือพระสงฆ์แล้วเนาะ
0: อืมนั่นก็ NCD นี่ก็คือโรคความดันเบาหวานหัวใจไตเนาะ
1: แม
0: ่นๆเฮาจะต้องเอาของกินที่เบาหวานล่ําไปประมาณล่ําไปนะไม่ใช่ว่าแกงฮังเลนะเอา3จานเนี่ยไปฮื้อตู้โบดอีเนาะแล้วตัวเก่ากินจีนนี่นะบ่ได
1: ้เพราะว่า
0: แกงฮังเลต่อไปก็เป็นจีนเป็นแต่บางคนว่าคุณหมอมาได้ใส่3จั่นมันใจแกงแห้งเลยนะแต่เจ้าว่าใส่อ่ะใส่ไปพ่อง
1: คอลลาเจน
0: เออใส่ไปพ่องใส่คอลลาเจนแต่บ่คือกินนักไง
1: เจ้า
0: ก็พระพุทธเจ้าบ่ถึงสอนหรอกมัชฌิมาปฏิปทาแม่นก
1: ็
0: อุดมไม้นั่นก็เดินทางสายกลางอ่ะมาใจว่าถ้วยขนาดมันหมดตักกินก็มันมาใจรู้
1: เจ้า
0: สักตีนหนึ่งก็ใช้ได้ใช่ไหม
1: ใช่ใช
0: ่เออสักตีนหนึ่งก็ใช้ได้เราก็ไปออกกำลังกายกะเนาะ
1: พี่เฮาไปเมืองยองอ่ะเหรอ
0: เจ้า
1: สาวอ้วนๆลำๆบ่ค่อยมีนะ
0: ใช่
1: เขาออกกำลังกายกัน
0: เจ้า
1: เจ้า
0: เขาแย่จะใด
1: แล้วเขากินชา
0: เขาแย่จะใดเขาแย่จะใดอ่ะ
1: เขาเดินกะ
0: เออ
1: เขาเดินนัก
0: อืม
2: ในเมือง
1: เจ้าในเมืองจีนนี่ส่วนมากเพิ่นจะเดินหรอมอกตางบ่ให้บ่ดีนี่เพิ่นเดินบ้านเฮาบ่เดียวบ่ค่อยมีใครเดินแล้วเนี่ย
0: มันเดินบ่ได้นะ
1: มันเดินบ่ได้
0: มันเดินบ่ได้ไปเจ็บหัวเข่าเจ้าอันตราย
1: เจ้าม
0: อเตอร์ไซค์จะมาเฉี่ยวเอาขนาดขี่รถทีบยังโดนต่ํา
1: เจ้า
0: เนาะเพราะฉะนั้นก็ต้องระมัดระวังอ่ะผู้สูงอายุเฮาเนี่ยต้องระมัดระวังเวลาตกรถตกลาเนี่ยลำบากเลยอ่ะมาโค่นกายไปติดบ้านติดเตียงไปเลย
1: เ
0: นาะเพราะนั้นมันอันตรายก็เลยบ่กล้าเดินถ้าเฮาเลยไปป้ากับไปเดินในป่า
1: ไปเดินในป่าพ่องเดินในที่สาธารณะเปิ้นจัดฮื้อเนาะ
0: ชวนหมู่ไปอย่างเขาเรียกครูดอกไม้จัดเหรอเดินวิ่งนี่ก็คิดว่านี่ที่จะคิดชวนผู้สูงอายุเตียว
2: เดินวิ่งแล้วไปนอนตุ้ย
1: อ๋อพี่วิไลไปนอนตุ้ยจะกำลังใจกัน
0: เ
1: น
0: า
1: ะ
0: Oh.
1: เดี๋ยวจะจัดอยู่เจ้า
0: เออจะจัดอยู่อันนี้เดี๋ยว
1: ใกล้สิ้นปีนะ
0: อันนี้ก็จะจัดนะ
1: จ้า
0: ว่าจะจัดเหมือนกันแล้วจะไปเอามาเป็นที่ปรึกษากันเหรอจะไปหาลือเด้อ
1: เจ้าได้
0: เพื่อที่ว่าเพราะว่าเปิ้นมีประสบการณ์เนาะ
1: ม
0: ัน
1: ต
0: ้
1: องมันต้องวางแผนมื่นๆแล้วก
0: ็
1: ออกไอ้อย่างก็ออกข่าวประชาสัมพันธ์ไปไหว้มื่นๆ
0: แม่นแม่นแม่นแล้วก็เขาจะได้มีกำลังกายเน
1: า
0: ะมีทุนทรัพย์ในการดำเนินงานเพื่อกับชมรมผู้สูงอายุเขาเนี่ยเจ้าเพราะเขาต้องไปช่วยเหลือผู้สูงอายุติดบ้านติดเตียงในหมู่บ้านเขาอ่ะ
1: ช่วยกันไป
0: เขาบ่มีงบประมาณบ่มีกองทุนอ่ะชมรมอ่ะก็ต้องทำกิจกรรมเพื่อที่จะได้งบประมาณกองทุนมูลนี้มาเข้ามาช่วยเหลือ
1: จะได้ขับเคลื่อน
0: จะได้ขับเคลื่อน
1: องค์กรของเขาไป
0: เจ้าเนี่ยค่ะโอ้แต่ละเข้ามาสู่ช่วงสุดท้ายของรายการแล้วเด้อ
1: โอ้สุดท้ายแล้วอู้กันก็ม่วนแต่
2: จะฝากข้อคิดได้หน่อยก็ตั้งหน่อย
0: ได้
2: เจ้าข้อคิดสำหรับผู้สูงอายุนะเจ้าผู้สูงวัยนะเจ้าข้อหนึ่งอย่าหยุดทำงานนะเพราะชีวิตเราจะค่อยๆดูไว้ไร้ค่าไปทีละน้อยทีละน้อยอย่าหยุดทำงานนะเจ้าเล็กๆน้อยๆไม่ใช่งานนักนะเบาๆสอง อย่าหยุดออมนะออมไว้วันละนิดละหน่อยบัตร2บาทก็ออมถือว่าเป็นการออมนะเจ้า
0: อันนี้ก็แบบว่าคอนต้องมีเฮ็ด
2: ใช
0: ่ถ้าเป็นอย่างนั้นคอนมีเฮ็ดนะเจ้าต้องเป็นผู้สูงอายุที่เป็นคนไม้ที่มีเฮ็ด
2: เจ้า
0: เพราะว่าจะมีคนมาเก็บเฮ็ดแต่ถ้าเราเป็นขอนไม่มีเหตุคนไม่มา
2: ข้อสามเนาะอย่าหยุดดูแลตัวเอง
0: สวยไปก่อน
2: จงหล่อจงสวยตามวัยเอาใจใส่ตัวเองเสมออย
0: ่
2: างอย่าง
0: แ
2: ย่อย่าง
0: แย่ยังไม่เป็นไรนะแกมากรรมนี่ประโทษดอกไม้มีที่ไหนเก็บใส่หัวหมด
2: เต่าหรอก
0: มาเหมือนเฮาเราหมด
2: ข้อสี่เนี่ยอย่าหยุดฉลาดจงหยุดอย่าจงอ่านอ่านเขียนเรียนรู้ยังไม่อุ้ยอ
0: ่
2: ะ
0: ยังไม่อุ้ยอ่ะเปิ้นอ่านอยู่นะเจ้าอายุ100ปียังอ่านอยู่นะ
2: พยายามหาความรู้ใหม่ๆอยู่เสมอเจ้าเจ้าเชียร์ดู TikTok พ่องเจ้าข้อ5นี่อย่าหยุดหาเงินเพราะชีวิตที่สามารถช่วยตัวเองได้ยังหอมหอมพ่อง
0: อ
2: ย่างแปรงโคมพ่อง
0: อ
2: ย่างปักผ้าพ่อง
0: แน
2: ่น
0: แ
2: น
0: ่แกอย่าอยู่สวนลำไยพ่อง
2: ไปไซส์ลำไย
0: ไปไซส์แง่ก็ได
2: ้ไซส์แง่ก็ได
0: ้ได้หมด
2: อย่าไปขึ้นแต่งคิงเนอะ
0: แม่นป้าอุ้ยบอกว่าโอ้หมอผมแปรสีผมตัดแต่งคิงได้อยู่เออแล้วนี่ต่างบ้านลูกคุณนะบ้านลูกเหมือนง่าบุญนะเจ้าป้าไหนโอ้โจลงมาโอ้ตายแย่น่ะตัดคิงลำไยตัดตาได้ลำเนี่ยแปรสีแล้วโอ้อีน่ะจะไปขึ้นอีน่ะเป็นอย่างรู้หมอไอ้หมา
2: เอาเป็น5ข้อก่อนมันมี13ข
0: ้
2: อ
0: เออนั่นน่ะวันนี้เอาไว้5ข้
2: อก่อน
0: เอามาปะกันให้ใหม่นะเจ้าพูดนะเจ้าวันที่29พุ่นเนาะ29พุ่นเฮาจะมาปะกันดิเอามาเพิ่มแห่มเนาะ
2: จ้
0: ะหมุนคลื่นมาที่ FM 95เมกะเฮิรตซ์นะเจ้าสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยช่วงเวลา10โมงถึง11โมง
2: หรือจะฟังตลอดก็ได้เจ้าบ่ต้องหมุนไปนะให้ม่วนเจ้า
0: ม่วนเนาะเออแล้วก็ไอ้ไพศาลตัวเด้อที่อันอยู่ตรงเนี้ยอันอย่างก
1: ็เมืองยอง
0: เออบ่จุที่นี่ตั้งสันฮอนหอมเนี่ย
1: สันฮอนหอม
0: บ้านจัสสันมุนะเออนะเออเปิ้นก็บอกว่าฟังตลอดนะสามสาวนี่นะมันจะมาอู้กันม่วนงานมาเอาหยังมาอู้กับปลําปลเหลียก็อู
2: ้
0: แล้วเฮาฟังไปตัวเฮาไข้หัวแต่เขาไปตัวเปิดนี่วิทยุลั่นสนานบ้านนี่ว่าเมียว่าโหยป้อมันหยังมาเปิดเสียงดังลําเหลืออีก็มันม่วนนี่เอ๊ะแล้วนะจ๊ะโอ้โหสุดท้ายก็ปิ๊กไปด้วยความม่วนเนาะนํารายการแล้วจ้ะคุณผู้ฟังไปก่อนเด้อนะจ๊ะขอขอบคุณทุกๆท่านนะเจ้าที่ได้ติดตามรายการของเฮานะเจ้าเนาะแล้วก็ขอขอบคุณทั้งสถานีตัวแต่เจ้าที่ให้โอกาสหมู่เฮาได้มาอู้จ๋าพบปะกับคุณผู้ฟังนะเจ้าสุดท้ายนี้ก็ต้องกล่าวคำว่าสวัสดี

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11 นาฬิกากับคณิษฐายิ้มดีค่ะรัฐบาลเดินหน้าปฏิรูประบบราชการปรับกำลังคนและโครงสร้างเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารภาครัฐอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
4: ทุกครั้งที่เราออกไปเที่ยวธรรมชาติให้ความสุขกับเราเสมอแต่รู้ไหมขยะเพียงชิ้นเดียวอาจทำลายความสวยงามไปอีกนานหยุดทิ้งเริ่มเก็บพกถุงขยะส่วนตัวแยกก่อนทิ้งให้ถูกที่เที่ยวอย่างมีวินัยคือของขวัญที่ดีที่สุดให้โลกร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวไทยให้สวยสะอาดปลอดมลพิษไปนาน
5: ๆอุ๊ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
6: หยุดจ้ะหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
5: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวเอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวค่อยกดปลอดภัยชัว
7: เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
1: รัฐบาลเดินหน้าปฏิรูประบบราชการปรับกำลังคนและโครงสร้างเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารภาครัฐ
8: นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยในรายการคุยให้เคลียร์กับโฆษกทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถึงแนวทางการปฏิรูประบบราชการว่ารัฐบาลเห็นความจำเป็นต้องปรับระบบราชการให้สอดคล้องกับสถานการณ์เศรษฐกิจสังคมและข้อจำกัดด้านการคลังของประเทศโดยมุ่งปรับทั้งด้านกำลังคนและโครงสร้างส่วนราชการเพื่อให้การใช้จ่ายงบประมาณมีประสิทธิภาพมากขึ้นปัจจุบันมีข้าราชการจำนวนมากเมื่อเทียบกับภารกิจส่งผลให้รัฐบาลต้องจัดสรรงบประมาณด้านบุคลากรในสัดส่วนสูงจึงจำเป็นต้องปฏิรูปราชการด้านกำลังคนอย่างจริงจังโดยมาตรการต่างๆผ่านการศึกษาและรับฟังความคิดเห็นจากสำนักงานกพ.สำนักงานกพร.และส่วนราชการที่เกี่ยวข้องสำหรับแนวทางลดกำลังคนภาครัฐจะดำเนินการแบบค่อยเป็นค่อยไปโดยตั้งเป้าลดอัตรากำลังข้าราชการลง 15% ภายในปี 2575 หรือในช่วง 6 ปีข้างหน้าพร้อมย้ำว่าไม่ใช่การเลิกจ้างหรือให้ข้าราชการออกจากราชการทันทีมาตรการสำคัญคือชะลอการจัดสรรอัตรากำลังข้าราชการตั้งใหม่ในทุกกรณีโดยหากเป็นภารกิจที่มีความจำเป็นจริงจะพิจารณาเป็นรายกรณีรวมถึงยุบเลิกอัตราข้าราชการที่ไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณมาตั้งแต่ปี2567นิตยาคุณสิมรายงาน
1: คณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติเตรียมทำประชาพิจารณ์เก็บค่าเหยียบแผ่นดินนักท่องเที่ยวต่างชาติ450บาทเพื่อส่งเข้ากองทุนส่งเสริมการท่องเที่ยวลดการพึ่งพางบประมาณแผ่นดินเริ่มจัดเก็บทางอากาศต้นปีหน้าน
9: ายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดเผยถึงความคืบหน้าการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการท่องเที่ยวจากนักท่องเที่ยวต่างชาติว่าคณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติหรือททช.ได้อนุมัติแนวทางและอัตราจัดเก็บเบื้องต้นที่450บาทต่อคนเพื่อนำไปทำประชาพิจารณ์รับฟังความคิดเห็นจากภาคเอกชนทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องโดยพิจารณาช่องทางการจัดเก็บที่หลากหลายเช่นการจัดเก็บผ่านสายการบินเว็บไซต์แอปพลิเคชันตู้คีออส หรือรวมกับค่าโรงแรมที่พักและนำส่งเข้ากองทุนส่งเสริมการท่องเที่ยวเพื่อใช้เป็นค่าประกันภัยคุ้มครองนักท่องเที่ยวนอกจากนี้รัฐบาลมีความจำเป็นต้องจัดตั้ง

0: อินโดยจุดศูนย์กลางแผ่นดินไหวอยู่ห่างจากเมืองเอ็นเดในจังหวัดนูซาเติงการาตะวันออกไปทางตะวันตกเฉียงเหนือประมาณ68กิโลเมตรส่งผลให้ประชาชนหลายพันคนเร่งอพยพขึ้นพื้นที่สูงหลังมีประกาศเตือนภัยสึนามิขณะเดียวกันมีรายงานอาคารหลายแห่งได้รับความเสียหายแต่ยังไม่มีรายงานผู้เสียชีวิตหรือได้รับบาดเจ็บภายหลังเกิดเหตุแผ่นดินไหวดังกล่าวยังคงมีแผ่นดินไหวตามหลายครั้งโดยหนึ่งในนั้นมีขนาด 6.1 ขณะที่ทางการอินโดนีเซียตรวจพบคลื่นสึนามิสูงประมาณ 19-30 เซนติเมตรก่อนยกเลิกการเตือนภัยในเวลาต่อมาอย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่ยังคงเฝ้าระวังระดับน้ำทะเลอย่างต่อเนื่องคิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวคณิษฐายิ้มดีอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 น.ค่ะ
1: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
2: ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเล็กที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข
3: มองไม่ชัดใช้ชีวิตลำบากหรือปวดเข่าเดินไม่สะดวกมานานรู้หรือไม่สิทธิบัตรทองสามารถเข้ารับการรักษาได้ที่โรงพยาบาลสิริเวชลำพูนผ่าตัดรักษาโรคต้อกระจกช่วยให้กลับมามองเห็นชัดขึ้นใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขกับครอบครัวอีกครั้งผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียมสำหรับผู้ที่มีอาการข้อเข่าเสื่อมลดอาการปวดเพิ่มคุณภาพชีวิตให้ดียิ่งขึ้นดูแลโดยทีมแพทย์เฉพาะทางมาตรฐานโรงพยาบาลเอกชนสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร053-582-888โรงพยาบาลสิริเวชลำพูนอุ่นใจใกล้บ้านแพทย์เชี่ยวชาญบริการเยี่ยม
4: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร
5: ์ภัยพิบัติอาจเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อคุณรู้หรือไม่ว่าควรประเมินสถานการณ์ภายในระดับต่างๆอย่างไรมาทำความเข้าใจและยอมรับความเสี่ยงที่มีเพื่อให้คุณปรับตัวและเตรียมรับมือกับภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพเรียนรู้ขั้นตอนการปฏิบัติตัวที่ถูกต้องเมื่อเกิดภัยพิบัติแต่ละชนิดเพื่อความปลอดภัยของตัวคุณและคนที่คุณรักรู้ภัยเข้าใจรับมือได้คือก้าวแรกความปลอดภัยที่ยั่งยืนสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
6: ประกันภัยบัดดี้ฟังแค่เช็คชัดชัวร์ก็ลดเสี่ยง1เช็คใบอนุญาตตัวแทนและนายหน้าผ่านเว็บไซต์คปภ2ชัดอ่านใบเสนอขายและรายละเอียดความคุ้มครองกรมธรรม์ประกันภัยเพื่อครบถ้วน3ชัวร์ช่องทางชำระเบี้ยจ่ายตามที่บริษัทรับรองบัดดี้ลืมเก็บหลักฐานไว้ตัว3ขั้นตอนง่ายๆสำหรับการซื้อประกันภัยครั้งต่อไปคนกลางโปร่งใสอุ่นใจได้สิทธิ์ครบสายด่วนคปภ1186 LINE Official @OICConnect คปภคุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณ
7: ช่วงนี้ได้ยินคนบ่นกันเยอะเลยนะเรื่องความไม่โปร่งใสเนี่ย
8: ใช่แต่รู้ไหมล่ะว่าจริงๆแล้วพวกเราช่วยกันได้นะ
7: หึทำยังไงหรอ
8: เดี๋ยวนี้มีช่องทางร้องเรียนที่เข้าถึงง่ายแจ้งเบาะแสได้สะดวกมากอย่างสายด่วนปปช1205
7: แบบนี้ทุกคนก็มีส่วนทำให้บ้านเราดีขึ้นได้จริง
8: ๆแน่นอนการต่อต้านทุจริตจะสำเร็จได้ก็เพราะคนอย่างเราร่วมมือกัน
9: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
10: ์ถ้าหากคุณอยากให้ธุรกิจเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นเข้าถึงลูกค้าตรงกลุ่มทันสมัยและน่าเชื่อถือ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM

0: 95 MHz ไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการให้เสียงของเราขับเคลื่อนธุรกิจของคุณโทรมาหาเราสิครับ053-525-565หรือ053-525-566สวท.ลำพูนคลื่นวิทยุที่คุณวางใจ
1: กำลังฟังการส่งกระจายเสียงโดยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนกระจายเสียงในระบบ FM สเตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารเล็กที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนจากนี้ไปสถานีร่วมกับอาสาสมัครการประชาสัมพันธ์ประจำหมู่บ้านและชุมชนของกรมประชาสัมพันธ์เสนอรายการอปมช.คุยข่าวดำเนินรายการโดยดีเจพิไลจุไรรัตน์อุทาภามอปมช.ลำพูนร่วมรายการได้ที่หมายเลขโทรศัพท์053-525-566ค่ะ

สวัสดีเจ้าคุณฟังที่5เจ้าต้อนรับคุณฟังเข้าสู่รายการอปมช.คุยข่าวมาแล้วจ้ามาอยู่เป็นกู้เป็นเกมคุณผู้ฟังกู้วันเสาร์เวลา10เวทโมงไปปลายตามสถานีวิทยุแห่งประเทศไทยจังหวัดลำปูน FM 95เมกะเฮิรตซ์เจ้าวันนี้ก็เป็นวันเสาร์นะเจ้าวันเสาร์ที่15สิงหาคม2569ยินดีมากจากคุณผู้ฟังที่ได้รับความกรุณาจากท่านผู้อำนวยการสถานีวิทยุแห่งประเทศไทยจังหวัดลำปูนท่านประชาสัมพันธ์จังหวัดลำปูนรวมถึงน้องๆทั้งสองหน่วยงานที่ให้โอกาสแล้วก็ดูแลการจัดรายการของอาสาสมัครการประชาสัมพันธ์ประจำหมู่บ้านและชุมชนวันนี้อยู่ที่ไหนตอนใดเป็นจะได้กันพ้องฟังเคลื่อน95มิกะเฮิรตซ์ของเฮาได้ตึงความหูได้ตึงผลงานเพลงมวลถูกอกถูกใจมันนักมันน้อยจะได้ต้องขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงเนาะคุณผู้ฟังที่อยู่ไปกู้อยู่กินกันพยากรณ์อากาศในช่วงของสัปดาห์นี้ก็เช่นเดียวกันนะคุณผู้ฟังเพราะว่าหัวช่วงนี้เนี่ยมันอาจจะทิ้งช่วงเนาะฝนอาจทิ้งช่วงไปหน่อยนึงแต่ก็ยังมีปล่อยๆกันอยู่แล้วก็เดี๋ยวมันจะปีกมาพวกประมาณวันที่18ถึงกันหนึ่งเห็นนะจะได้ก็ขอร่วมเป็นกำลังใจให้กับคุณผู้ฟังที่กำลังฟังรายการอปมช.คุยข่าวกับพี่ไหล่เช้าวันนี้ก็เช่นเคยเนาะมีข่าวสารมาฝากคุณผู้ฟังเป็นข่าวที่เราต้องรับรู้หรือว่ารับทราบไปพร้อมๆกันดีกว่าข่าวแรกนะเจ้าเออเสียเวลาเนาะอู้กันไปเลยข่าวแรกข่าวแรกนี้นะเจ้าพูดบอกว่าคณะรัฐมนตรียกระดับความปลอดภัยข้อมูลของรัฐทั้งระบบสั่ง300กรมเปลี่ยนรหัสผ่านทันทีล้าง 30,000 ระบบเก่าร่างใน15วันบังคับใช้ MFA ป้องกันข้อมูลรั่วไหลตุยเนี่ยบางทีแล้วนะเจ้าของใหม่เฮาก็ตึงเอาไว้อยู่อ่ะของเก่าเฮาก็ยังรักษากันอยู่อ่ะแต่ว่าทั้งเก่าทั้งใหม่นั้นเฮาต้องมาดูกันว่ามันสมควรที่จะร่างกันก่อนหรือจะได้เพราะว่าทางคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบแนวทางการป้องกันข้อมูลส่วนบุคคลรั่วไหลจากเหตุบัญชีผู้ใช้งานสำหรับยืนยันตัวตนรั่วไหลโดยมาตรการยืนยันตัวตนหลายปัจจัยเนาะบอกว่าจะเป็นการจ่ายดิจิทัล identity หรือว่าไทย ID นั่นนะหรือวิธีการยืนยันตัวตนในรูปแบบอื่นๆที่มีความมั่นคงปลอดภัยตามที่คณะกรรมการรักษาความปลอดภัยไซเบอร์ได้เสนอเพื่อยกระดับมาตรการป้องกันข้อมูลส่วนบุคคลแล้วก็ลดความเสี่ยงจากภัยคุกคามทางไซเบอร์ในภาครัฐอย่างเป็นระบบซึ่งจะส่งผลให้ระบบดิจิทัลของรัฐที่มีความมั่นคงปลอดภัยนักยิ่งขึ้นสร้างความเชื่อมั่นให้กับพี่น้องประชาชนภาคธุรกิจและก็นักลงทุนและก็ประเทศไทยที่มีมาตรฐานด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ที่ทัดเทียมกับระดับสากลโดยให้สำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติดำเนินตามมาตรา22วงเล็บ5แห่งพระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ปี2562ประสานกับหน่วยงานของรัฐและเอกชนในการรับมือกับภัยคุกคามทางไซเบอร์เพื่อให้เกิดความรวดเร็วแล้วก็ตอบสนองต่อสถานการณ์ภัยคุกคามได้อย่างทันท่วงทีโดยที่ประชุมคณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบ3มาตรการที่เป็นผลจากการประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติได้เสนอเมื่อวันที่10สิงหาคม2569ที่ผ่านมาโดยเจ้าเพิ่นบอกว่า3มาตรการนั่นก็คือ1โดยใจนะเจ้าเพิ่นบอกว่า
ใจบังคับเฮือข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานภาครัฐกว่า 30,000 กรมเปลี่ยนรหัสผ่านใหม่ทั้งหมดทันทีเพื่อตัดวงจรเฮือผู้ประสงค์ร้ายนำฐานข้อมูลที่รั่วไหลไปสวมรอยใจสิทธ์ได้แห่งเตื้อหนึ่งอีนะแล้วก็สองซิสเต็มเคนซิ่งในภายใน15วันโดยฮือทุกกระทรวงและ300กรมตรวจสอบระบบสารณสนเทศในสังกัดกว่า 30,000 ระบบหากพบระบบใดที่เป็นระบบเก่าหรือว่าระบบร่างที่บ่ใช้งานแล้วฮือทำการปิดบัญชีเข้าถึงระบบเข้าถึงเชิงระบบแบ็กอินนะแล้วก็อย่างถาวรเนาะคือเข้าถึงเชิงระบบอย่างถาวรภายใน15วันเนื่องจากที่ผ่านมาหลายหน่วยงานเข้าใจว่าปิดหน้าเว็บไปแล้วแต่ระบบหลังบ้านยังเปิดทิ้งไว้จนกลายเป็นช่องโหว่แล้วก็3ยกระดับการจ่ายการยืนยันตัวตนหลายปัจจัยระบบ MFA ในระบบภาครัฐทั้งหมดเพื่อป้องกันข้อมูลรั่วไหลกันนั่นเองอันนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ปนกำลังคิดค้นกันอยู่หลายคนว่ามันไม่เอาข้อมูลที่ไหนตั้งใดมาจะอ่านจะอีเพื่อนอย่ามาหูแต่หูว่านะเจ้าเพราะว่าบางทีแล้วมันเป็นข้อมูลมาเก่ามาเดิมตั้งเหมือนละเอียดน่ะมันก็อาจจะคลาดเคลื่อนกันไปห้องหรือว่าจะใดนะเจ้าอันนี้ก็เลยหยิบยกมาเล่าคุณผู้ฟังได้ฟังกันในรายการอปมช.คุยข่าวกับวิไลจุไรราเจ้าเดี๋ยวช่วงหน้าเฮามาตามต่อรายละเอียดต่างๆแต่ก็ละกันเนาะแต่ตอนนี้ย่างฟังเพลงกันสักกรรมดิสกรรมปิกมาเจ้า

เตรียมปาคุณฟังในรายการอปมชคุยข่าวกับวิไลจุรรัตน์ทางสถานีวิทยุแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz ในช่วงนี้แห่งตัวมีข่าวมาเล่าต่อเลยเนาะคุณผู้ฟังเพื่อเป็นการสื่อเวลาจากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในสัปดาห์ก่อนที่เราหันกันนะเจ้าก็ฟังข่าวกันแล้วก็เป็นดินน่าเศร้าน่าเสียใจเนาะกับวัยรุ่นที่กระทำการด้วยความคุณบอกว่านะเราก็ไปยากู้ละนะแต่ตอนนี้ทางคณะรัฐมนตรีเห็นชอบ7มาตรการในการดูแลความปลอดภัยในโรงเรียนเป็นวาระแห่งชาติห้ามพกอาวุธปืนดูแลสุขภาพจิตของนักเรียนไปในตัวตนคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงศึกษาธิการเสนอเพื่อยกระดับการดูแลความปลอดภัยในสถานศึกษาเป็นวาระแห่งชาติเพื่อยกระดับการป้องกันรับมือรับเหตุและสร้างความปลอดภัยเพื่อกับนักเรียนครูและกับบุคลากรทางการศึกษาทั่วประเทศโดยเพื่อสถานศึกษานำประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องมาตรการความปลอดภัยความปลอดภัยในของสถานศึกษาลงวันที่10สิงหาคม2569ไปดำเนินการทันทีเพื่อยกระดับมาตรการการป้องกันป้องปรามเฝ้าระวังความลดความเสี่ยงแล้วก็การบริหารจัดการความปลอดภัยแก่นักเรียนนักศึกษาครูและบุคลากรทางการศึกษารวมทั้งดูแลช่วยเหลือฟื้นฟูเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบทางจิตใจประกอบไปด้วย7มาตรการดังต่อไปนี้เจ้าเพื่อมีการจัดตั้งศูนย์พิทักษ์สิทธิเสรีภาพและความปลอดภัยในสถานศึกษา 2. เพื่อมีนะแผนมาตรารักษาความปลอดภัยในบริเวณพื้นที่ของสถานศึกษาระบบการติดตามสื่อสารการซักซ่อมแผนเผชิญเหตุการฉุกเฉินแล้วก็ได้มีการตรวจตราความปลอดภัยตัว 3. ถ้ามีระบบดูแลคัดกรองช่วยเหลือด้านสุขภาพจิตแล้วก็การพัฒนาครูแนะแนว 4. ถ้ามีการบูรณาการปลอดภัยจากสถานศึกษาร่วมกับหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องข้อ5ให้มีการเปิดพื้นที่สถานศึกษาให้ผู้ปกครองเข้ามามีส่วนร่วมในการสังเกตการ6ให้มีการสร้างความตระหนักรู้แล้วก็การเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีภายในสถานศึกษาและ7เพื่อสถานศึกษาเป็นเขตพื้นที่ที่ปลอดภัยห้ามมิให้นักเรียนนักศึกษาข้าราชการครูบุคลากรทางการแพทย์บุคลากรทางการศึกษาขอสุมาเจ้าบุคลากรทางการศึกษาเจ้าหน้าที่ของสถานศึกษาผู้ปกครองหรือบุคคลอื่นใดนำพาหรือพกอาวุธปืนยาเสพติดให้โทษเครื่องช็อตไฟฟ้าบุหรี่ไฟฟ้าอาวุธปืนกรรไกรคัตเตอร์เข้ามาภายในบริเวณพื้นที่ของสถานศึกษาโดยเด็ดขาดนักศึกษาหรือว่าผู้บังคับบัญชาที่เกี่ยวข้องประสานงานเจ้าหน้าที่ตำรวจหรือว่าเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองเพื่อดำเนินการตรวจสอบหรือดำเนินการตามกฎหมายอย่างเร่งด่วนเพื่อป้องกันอันตรายหากเกิดเหตุภัยพิบัติสาธารณะหรือเหตุการณ์ฉุกเฉินร้ายแรงที่ไม่ยกเหตุการณ์ฉุกเฉินร้ายแรงที่กระทบต่อความปลอดภัยของนักเรียนนักศึกษาข้าราชการครูบุคลากรทางการศึกษาและก็เจ้าหน้าที่ของสถานศึกษาเพื่อสั่งปิดสถานศึกษาได้ตามความจำเป็นและดำเนิน
การตามมาตรการความปลอดภัยของสถานศึกษาที่เกี่ยวข้องโดยทันทีเออเนาะอันนี้ก็ถือว่าเป็นมาตรการรัดกุมนะเจ้าในการที่เราจะต้องร่วมด้วยช่วยกันกับเหตุการณ์ที่เราไม่อยากให้มันเกิดเห็นแล้วก็เศร้าใจเหมือนกันเนาะนี่คือรายการอปมช.คุยข่าวกับพี่ไลจุรราเจ้าอยู่ดูแลคุณผู้ฟังไปย่างฟังเพลงกันก่อนเดี๋ยวสักครั้งพี่มาในรายการอปมช.คุยข่าวกับพี่ไลเจ้า

ปปมชคุยข่าวมาแล้วจ้ามาถึงช่วงสุดท้ายของรายการนะเจ้าตี้เฮาได้อวดได้จากคุณผู้ฟังกับเรื่องราวข่าวสารดีๆผ่านครึ่ง95เมกะเฮิร์ตซ์ที่ได้รับความกรุณาจากท่านผู้อำนวยการสถานีวิทยุแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนท่านประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูนแล้วก็น้องๆทั้งสองหน่วยงานเนาะตี้เฮานะเจ้าดูแลกับได้กับอยู่ที่นี่กับพี่ลายเจ้าไปไปแอลงานลำไยในช่วงของสัปดาห์ที่ผ่านมาเป็นจะได้กันห้องเล่าสู่กันฟังห้องเนื้อเพื่อว่าจะได้มีแรงบันดาลใจและตอนนี้นะเจ้าก็ยังมีหลากหลายงานเนาะที่ในจังหวัดลำพูนของเฮาจะได้ก็ขอร่วมเป็นกำลังใจให้กับแฟนรายการเจ้าพูดเจ้าคนที่อยู่กับพี่ไหลจุเรราเจ้าในช่วงนี้เราคุณผู้ฟังกับเรื่องราวข่าวสารนะเจ้าคงต้องนำรายการล่ำลาคุณผู้ฟังกันไปก่อนเดี๋ยวไว้วันเสาร์หน้าเพื่อคุณอุจารกันใหม่ก็แล้วกันเนาะวันนี้ขอท่านทุกคนรักษาสุขภาพกันตัวเจ้าดีมีความสุขสวัสดีเจ้า

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้รัฐบาลขับเคลื่อนมาตรการระยะเร่งด่วนระงับการอนุมัติโครงการปืนสวัสดิการใหม่และการออกใบอนุญาตให้ซื้ออาวุธปืนกระทรวงพาณิชย์เตรียมนำข้อมูลการค้าการลงทุนและห่วงโซ่การผลิตไปเจรจามาตรการภาษีกับสหรัฐช่วงปลายเดือนนี้ทางการอิหร่านวิพากษ์วิจารณ์ผู้นำสหรัฐที่เตรียมประกาศให้ช่องแคบฮอร์มุซเป็นดินแดนของสหรัฐหากได้รับชัยชนะในสงครามอิหร่านมหาวิทยาลัยธนบุรีชนะมหาวิทยาลัยปทุมธานี2-0คว้าแชมป์การแข่งขันกีฬาฟุตบอลชิงชนะเลิศมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยครั้งที่4ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวรัฐบาลขับเคลื่อนมาตรการระยะเร่งด่วนระงับการอนุมัติโครงการปืนสวัสดิการใหม่และการออกใบอนุญาตให้ซื้ออาวุธปืนพร้อมเร่งแก้ไขพระราชบัญญัติอาวุธปืนให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันรองรับการแก้ปัญหาระยะยาว
1: นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวในรายการคุยให้เคลียร์กับโฆษกผ่านสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถึงมาตรการในการควบคุมการครอบครองอาวุธปืนและจัดการกับผู้ที่มีปืนเถื่อนเพื่อสร้างความปลอดภัยให้กับประชาชนว่านายกรัฐมนตรีได้มีข้อสั่งการให้ดำเนินมาตรการทั้งระยะเร่งด่วนโดยให้ระงับการอนุมัติโครงการปืนสวัสดิการใหม่รวมถึงการระงับการออกใบอนุญาตให้ซื้ออาวุธปืนหรือใบอนุญาตแบบป.3เป็นการชั่วคราวจนกว่าจะมีมติคณะรัฐมนตรีเป็นอย่างอื่นพร้อมให้นายทะเบียนทั่วประเทศตรวจสอบใบอนุญาตแบบป.3ที่ยังค้างอยู่และไม่มีการซื้อขายอาวุธปืนและรายงานให้กระทรวงมหาดไทยทราบภายใน30วันตลอดจนจัดการระบบข้อมูลเป็นแบบเรียลไทม์เพื่อให้สามารถตรวจสอบบุคคลที่ครอบครองอาวุธปืนและเครื่องกระสุนสำหรับมาตรการระยะยาวรัฐบาลปรับปรุงแก้ไขกฎหมายให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันโดยเฉพาะพระราชบัญญัติอาวุธปืนเครื่องกระสุนปืนวัตถุระเบิดดอกไม้เพลิงและสิ่งเทียมอาวุธปืนพ.ศ. 2490ยกระดับมาตรการให้มีความเข้มงวดมากยิ่งขึ้นเพื่อทำให้สังคมเกิดความปลอดภัยผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
0: กระทรวงศึกษาธิการออกแนวปฏิบัติไปยังสถานศึกษาทั่วประเทศยกระดับการเฝ้าระวังความปลอดภัยหลังพบเหตุข่มขู่ก่อความรุนแรงเลียนแบบในหลายพื้นที่นายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเปิดเผยว่าสืบเนื่องจากกรณีพบข้อความข่มขู่ก่อเหตุรุนแรงในสถานศึกษาหลายพื้นที่ซึ่งมีลักษณะพฤติกรรมเลียนแบบในช่วงที่สังคมอยู่ในภาวะเปราะบางเป็นพิเศษคณะรัฐมนตรีจึงมีมติยกระดับความปลอดภัยในสถานศึกษาให้เป็นวาระแห่งชาติโดยบูรณาการความร่วมมือระหว่างกระทรวงศึกษาธิการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมกระทรวงมหาดไทยและกระทรวงกลาโหมโดยกระทรวงศึกษาธิการได้ออกแนวปฏิบัติไปยังสถานศึกษาทั้ง4กลุ่มทั่วประเทศทั้งสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการกลุ่มจังหวัดและกระทรวงมหาดไทยโรงเรียนในสังกัดกระทรวงกลาโหมและสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงอว.เพื่อยกระดับการเฝ้าระวังให้เป็นมาตรฐานเดียวกันโดยยึดความปลอดภัยของนักเรียนครูและบุคลากรเป็นสำคัญสำหรับแนวทางดำเนินการครอบคลุม5มิติได้แก่การคัดกรองและรักษาความปลอดภัยทางกายภาพเพิ่มความเข้มงวดตรวจสอบบุคคลและสิ่งของพร้อมซักซ้อมแผนเอาตัวรอดการประสานงานด้านความมั่นคงกำหนดบทบาทฝ่ายความมั่นคงและสถานศึกษาให้ชัดเจนพร้อมจัดระบบสื่อสารภายในที่รวดเร็วการประเมินภัยคุกคามและดูแลสุขภาพจิตจัดตั้งทีมสหวิชาชีพประเมินภัยคุกคามประสานกรมสุขภาพจิตและเชื่อมโยงสายด่วนตรวจไซเบอร์1441และสายด่วนสุขภาพจิต1323การสื่อสารป้องกันพฤติกรรมเลียนแบบยึดหลักหยุดและแจ้งห้ามแชร์ข้อความข่มขู่โดยเด็ดขาดพร้อมกำหนดมาตรการเฝ้าระวังพิเศษ13วันหลังเกิดเหตุรุนแรงระดับชาติและการพัฒนาโครงสร้างกฎหมายระยะยาวเตรียมเสนอร่างพระราชบัญญัติความปลอดภัยของสถานศึกษาพร้อมปรับปรุงระเบียบกระทรวงให้ครอบคลุมภัยคุกคามผ่านช่องทางไซเบอร์และผลักดันอัตรากำลังนักจิตวิทยาคลินิกประจำโรงเรียนขนาดใหญ่ให้เป็นส่วนหนึ่งของโครงสร้างพื้นฐานด้านความปลอดภัยอย่างถาวรต่อไปประเทศไทยได้รับแจ้งว่ามีการแต่งตั้งคณะกรรมาธิการประนอมตามอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลค.ศ.1982จากศาลประจำอนุญาโตตุลาการคาดว่าจะมีการจัดประชุมนัดแรกในเดือนหน้า
2: กระทรวงการต่างประเทศประกาศว่าประเทศไทยได้รับแจ้งกรณีที่ศาลประจำอนุญาโตตุลาการหรือ PCA ออกแถลงการเกี่ยวกับการแต่งตั้งเอกอัครราชทูตแคทรีนาคูเปอร์ชาวออสเตรเลียจะปฏิบัติหน้าที่เป็นประธานคณะกรรมการประนอมภายใต้กระบวนการประนอมตามอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลคริสต์ศักราช1982หรือ UNCLOS โดยเอกอัครราชทูตคูเปอร์เป็นนักการทูตและนักกฎหมาย

0: าน
1: ที่ประชุมความร่วมมือทวิภาคีไทยรัสเซียครั้งที่9เห็นชอบเพิ่มพูนการเข้าถึงตลาดระหว่างกันและไทยขอรับการสนับสนุนเพื่อผลักดันเจรจา FTA ไทยยูเรเซียให้สำเร็จ
2: นายเสียศักดิ์พงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศแถลงข่าวร่วมกับนายอเล็กเซย์เชคุนคอฟรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาภูมิภาคตะวันออกไกลและอาร์กติกภายหลังการประชุมเต็มคณะของคณะกรรมการร่วมว่าด้วยความร่วมมือทวิภาคีไทยรัสเซียครั้งที่9โดยนายเสียศักดิ์กล่าวว่าการประชุมครั้งนี้เกิดขึ้นต่อเนื่องจากการพบกันของผู้นำของไทยและรัสเซียในช่วงของการประชุมสุดยอดอาเซียนรัสเซียโดยมีการหารือเกี่ยวกับประเด็นในปัจจุบันโดยเฉพาะเรื่องที่สำคัญคือไทยขอรับการสนับสนุนจากฝ่ายรัสเซียเร่งการเริ่มต้นการเจรจาเขตการค้าเสรีระหว่างไทยกับสหภาพเศรษฐกิจยูเรเชียหรือไทย EAEU FTA เพื่อเพิ่มพูนมูลค่าการค้าระหว่างกันซึ่งไทยพอใจกับผลการหารือในวันนี้และจะตั้งตารอการประชุม JC ครั้งถัดไปซึ่งจะจัดขึ้นที่กรุงเทพมหานครด้านนายอเล็กเซย์กล่าวว่าการประชุมครั้งนี้ได้มีการหารือประเด็นที่หลากหลายโดยเฉพาะเรื่องเศรษฐกิจซึ่งทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องที่จะเพิ่มพูนการเข้าถึงตลาดของทั้งสองฝ่ายรวมถึงการอำนวยความสะดวกทางการค้าพลังงานปุ๋ยและสินค้าเกษตรรวมถึงร่วมพัฒนาเศรษฐกิจภูมิภาคตะวันออกไกลของรัสเซียนอกจากนี้รัสเซียพร้อมให้การต้อนรับคณะผู้แทนจากประเทศไทยเพื่อเข้าร่วมการประชุม Eastern Economic Forum ประจำปี2026ที่เมืองวลาดิวาสตอกและขอเชิญไทยเข้าร่วมการประชุม St. Petersburg International Economic Forum ซึ่งจะครบรอบครั้งที่30ในปีหน้าปิญญวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: กระทรวงพาณิชย์เตรียมนำข้อมูลการค้าการลงทุนและห่วงโซ่การผลิตไปเจรจามาตรการภาษีกับสหรัฐช่วงปลายเดือนนี้เพื่อผลักดันให้สินค้าไทยได้รับอัตราภาษีต่ำที่สุดหรือได้รับข้อยกเว้นเพิ่มเติม
3: นางสาวลดิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลเตรียมความพร้อมสำหรับการเจรจาทางเทคนิคด้านภาษีกับสหรัฐอเมริกาในช่วงปลายเดือนนี้โดยนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์จะนำข้อมูลด้านการค้าการลงทุนและความเชื่อมโยงของห่วงโซ่การผลิตระหว่างไทยกับสหรัฐไปประกอบการเจรจาเพื่อรักษาผลประโยชน์ของผู้ส่งออกไทยและขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศให้ได้มากที่สุดตามข้อมูลของกระทรวงพาณิชย์ในกลุ่มรายการสินค้าที่อยู่ภายใต้มาตรการตามมาตรา301และมาตรา232สินค้าไทยประมาณ172ได้รับการยกเว้นภาษีแล้วขณะที่รายการสินค้าอีก128ยังต้องจัดทำข้อมูลเพื่อใช้ประกอบการเจรจาโดยรัฐบาลจะพยายามผลักดันให้สินค้าในส่วนที่เหลือได้รับอัตราภาษีต่ำที่สุดหรือได้รับข้อยกเว้นเพิ่มเติมสำหรับหนึ่งในข้อมูลสำคัญที่จะนำไปประกอบการเจรจาคือบทบาทของภาคเอกชนไทยในเศรษฐกิจสหรัฐปัจจุบันภาคเอกชนไทยมีเงินลงทุนสะสมในสหรัฐเกือบ 20,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐและยังมีแผนลงทุนเพิ่มเติมอีกมากกว่า 5,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐสะท้อนว่าความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่าง2ประเทศไม่ได้มีเพียงการซื้อขายสินค้าแต่ครอบคลุมการลงทุนการผลิตและกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่เชื่อมโยงกันพร้อมย้ำว่าข้อมูลการลงทุนเกือบ 20,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐของภาคเอกชนไทยเป็นข้อมูลที่สะท้อนผลประโยชน์ร่วมทางเศรษฐกิจของทั้งสองประเทศไม่ใช่เงื่อนไขที่นำไปแลกเปลี่ยนกับการได้รับข้อยกเว้นภาษีเช่นเดียวกับแผนลงทุนเพิ่มเติมมากกว่า 5,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐซึ่งเป็นแผนการลงทุนในอนาคตของภาคเอกชนไม่ใช่เงินลงทุนใหม่ของรัฐบาลหรือเม็ดเงินที่เกิดขึ้นแล้วทั้งหมดนันภาแสนตุ้มรายงาน
1: รัฐบาลจัดโครงการไทยช่วยไทยเพิ่มทุนดอกเบี้ยคนละครึ่งช่วยสมาชิกกองทุนหมู่บ้านลดภาระดอกเบี้ยและเพิ่มโอกาสเข้าถึงเงินทุน
4: นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลในการเพิ่มโอกาสให้ประชาชนเข้าถึงสินเชื่อในระบบเพื่อลดการพึ่งพาเงินกู้นอกระบบที่มีภาระดอกเบี้ยสูงโดยล่าสุดรัฐบาลเปิดโครงการไทยช่วยไทยเพิ่มทุนดอกเบี้ยคนละครึ่งเพื่อช่วยเหลือประชาชนระดับชุมชนและเสริมความเข้มแข็งเศรษฐกิจฐานรากโครงการดังกล่าวมุ่งช่วยสมาชิกกองทุนหมู่บ้านที่ต้องการเงินทุนไปประกอบอาชีพหรือทำธุรกิจเงื่อนไขคือหากกองทุนหมู่บ้านใดเห็นชอบลดดอกเบี้ยให้สมาชิกลงครึ่งหนึ่งรัฐบาลจะเพิ่มทุนให้ในส่วนที่กองทุนสูญเสียจากการลดดอกเบี้ยโดยรัฐบาลจะไม่เข้าไปกำหนดอัตราดอกเบี้ย ที่กองทุนเรียกเก็บจากสมาชิกตัวอย่างเช่นหากสมาชิกกู้เงิน 30,000 บาทและกองทุนหมู่บ้านลดดอกเบี้ยให้ครึ่งหนึ่งรัฐบาลจะเพิ่มทุนให้กองทุนอีก 30,000

0: บาทเพื่อชดเชยส่วนที่กองทุนลดดอกเบี้ยให้สมาชิกและช่วยให้ประชาชนมีภาระค่าใช้จ่ายลดลงขณะที่เงินทุนของกองทุนหมู่บ้านยังคงได้รับการชดเชยจากรัฐบาลนิตยาคุณสิมรายงาน
1: กรมการค้าต่างประเทศเร่งขับเคลื่อนการพัฒนาอุตสาหกรรมมันสำปะหลังไทยยกระดับขีดความสามารถทางการแข่งขันในตลาดโลกเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มอย่างยั่งยืนนางอรดาเฟื่องทองอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศเปิดเผยว่าสถานการณ์การค้ามันสำปะหลังไทยในช่วงครึ่งแรกของปีนี้มีปริมาณการค้ารวม 2,520,000 ตันมูลค่ากว่า 38,003 ล้านบาทแต่การส่งออกจะชะลอตัวลงจากข้อจำกัดด้านปริมาณวัตถุดิบและการแข่งขันด้านราคาจากสินค้าทดแทนอย่างข้าวโพดในตลาดโลกกระทรวงพาณิชย์จึงได้จัดงานไทยทาปิโอกาเน็กซัส2026ขึ้นและมีการประชุมสัมมนาเชิงวิชาการในหัวข้อมันสำปะหลังไทยสู่เวทีโลกเสริมความมั่นคงของอุปทานสร้างนวัตกรรมเปิดประตูสู่โอกาสการค้าเพื่อเป็นเวทีสำคัญที่เชื่อมโยงภาครัฐภาคเอกชนผู้ประกอบการ SME ผู้เชี่ยวชาญนักวิชาการและคู่ค้าจากต่างประเทศร่วมแลกเปลี่ยนองค์ความรู้เทคโนโลยีนวัตกรรมและมุมมองด้านการตลาดช่วยขับเคลื่อนการพัฒนาอุตสาหกรรมมันสำปะหลังไทยยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของมันสำปะหลังไทยในตลาดโลกอย่างยั่งยืนโดยมีผู้นำเข้าจากญี่ปุ่นจีนเกาหลีใต้อินเดียอินโดนีเซียฟิลิปปินส์มาเลเซียซาอุดีอาระเบียตุรกีและฮ่องกงซึ่งเป็นตลาดสำคัญที่มีศักยภาพในการนำผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังไทยเข้าร่วมและมีการสร้างเครือข่ายทางธุรกิจจำนวน60คู่ซึ่งคาดว่าจะก่อให้เกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจอย่างน้อย 2,600 ล้านบาทนอกจากนี้กรมการค้าต่างประเทศยังมีแผนต่อยอดแผนส่งเสริมตลาดเชิงรุกในตลาดสำคัญอย่างต่อเนื่องทั้งการเจรจากับผู้นำเข้าณเมืองฟุกุโอกะและกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นการจับคู่ธุรกิจณนครฉงชิ่งประเทศจีนการเปิดตลาดผลิตภัณฑ์มูลค่าสูงในเยอรมนีการรักษาผลประโยชน์ทางการค้าในสหรัฐอเมริกาซึ่งสินค้าแป้งมันสำปะหลังไทยยังคงได้รับสิทธิ์ยกเว้นภาษีตามมาตรา301ในอัตราร้อยละ0ตลอดจนการผลักดันการใช้มันสำปะหลังไทยในอุตสาหกรรมอาหารสัตว์ในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส
2: ์ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานนาฏศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้บัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสานศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
3: ดูนี่สิ AI บอกว่าสุนทรภู่เคยเขียนกลอนร่วมกับเชกสเปียร์ในปีพ.ศ. 2350
4: อยู่นะสุนทรภู่กับเชกสเปียร์เนี่ยนะไม่ใช่ละมันคือ AI hallucination หรือการที่ AI นั่งเทียนเขียนข่าว
3: ไหนเห็นมีแต่คนบอกว่า AI ฉลาดขึ้นแต่ก็ยังเชื่อไม่ได้ 100% สินะ
4: เราถึงต้องระวังไงมันเอ๊ะทุกครั้งเพราะว่า AI ไม่ใช่คัมภีร์ความถูกต้องไปซะทั้งหมด
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอเสนอสารคดีเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงชุดพระมหากรุณาธิคุณมากล้นรำพันวันนี้เสนอตอนพระราชทานความช่วยเหลือคนดีของแผ่นดิน
5: พระมหากรุณาธิคุณมากล้นรำพัน
6: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงติดตามข่าวสารบ้านเมืองโดยตลอดไม่เฉพาะข่าวการเมืองเศรษฐกิจหรือการต่างประเทศหากยังรวมไปถึงข่าวเล็กๆน้อยๆที่แสดงให้เห็นถึงความเป็นไปในสังคมและสภาพการดำรงชีวิตของคนไทยบ่อยครั้งที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ราชเลขานุการในพระองค์ไปสืบหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับข่าวที่เป็นเรื่องสะเทือนพระราชหฤทัยเช่นข่าวเด็กถูกทอดทิ้งการถูกทารุณกรรมหรือผู้ที่ประสบข้อกรรมเดือดร้อนจากการช่วยเหลือผู้อื่น จะทรงรับไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์ด้วยทรงให้ความสำคัญกับการให้กำลังใจคนดีและทรงช่วยเหลือจนกว่าจะมีกำลังพอที่จะดำเนินชีวิตได้เองแม้ต้องใช้เงินจำนวนมากคริสโตเฟอร์เบญจกุลดารานักแสดงอนาคตไกลวัย20ปีเป็นหนึ่งในผู้ได้รับพระมหากรุณาธิคุณหลังถูกรถจักรยานยนต์พุ่งชนจนบาดเจ็บสาหัสขณะเข้าช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุบนเส้นทางหัวหินกรุงเทพเมื่อปี2542สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงอ่านข่าวหนังสือพิมพ์แล้วรับสั่งให้เชิญพระราชสวนีพร้อมกับของพระราชทานเยี่ยมไปที่โรงพยาบาลเพื่อเยี่ยมและแจ้งแก่ครอบครัวของคริสโตเฟอร์ว่าทรงซาบซึ้งและชื่นชมพ่อแม่ของคริสที่อบรมลูกเป็นคนดีมีคุณธรรมได้อย่างดีทรงรับคริสไว้เป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์พร้อมรับสั่งว่าทรงสวดมนต์ให้คริสฟื้นกลับคืนเหมือนเดิมเพราะคนดีของแผ่นดินต้องมีอยู่ยังความซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณแก่ครอบครัวเบญจกุลอย่างหาที่สุดมิได้4ปีต่อมาคริสโตเฟอร์เบญจกุลสามารถนั่งรถเข็นและใช้ไม้เท้าพยุงกายได้มีโอกาสเข้าเฝ้าสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมีรับสั่งพระราชทานกำลังใจว่าคราวหน้าคงไม่ต้องใช้ไม้เท้าแล้วทุกวันนี้คนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์ยังคงได้รับการดูแลจากโรงพยาบาลหลายแห่งของรัฐและยังมีโรงพยาบาลหน่วยงานทางสาธารณสุขของภาคเอกชนบางแห่งร่วมโดยเสด็จพระราชกุศลเพื่อบรรเทาทุกข์แก่ราษฎรที่ขาดโอกาสเหล่านี้อย่างต่อเนื่องทุกปีเพ็ญศิลป์สงเนียมเรียบเรียงเอกวินกากนิตรายงาน
1: ประชาชนจากทั่วทุกสารทิศเดินทางเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและพระกรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้
7: บรรยากาศช่วงเช้าที่ผ่านมาประชาชนและคณะบุคคลจากทั่วทุกสารทิศเดินทางเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทและเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังกันอย่างต่อเนื่องโดยนางวิภาอารมณ์อายุ62ปีกล่าวว่าเดินทางมาเป็นครั้งที่2เพราะรู้สึกสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและติดตามพระราชกรณียกิจของทั้งสองพระองค์มาโดยตลอดโดยเฉพาะมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพของพระพันปีหลวงที่ทรงส่งเสริมผ้าไหมไทยช่วยสร้างงานและอาชีพให้แก่ประชาชนและมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาที่ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยและภัยพิบัติอย่างครบวงจร
8: ครั้งนี้ครั้งที่สองค่ะลูกทั้งสองพระองค์ค่ะตามโครงการท่านอยู่ตลอดอ่ะโครงการของท่านผ้าไหมไทยของแต่ฟันตีหลวงขององค์พาเพื่อนพึ่งพาลูกชอบมากไปทุกงานถ้าไม่ติดงานแป้ก็อยากมาหลายครั้งนะ
7: ขณะที่นางสาวเขมจิราวิทยารัตน์อายุ49ปีกล่าวว่าตั้งใจเดินทางมาจากจังหวัดอุทัยธานีพร้อมครอบครัวเพราะรู้สึกสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณจากพระราชกรณียกิจของทั้งสองพระองค์ที่ทรงดูแลและช่วยเหลือประชาชนผ่านโครงการต่างๆมาโดยตลอดทั้งการส่งเสริมอาชีพการช่วยเหลือเด็กและครอบครัวผู้ต้องขังตลอดจนการสร้างโอกาสและคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ประชาชน
9: มากราบทั้งสองพระองค์เลยค่ะคือของพระพันปีคือทุกคนก็รักพระองค์เป็นแม่ก็คืออยากจะมาอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วส่วนพระองค์พักพระองค์น่ารักเด็กที่อยู่เป็นลูกของนักโทษที่พระองค์ช่วยคือบ้านพี่รักพระองค์ก็เลยพาพ่อกับแม่มาเป็นโอกาสที่จะเข้ามากราบครั้งสุดท้ายอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
7: สำหรับประชาชนที่ประสงค์จะเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทและถวายสักการะพระศพณพระที่นั่งพิมานรัตยาสามารถเดินทางมาได้ตั้งแต่เวลา 8:15 น.ถึง 20:00 น.โดยจุดคัดกรองจะปิดเวลา 19:00 น.ปุริมปรัสโสภาภาครายงาน
1: กระทรวงแรงงานเตรียมจัดงานมหกรรมยกระดับคุณภาพชีวิตแรงงานอิสระระหว่างวันที่19ถึง20สิงหาคมนี้เพื่อสร้างโอกาสอาชีพและสวัสดิการอย่างครบวงจร
10: นายพิเชษฐ์ทองพันธ์รองปลัดกระทรวงแรงงานเปิดเผยว่ากระทรวงแรงงานเตรียมจัดมหกรรมยกระดับคุณภาพชีวิตแรงงานอิสระเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชนกรุงเทพมหานครระหว่างวันที่19ถึง20สิงหาคมนี้ที่พาราไดซ์เพสชั้น2ถนนศรีนครินทร์เขตประเวศกรุงเทพมหานครเพื่อช่วยเหลือแรงงานอิสระซึ่งมีทั่วประเทศกว่า20ล้านคนและในกรุงเทพมหานครกว่า1ล้าน5แสนคนให้เข้าถึงงานรายได้สวัสดิการและการพัฒนาทักษะอย่างทั่วถึงทั้งนี้ภายในงานมีบริการจากหน่วยงานหลักของกระทรวงแรงงานรับสมัครงานทั้งในและต่างประเทศให้คำปรึกษาด้านสิทธิแรงงานและประกันสังคมพัฒนาทักษะอาชีพรวมถึงกิจกรรมสำหรับไรเดอร์จักรยานยนต์รับจ้างและผู้ค้าขายออนไลน์พร้อมแพลตฟอร์ม Indie Register สำหรับจับคู่งานระหว่างนายจ้างกับแรงงานอิสระนอกจากนี้ผู้เข้าร่วมงานสามารถตรวจสอบและสมัครประกันสังคมมาตรา39และ40ขอคำปรึกษาด้านสิทธิรวมถึงรับบริการตรวจสุขภาพคัดกรองสายตาและฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ฟรีขณะที่ผู้ต้องการเงินทุนประกอบอาชีพสามารถขอคำปรึกษาแหล่งเงินสินเชื่อจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได
11: ้ไฮไลท์ของงานสำหรับผู้ประกันตนมาในงานเราจะนำแพทย์นะครับมาให้บริการไม่ว่าจะฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่หรือคัดกรองความผิดปกติทางด้านสายตาเรานำแพทย์มาในบูธของประกันสังคมและก็แนะนำในเรื่องของการมีอาการทางออฟฟิศซินโดรมนะครับหรือการตรวจสุขภาพเบื้องต้นหรือสงสัยในสุขภาพของตนเองวันนั้นเรามีหมอให้ท่านได้ปรึกษาพร้อมทั้งฉีดวัคซีนให
10: ้สำหรับผู้สนใจสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าผ่าน QR Codeหรือลงทะเบียนหน้างานได้ฟรีโดยกระทรวงแรงงานคาดว่าจะมีประชาชนเข้าร่วมงานไม่น้อยกว่า 5,000 คนจึงขอเชิญชวนแรงงานอิสระผู้ว่างงานและประชาชนทั่วไปเข้าร่วมงานเพื่อรับบริการด้านแรงงานและเพิ่มโอกาสในการสร้างรายได้อย่างเป็นรูปธรรมวาสนาตระเกตรายงาน
1: จังหวัดนราธิวาสปรับบทบาทและยกระดับประสิทธิภาพชุดคุ้มครองตำบลเสริมความมั่นคงปลอดภัยในพื้นที่เพิ่มประสิทธิภาพการดูแลสวัสดิภาพของประชาชนอย่างเป็นระบบรายละเอียดติดตามได้จากรายงานค่ะ
12: ชุดคุ้มครองตำบลหรือชคต.เป็นหนึ่งในกลไกความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ใช้การมีส่วนร่วมของคนในพื้นที่มาช่วยให้ชุมชนสามารถดูแลความปลอดภัยของตนเองได้ซึ่งชุดคุ้มครองตำบลจะเป็นอาสาสมัครประจำถิ่นที่มีความเข้าใจบริบททางสังคมศาสนาและประเพณีในพื้นที่โดยเน้นการป้องกันและเฝ้าระวังสถานที่สำคัญในพื้นที่แต่จากสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ในช่วงที่ผ่านมาจังหวัดนราธิวาสจึงปรับบทบาทและยกระดับประสิทธิภาพชุดคุ้มครองตำบลให้มีความเข้มแข็งและบูรณาการร่วมกับฝ่ายทหารและตำรวจให้รัดกุมยิ่งขึ้นโดยนายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเล่าว่าปัจจุบันจังหวัดนราธิวาสมีชุดคุ้มครองตำบลทั้งหมด51ชุดแต่ละชุดมีกำลังพลรวม33นายครอบคลุม13อำเภอโดยมีปลัดอำเภอเป็นหัวหน้าชุดคุ้มครองตำบลและได้ปรับเปลี่ยนแนวทางการทำงานเชิงรุกมอบหมายให้ปลัดอำเภอเข้าปฏิบัติหน้าที่ณฐานปฏิบัติการเพื่อให้สามารถสั่งการและประสานงานร่วมกับทหารตำรวจกำนันผู้ใหญ่บ้านและสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนในพื้นที่ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพสูงสุด
13: ให้ปลัดหัวหน้าชคต.เนี่ยปฏิบัติหน้าที่ที่ชคต.เพียงหน้าที่เดียวอำเภอตัดขาดไปเลยแล้วก็จะทำคู่มือปฏิบัติหน้าที่ให้ไปปฏิบัติโดยมีท่านกำนันผู้ใหญ่บ้านและก็อส.ปฏิบัติในพื้นที่ประสานสอดคล้องกับหน่วยทหารตำรวจในพื้นที่เพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้กับพี่น้องประชาชนที่สำคัญดูแลความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนให้ดีที่สุด
12: สำหรับการขับเคลื่อนการปฏิบัติการนายรุษฎีปูริยาในอำเภอเมืองนราธิวาสกล่าวว่าได้มอบหมายภารกิจให้ปลัดอำเภอเข้าประจำการณฐานปฏิบัติการแบบเต็มเวลาซึ่งในระยะแรกจะเน้นการตรวจสอบและเตรียมความพร้อมทางกายภาพของฐานปฏิบัติการให้มีความมั่นคงปลอดภัยสอดรับกับตัวชี้วัดด้านความมั่นคง ควบคู่กับการทำหน้าที่เป็นหัวหน้าชุดคุ้มครองตำบลในการปรับปรุงฐานปฏิบัติการและขับเคลื่อนงานมวลชนสัมพันธ์เพื่อสร้างความร่วมมือกับประชาชนในพื้นที่
14: ช่วงเริ่มต้นเนี่ยก็ต้องเดินอำเภอประจำชุกตก็ไปดูแลสภาพความพร้อมของชุดชุกตแต่ละพื้นที่ทั้งด้านกายภาพแล้วก็ฐานปฏิบัติการให้มีความมั่นคงแล้วก็มีความปลอดภัยซึ่งปกติแล้วมันก็มีตัวชี้วัดทางเกี่ยวกับมั่นคงเนี่ยมาประเมินชุดชุกตในช่วงนี้เนี่ยประหลัดชุกตก็จะทำหน้าที่ในการสร้างความเข้มแข็งให้กับฐานปฏิบัติการชุกตโดยการเป็นพี่เลี้ยงแล้วก็ช่วยดำเนินในปรับปรุงฐานแล้วก็การทำงานมวลชนในพื้นที่ครับ
12: การปรับแผนการปฏิบัติการในครั้งนี้ถือเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญในการบูรณาการกำลังของทุกภาคส่วนเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่กลไกการรักษาความสงบเรียบร้อยในพื้นที่ซึ่งไม่เพียงช่วยป้องกันและรับมือกับสถานการณ์ได้อย่างทันท่วงทีแต่ยังเป็นการวางระบบการดูแลสวัสดิภาพของประชาชนอย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนชนัญชิดาสังทองรายงาน
1: จังหวัดอุบลราชธานีเตรียมพร้อมการป้องกันอุทกภัยในพื้นที่เสี่ยงริมฝั่งแม่น้ำมูลโดยเฉพาะอำเภอวารินชำราบและอำเภอเมืองอุบลราชธานี
15: นายณรงค์เทพเสนาผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีมอบหมายให้นางคณิษฐาแห่งธรรมหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุบลราชธานีพร้อมโครงการชลประทานอุบลราชธานีนายอำเภอและผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นลงพื้นที่เฝ้าระวังและเตรียมความพร้อมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยในพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมริมฝั่งแม่น้ำมูลในพื้นที่อำเภอวารินชำราบโดยที่วัดเสนาวงศ์ชุมชนท่าบงมั่งติดตั้งเครื่องสูบน้ำจำนวน3เครื่องและเทศบาลเมืองวารินชำราบเตรียมกระสอบทรายและศูนย์พักพิงชั่วคราวส่วนในพื้นที่อำเภอเมืองอุบลราชธานีที่ชุมชนเบญจมะมหาราช1ตำบลในเมืองอำเภอเมืองอุบลราชธานีติดตั้งเครื่องสูบน้ำเคลื่อนที่แบบไฮดรอลิกจำนวน4เครื่องขณะที่เทศบาลนครอุบลราชธานีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมกระสอบทรายและศูนย์พักพิงชั่วคราวตามแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยไว้พร้อมกรกฎภูมิสวท.อุบลราชธานีรายงาน
1: ที่จังหวัดอำนาจเจริญระดับแม่น้ำโขงยังคงเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องและเริ่มล้นตลิ่งเข้าท่วมพื้นที่การเกษตรของประชาชนในหลายจุด
16: นายเสนีส้มเขียวหวานผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญเปิดเผยว่าจากรายงานสถานการณ์ระดับแม่น้ำโขงที่อำเภอชานุมานพบว่าระดับแม่น้ำโขงยังคงเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องล่าสุดเริ่มล้นตลิ่งเข้าท่วมพื้นที่การเกษตรของประชาชนในหลายจุดโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำใกล้ริมแม่น้ำโขงตำบลชานุมานและตำบลโคกสารส่งผลให้ต้นข้าวและพืชผลทางการเกษตรบางส่วนได้รับความเสียหายขณะนี้ทางจังหวัดได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดพร้อมจัดเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตรวจสอบความเสียหายและให้การช่วยเหลือในเบื้องต้นแล้วนอกจากนี้สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอำนาจเจริญได้ประสานอปท.ในพื้นที่จัดเตรียมเครื่องจักรเครื่องมือรวมทั้งเจ้าหน้าที่ให้พร้อมเข้าช่วยเหลือประชาชนได้ทันทีเมื่อเกิดสาธารณภัยทั้งนี้ขอให้ประชาชนที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางราชการอย่างใกล้ชิดและเตรียมพร้อมเคลื่อนย้ายสิ่งของจำเป็นรวมถึงสัตว์เลี้ยงหากระดับน้ำยังคงเพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่องพงศิริศรีหานามสวท.อำนาจเจริญรายงาน
1: อำเภอแม่สอดจังหวัดตากเปิดเวทีสรุปและทบทวนแนวทางป้องกันน้ำท่วมเขตเมืองเพื่อรับมือฤดูฝนนี้
17: ที่ห้องประชุมมูลนิธิเจ้าพ่อพวที่ว่าการอำเภอแม่สอดจังหวัดตากนายกันพงพิพัฒน์มนตรีกุลนายอำเภอแม่สอดเป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปทบทวนแนวทางการจัดการน้ำท่วมเขตเมืองแม่สอดในฤดูฝน2569การประชุมดังกล่าวจัดขึ้นโดยมูลนิธิเพื่อการบริหารจัดการน้ำแบบบูรณาการภายใต้การสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสสส.ตามโครงการเสริมประสิทธิภาพการลดความเสี่ยงภัยพิบัติในลุ่มน้ำขนาดเล็กด้วยการสื่อสารความเสี่ยงและแผนบูรณาการเชิงรุกทั้งนี้การประชุมมุ่งเน้นการหารือแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์และความเสี่ยงภัยพิบัติตลอดจนแนวทางการดำเนินงานในระดับชุมชนเพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการวางแผนและพัฒนากลไกการจัดการความเสี่ยงภัยพิบัติในพื้นที่อำเภอแม่สอดให้มีประสิทธิภาพสามารถรองรับสถานการณ์น้ำท่วมในช่วงฤดูฝนได้อย่างเหมาะสมดิเรกปินตาแก้วสวท.แม่สอดรายงาน
1: อีกสักครู่กลับมาติดตามข่าวต่างประเทศค่ะ
18: เอ๊ะทักผิดหรือตั้งใจหลอกระวังมุกแกล้งทักผิดแล้วตีสนิทชวนลงทุนเริ่มจากทักผิดตีสนิทจากนั้นชวนรวยด้วยการลงทุนช่วงแรกโอนคืนให้จริงแต่สุดท้ายอ้างเหตุผลไม่ให้ถอนจำไว้นะครับการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนสูงผิดปกติมักเป็นกลโกงตั้งสติ ไม่เชื่อไม่สูญเงินพบเบาะแสแจ้งตำรวจไซเบอร์1441ตลอด24ชั่วโมง
1: ขณะนี้เวลา 12:31 นาทีต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศค่ะนายคาเซมการิบาบาดีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศของอิหร่านออกแถลงการผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ X เมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นโดยวิพากษ์วิจารณ์กรณีที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐประกาศจะให้ช่องแคบฮอร์มุซหนึ่งในเส้นทางขนส่งพลังงานที่สำคัญของโลกเป็นดินแดนของสหรัฐในเร็วๆนี้หากสหรัฐเป็นฝ่ายที่ได้รับชัยชนะในการทำสงครามกับอิหร่านโดยนายการิบาบาดีระบุว่าช่องแคบแห่งนี้ไม่สามารถถูกยึดครองได้ด้วยคำขู่และการกล่าวสุนทรพจน์หาเสียงเลือกตั้งของประธานาธิบดีทรัมป์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศของอิหร่านยังกล่าวเพิ่มเติมว่ารัฐบาลอิหร่านจะยังคงเดินหน้าปิดกั้นช่องแคบฮอร์มุซต่อไปตราบใดที่สหรัฐยังคงไม่ยอมรับความพ่ายแพ้ในสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางสำนักงานบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติของอินโดนีเซียหรือ BNPB ออกแถลงการที่ยืนยันว่าเหตุแผ่นดินไหวขนาด 7.7 นอกชายฝั่งเกาะฟอร์เร็กซ์ทางตะวันออกของอินโดนีเซียเมื่อช่วงเช้าของวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย2รายและมีผู้ได้รับบาดเจ็บ4รายนอกจากนี้อาคารหลายแห่งยังได้รับความเสียหายจากเหตุภัยพิบัติในครั้งนี้โดยเจ้าหน้าที่กู้ภัยกำลังปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบภัยจำนวนมากที่ติดอยู่ใต้ซากปรักหักพังอย่างต่อเนื่อง BNPB ยังกล่าวเพิ่มเติมว่าหน่วยงานกำลังใช้ความพยายามทุกวิถีทางในการรับประกันความปลอดภัยให้แก่ประชาชนและป้องกันไม่ให้มีผู้เสียชีวิตหรือบาดเจ็บเพิ่มเติมจากเหตุแผ่นดินไหวตามหรือ aftershock ขณะเดียวกันรัฐบาลอินโดนีเซียเปิดเผยว่าหลายพื้นที่ในอินโดนีเซียรับรู้แรงสั่นสะเทือนอย่างรุนแรงส่งผลให้ประชาชนหลบหนีออกจากอาคารเพื่อความปลอดภัยสำนักข่าว KCNA ของทางการเกาหลีเหนือรายงานว่าประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำรัสเซียส่งสารแสดงความยินดีกับนายคิมจองอึนผู้นำสูงสุดเกาหลีเหนือเนื่องในโอกาสครบรอบ81ปีที่เกาหลีเหนือได้รับเอกราชจากการปกครองของญี่ปุ่นที่เป็นฝ่ายแพ้ภายในสงครามโลกครั้งที่2ซึ่งตรงกับวันที่15สิงหาคมของทุกปีโดยประธานาธิบดีปูตินระบุว่ารัฐบาลรัสเซียและเกาหลีเหนือกำลังร่วมมือกันในทุกด้านรวมทั้งประสานงานเกี่ยวกับการสร้างหลักประกันด้านความมั่นคงและเสถียรภาพในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกผู้นำรัสเซียให้คำมั่นว่ารัสเซียและเกาหลีเหนือจะยังคงร่วมมือกันอย่างสร้างสรรค์ต่อไปทั้งในประเด็นทวิภาคีและประเด็นระหว่างประเทศด้านนายคิมจองอึนกล่าวว่ามรดกแห่งความผูกพันและมิตรภาพจากการร่วมรบระหว่างรัสเซียและเกาหลีเหนือได้กลายเป็นรากฐานสำคัญในการพัฒนาความสัมพันธ์ของทั้งสองประเทศให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นประธานาธิบดีลูอิสอินาซิโอลูลาดาซินวาผู้นำบราซิลให้สัมภาษณ์กับสื่อท้องถิ่นของบราซิลเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาที่ระบุว่าเขาเลื่อนการอนุมัติแต่งตั้งนายแดเนียลเปเรสเอกอัครราชทูตสหรัฐประจำบราซิลคนใหม่อย่างเป็นทางการจนกว่าการเลือกตั้งประธานาธิบดีบราซิลในเดือนตุลาคมนี้จะเสร็จสิ้นพร้อมกันนี้ผู้นำบราซิลยังอ้างว่ารัฐบาลสหรัฐเร่งรัดให้เขาดำเนินการรับรองเจ้าหน้าที่ทางการทูตรายนี้แต่ไม่ได้เปิดเผยรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับประเด็นนี้ทั้งนี้การประกาศดังกล่าวมีขึ้นท่ามกลางความขัดแย้งทางการทูตระหว่างบราซิลกับสหรัฐที่ทวีความตึงเครียดขึ้นโดยรัฐบาลบราซิลกล่าวหาว่าสหรัฐพยายามแทรกแซงกิจการภายในประเทศและให้การสนับสนุนนายฟลาวิโอโบโซนารูวุฒิสมาชิกของบราซิลซึ่งเป็นคู่แข่งในการเลือกตั้งคนสำคัญของประธานาธิบดีลูลาดาซินวาและเป็นบุตรชายของอดีตประธานาธิบดีชาอีโบโซนารูต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
19: การแข่งขันกีฬาฟุตบอลชิงชนะเลิศมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยครั้งที่4ที่สนาม50ปีมหาวิทยาลัยขอนแก่นรอบชิงชนะเลิศเป็นการพบกันระหว่างมหาวิทยาลัยธนบุรีกับมหาวิทยาลัยปทุมธานีผลปรากฏว่าเป็นมหาวิทยาลัยธนบุรีที่โชว์ฟอร์มแกร่งเอาชนะมหาวิทยาลัยปทุมธานีไป2-0คว้าแชมป์การแข่งขันกีฬาฟุตบอลชิงชนะเลิศมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยครั้งที่4ได้สำเร็จ ขณะที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาเฉือนชนะวิทยาลัยพิชยบัณฑิต 1-0 คว้าอันดับ3ไปครองศึกวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลก2026 FIVB วอลเลย์บอลเกิร์ลส์ U17 World Championship 2026ที่กรุงซานติอาโกประเทศชิลีรอบ8ทีมสุดท้ายนักตบลูกยางสาวไทยสู้เต็มที่เล่นได้อย่างสูสีก่อนพ่ายให้กับไต้หวันไป 2-3 เซต 25-15 24-26 27-29 25-22และ75ส่งผลให้ทีมชาติไทยต้องเล่นรอบจัดอันดับ 5-8 โดยจะรอพบกับทีมผู้แพ้ระหว่างตุรกีกับเกาหลีใต้ในวันที่16สิงหาคมนี้เวลา 1:00 นการแข่งขันสนุกเกอร์เก็บคะแนนสะสมดิวิชั่น1รายการ Thailand Ranking สนามที่6บุรีรัมย์ครับที่โรงแรมเดอซิตาปรินเซสจังหวัดบุรีรัมย์รอบรองชนะเลิศแจ็คสระบุรีเดชาวัฒน์พุ่มแจ้งออกคิวได้อย่างคมกริบและเด็ดขาดเอาชนะขวัญชลบุรีมงคลจูยิ้มไปได้อย่างขาดลอย 4-1 เฟรมตีตัวผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศได้สำเร็จโดยจะไปพบกับซียาวอดโมซายานีนักสอยคิวฝีมือดีจากอิหร่านที่โชว์ฟอร์มแกร่งเอาชนะไบรท์ศรีราชาณัฐพงษ์ชัยกุลมาได้ 4-2 เฟรมสมาคมกีฬาฟุตบอลจับมือโคคาโคล่าประเทศไทยจัดการแข่งขันฟุตบอลโคคัพ U17 รอบชิงแชมป์ประเทศไทย12ทีมสุดท้ายระหว่างวันที่18ถึง23สิงหาคมนี้ติดตามได้จากรายงาน
20: สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยร่วมกับโคคาโคล่าประเทศไทยจัดงานแถลงข่าวและจับฉลากการแบ่งสายการแข่งขันฟุตบอลเยาวชนรายการโคคัพ U17 Thailand Football Championship 2026รอบชิงแชมป์ประเทศไทย12ทีมสุดท้ายระหว่างวันที่18ถึง23สิงหาคมนี้โดยแบ่งออกเป็น4กลุ่มกลุ่มละ3ทีมและทีมอันดับที่1ของแต่ละกลุ่มจะผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศต่อไปโค้ชรังชาญวิทย์ผลชีวินอุปนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลกล่าวว่าการแข่งขันครั้งนี้นับเป็นโอกาสที่ดีที่จะพัฒนานักเตะเยาวชนเพื่อก้าวเข้าสู่การติดทีมชาติไทยในอนาคตนอกจากนี้ในรอบแบ่งกลุ่มจะมีการดวลจุดโทษเพื่อหาผู้ชนะด้วยซึ่งจะเป็นการฝึกให้เด็กมีความคุ้นชินกับแรงกดดัน
21: ในรอบแบ่งกลุ่มจะมีการยิงลูกโทษในขณะที่เสมอกันก็ถือว่าเป็นเกมที่สนุกแล้วก็ฝึกเรื่องของการยิงลูกโทษณจุดเตะโทษไปด้วยฝึกเด็กตั้งแต่ณวันนี้เนี่ยจะทำให้โอกาสที่เขาก้าวขึ้นไปสู่ในระดับนานาชาติเนี่ยเขาจะมีความมุ่งมั่นในการยิงลูกโทษจุดโทษมากขึ้นนะครับแล้วก็เจอสภาพที่กดดันจริงๆในการแข่งขัน
20: สำหรับผลการจับสลากแบ่งสายการแข่งขันมีดังนี้กลุ่ม A โรงเรียนกันทรารมอัสสัมชัญยูไนเต็ดนครปฐมยูไนเต็ดกลุ่ม B เชียงใหม่ FC ชลบุรี FC ทรูแบงคอกยูไนเต็ดกลุ่ม C ชัยนาทฮอนบิลโรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษระยอง FC และกลุ่ม D โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาพิทยานุสรณ์แม่โจ้ยูไนเต็ดและโรงเรียนกีฬาจังหวัดยะลาโดยทุกนัดจะถ่ายทอดสดผ่านทางแฟนเพจFA Thailand และ YouTube FA Thailand นักชิงชนะเลิศถ่ายทอดสดผ่าน PPTV HD ช่อง36ปุริพัฒน์สอนการรายงาน
19: นายสุรศักดิ์พันธ์เจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดเผยถึงนโยบายของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีที่กำชับให้คุมเข้มการใช้อาวุธปืนแม้แต่นักกีฬาก็ต้องปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัดว่านายกรัฐมนตรีได้กำชับให้ตรวจสอบการใช้กระสุนในสนามยิงปืนว่าเป็นไปอย่างถูกต้องหรือไม่ส่วนการนำอาวุธปืนไปฝึกซ้อมหรือแข่งขันจะต้องได้รับอนุญาตและมีการลงทะเบียนอย่างชัดเจนโดยกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาจะหารือร่วมกับการกีฬาแห่งประเทศไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อกำหนดแนวทางควบคุมการใช้อาวุธปืนสำหรับนักกีฬาให้มีความรัดกุม
22: คือโดยปกติแล้วปืนที่ใช้ในสนามซ้อมมันก็ต้องเป็นลูกซ้อมเพราะงั้นก็ต้องตรวจสอบกันให้ชัดว่าการใช้ลูกปืนสนามปืนใช้อย่างถูกต้องไหมส่วนเรื่องการที่จะต้องนำปืนไปฝึกซ้อมหรือนำปืนไปแข่งขันก็จำเป็นจะต้องมีการอนุญาตอย่างถูกต้องนะครับ
19: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬายืนยันว่านักกีฬายิงปืนยังสามารถนำอาวุธปืนไปฝึกซ้อมและแข่งขันได้แต่ต้องอยู่ภายใต้ระบบการควบคุมและมาตรการที่กำหนดอย่างชัดเจนทัพนักแบดมินตันทีมชาติไทยเดินทางจากท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิไปยังกรุงนิวเดลีประเทศอินเดียเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการแข่งขันแบดมินตันชิงแชมป์โลก ดยมีพลอากาศเอกมณฑลสัจชุกรนายกสมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทยที่ได้เดินทางมาส่งและให้กำลังใจเหล่านักแบดมินตันที่คว้าสิทธิ์ตีตัวเข้ารอบการแข่งขันรวม19คนพลอากาศเอกมณฑลสัจชุกรนายกสมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์กล่าวว่านักกีฬาแบดมินตันที่จะเดินทางไปแข่งขันชิงแชมป์โลกในครั้งนี้ส่วนใหญ่เป็นชุดเดียวกันกับที่จะไปแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมในเดือนกันยายนการแข่งขันครั้งนี้ถือเป็นโอกาสอันดีในการลงทดสอบฝีมือทางสมาคมกีฬาแบดมินตันตั้งความหวังว่าทัพนักกีฬาไทยในครั้งนี้จะคว้าเหรียญรางวัลกลับมาได้ไม่น้อยกว่า2เหรียญรางวัลขณะเดียวกันก็มีเป้าหมายหลักคือการให้ทุกคนทำผลงานออกมาได้ดีที่สุดเนื่องจากต้องพบกับนักกีฬาที่มีอันดับโลกสูงจึงกำชับให้นักกีฬาทุกคนมีความตั้งใจและห้ามประมาทคู่แข่งเด็ดขาดด้านวิวกุลวุฒิวิทิสารนักแบดมินตันชายเดี่ยวมือ2ของโลกและอดีตแชมป์เมื่อปี2023กล่าวว่าตอนนี้โดยรวมสภาพร่างกายถือว่าค่อนข้างสมบูรณ์ปีที่แล้วได้เป็นรองแชมป์ปีนี้ก็จะพยายามทำให้ดีที่สุดโดยที่ผ่านมาได้เน้นการฝึกซ้อมในเรื่องของความเร็วและความคล่องตัวเป็นพิเศษซึ่งปัจจุบันทำได้ค่อนข้างดีพร้อมทั้งมีการเสริมสร้างความแข็งแกร่งและความทนทานเพิ่มเติมเพื่อให้ร่างกายพร้อมรับมือกับโปรแกรมการแข่งขันที่หนักหน่วงสำหรับการแข่งขันแบดมินตันชิงแชมป์โลกจะจัดขึ้นที่กรุงนิวเดลีประเทศอินเดียระหว่างวันที่17ถึง23สิงหาคมนี้สหพันธ์ฟุตบอลอาเซียนหรือ AFFจัดงานแถลงข่าวก่อนการแข่งขันฟุตบอลอาเซียนคัพ2026รอบรองชนะเลิศนัดแรกระหว่างทีมชาติไทยกับสิงคโปร์ที่ห้องแถลงข่าวจาลันเบซาสเตเดียมโดยแอนโทนีฮัสซันหัวหน้าผู้ฝึกสอนกล่าวว่าทีมชาติสิงคโปร์มีพัฒนาการที่ดีมาตลอดในช่วงเวลาหลายปีที่ผ่านมามีโค้ชที่ดีทำงานหนักและเล่นร่วมกันได้ดีถือว่าเป็นคู่ต่อสู้ที่สำคัญอีกทีมชาติไทยจึงต้องเน้นทั้งเกมรับและเกมรุกแม้ว่านักกีฬาแต่ละคนจะมีแรงกดดันส่วนตัวอย่างมากทั้งกระแสต่างๆรวมถึงการปรีซีซั่นแต่ทุกคนก็พยายามเร่งความฟิตขึ้นมาให้ทันซึ่งการที่ทีมชาติไทยไม่เสียประตูแม้แต่ลูกเดียวในรอบแบ่งกลุ่มก็ต้องให้เครดิตนักเตะทุกคนที่ทุ่มเททำงานเต็มที่ในทุกการซ้อมสำหรับการแข่งขันฟุตบอลอาเซียนคัพ2026รอบรองชนะเลิศนัดแรกทีมชาติไทยจะพบกับสิงคโปร์ในวันนี้เวลา 20:00 นที่จาลันเบซาสเตเดียมประเทศสิงคโปร์ถ่ายทอดสดทางแอปพลิเคชัน True Vision Now ผานิชคัดหน้ารายงาน
0: ไหนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
2: ได้เลยเช็คมา
0: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
2: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
0: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
2: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
3: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
23: วันนี้เสนอคำว่าใยคำที่ออกเสียงว่าใยในภาษาไทยเขียนด้วยสระไอไม้ม้วนคำหนึ่งและสระไอไม้มะลายอีกคำหนึ่งมีความหมายต่างกันใยที่ใช้สระไอไม้ม้วนหมายถึงสิ่งที่เป็นเส้นเล็กๆบางๆเช่นใยบัวคือเส้นบางๆที่อยู่ในก้านบัวใยแมงมุมคือเส้นเล็กๆที่แมงมุมขึงไว้ดักเหยื่อนอกจากนี้ยังมีคำว่าใยหินหมายถึงแร่ชนิดหนึ่งเป็นแร่ประเภทซิลิเกตมีลักษณะเป็นเส้นใยที่ทนไฟใยสังเคราะห์หมายถึงใยที่ทำขึ้นจากวัสดุซึ่งไม่ได้เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติส่วนใยที่ใช้สระไอไม้มาลายแปลว่าเช่นไหนอะไรทำไมเช่นเรานัดกันไว้แล้วใยเธอไม่มานอกจากนี้ยังมีใยไม้มะลายอีกเช่นใยดีใยไพใยดีหมายถึงพอใจยินดีมักใช้ในความปฏิเสธเช่นเธอเดินจากเขาไปอย่างไม่ใยดี
3: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
0: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแถบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
1: 12:46 น.ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนฉบับที่1ในช่วงวันที่18-21 สิงหาคม 2569ประเทศไทยจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนื่องจากจะมีร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังค่อนข้างแรงขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนจะมีกำลังค่อนข้างแรงในช่วงวันที่19-21 สิงหาคม 2569โดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันดังกล่าวไว้ด้วยทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสามารถติดตามข้อมูลที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยา www.tmd.go.th หรือที่หมายเลขโทรศัพท์02-399-4012-13 และ 1182ได้ตลอด24ชั่วโมงพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนตากกำแพงเพชรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด 22-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมมุกดาหารอำนาจเจริญและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง40%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดลพบุรีสระบุรีและกาญจนบุรีอุณหภูมิต่ำสุด 23-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง60%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 25-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง40%ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราชอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองและพังงาอุณหภูมิต่ำสุด 24-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด 26-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 7:36 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง80เซนติเมตรและเวลา 21:40 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร23เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 3:39 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง26เซนติเมตรและเวลา 15:25 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง70เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:43 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:40 นาทีต่อไปรับฟังข่าวบริการศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยขอเชิญชวนเยาวชนคนรุ่นใหม่และประชาชนทั่วไปบริจาคโลหิตช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์เป็นประจำสม่ำเสมออย่างน้อย3ครั้งต่อปีตามโครงการ Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยเพื่อให้มีโลหิตสำรองในคลังเลือดให้พร้อมใช้รักษาผู้ป่วยได้ตลอดเวลาโดยสามารถติดต่อบริจาคได้ที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยถนนอังรีดูนังเขตปทุมวันกรุงเทพภาคบริการโลหิตแห่งชาติทั้ง12แห่งหน่วยรับบริจาคโลหิตประจำที่ Fix Station 7แห่งและโรงพยาบาลสาขาบริการโลหิตแห่งชาติทั่วประเทศสอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์022639600-99ต่อ1150มูลนิธิกลุ่มแสงเทียนขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคช่วยเหลือด้านอาหารการศึกษาสงเคราะห์เด็กและประชาชนผู้ตกทุกข์ได้ยากร่วมบริจาคโดยโอนเงินเข้าบัญชีมูลนิธิกลุ่มแสงเทียนวัดบางไส้ไก่ธนาคารกรุงเทพจำกัดสาขาเจริญพาสประเภทสะสมทรัพย์เลขที่บัญชี 126-0-36151-2 ใบเสร็จรับเงินสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้หรือติดต่อบริจาคด้วยตนเองที่มูลนิธิกลุ่มแสงเทียนบ้านเลขที่547วัดบางไส้ไก่ชุมชนบางไส้ไก่ซอยมหาวิทยาลัยบ้านสมเด็จเจ้าพระยาถนนอิสรภาพแขวงฮิรันรูจีเขตธนบุรีกรุงเทพหมายเลขโทรศัพท์024656165ไม่เว้นวันหยุดราชการต่อไปรับฟังบทความประจำวันค่ะบทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องเตรียมตัวอย่างไรเมื่อไปบริจาคโลหิตท่านผู้ฟังคะการบริจาคโลหิตคือการสละโลหิตส่วนเกินของร่างกายที่ไม่จำเป็นต้องใช้ให้กับผู้ป่วยเมื่อบริจาคโลหิตออกไปแล้วไขกระดูกจะเป็นส่วนสำคัญในการสร้างเม็ดโลหิตขึ้นมาทดแทนทำให้มีปริมาณโลหิตในร่างกายเท่าเดิมแต่ก่อนจะบริจาคโลหิตนั้นเราจะต้องเตรียมตัวให้พร้อมทั้งก่อนและหลังบริจาคดังนี้ก่อนบริจาคโลหิตในคืนก่อนวันที่จะมาบริจาคโลหิตนั้นควรนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอสุขภาพสมบูรณ์ทุกประการไม่เป็นไข้หวัดหรืออยู่ระหว่างรับประทานยาปฏิชีวนะใดๆเช่นยาแก้อักเสบต้องหยุดยาแล้วอย่างน้อย7วันรับประทานอาหารประจำมื้อก่อนมาบริจาคโลหิตควรหลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารประเภทไขมันสูงภายใน6ชั่วโมงเพราะจะทำให้พลาสมามีสีขาวขุ่นไม่สามารถนำไปใช้รักษาผู้ป่วยได้การดื่มน้ำก่อนบริจาคโลหิต30นาทีประมาณ 3-4 แก้วซึ่งเท่ากับปริมาณโลหิตที่เสียไปในการบริจาคจะทำให้โลหิตไหลเวียนดีขึ้นและช่วยลดภาวะการเป็นลมจากการบริจาคโลหิตได้งดเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ก่อนมาบริจาคโลหิตอย่างน้อย24ชั่วโมงงดสูบบุหรี่ก่อนและหลังบริจาคโลหิต1ชั่วโมงเพื่อให้ปอดฟอกโลหิตได้ดีหลังบริจาคโลหิตพักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่มที่เจ้าหน้าที่จัดไว้บริการและนั่งพักผ่อนอย่างน้อย15นาทีให้ดื่มน้ำมากกว่าปกติเป็นเวลา1วันไม่ควรรีบร้อนกลับควรนั่งพักจนแน่ใจว่าเป็นปกติหากมีอาการเวียนศีรษะคล้ายจะเป็นลมหรือรู้สึกผิดปกติให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ทราบทันทีหลีกเลี่ยงการขึ้นลงลิฟต์บันไดเลื่อนอาจทำให้รู้สึกวิงเวียนและเป็นลมได้ ถ้าโลหิตซึมออกมาจากรอยผ้าปิดแผลให้ใช้นิ้วมืออีกด้านหนึ่งกดลงบนผ้าก๊อซกดให้แน่นและยกแขนสูงไว้ประมาณ 3-5 นาทีหากยังไม่หยุดซึมให้กลับมายังสถานที่บริจาคโลหิตเพื่อพบแพทย์หรือพยาบาลหลีกเลี่ยงการทำซาวน่าหรือออกกำลังกายที่ต้องเสียเหงื่อมากๆไม่ใช้กำลังแขนที่เจาะบริจาคเช่นยกของหนักเป็นเวลา24ชั่วโมงหลังการบริจาคโลหิตควรพักผ่อนและหลีกเลี่ยงการทำกิจกรรมต่อเนื่องเป็นระยะเวลานานอาทิการเดินซื้อของอยู่ในบริเวณที่แออัดหรืออากาศร้อนอบอ้าวเป็นต้นผู้บริจาคโลหิตที่ทำงานปีนป่ายที่สูงหรือทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักรกลควรหยุดพัก1วันหลังจากบริจาคโลหิตให้รับประทานอาหารตามปกติไม่จำเป็นต้องรับประทานอาหารเพิ่มขึ้นเพื่อชดเชยโลหิตที่บริจาครับประทานธาตุเหล็กวันละ1เม็ดจนหมดชดเชยเหล็กที่เสียไปจากการบริจาคโลหิตและป้องกันการขาดธาตุเหล็กเพื่อให้สามารถบริจาคโลหิตได้อย่างสม่ำเสมอการรับประทานธาตุเหล็กบำรุงโลหิตพร้อมกับเครื่องดื่มที่มีวิตามินซีสูงเช่นน้ำส้มน้ำฝรั่งหรือน้ำมะเขือเทศจะทำให้ร่างกายดูดซึมธาตุเหล็กได้ดียกเว้นชาเขียวเพราะจะไปขัดขวางการดูดซึมของธาตุเหล็กจบบทความประจำวันเรื่องเตรียมตัวอย่างไรเมื่อไปบริจาคโลหิตเรียบเรียงและนำเสนอโดยคณิษฐายิ้มดีท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศโทรศัพท์022773804ในวันและเวลาราชการ
4: อุ้ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
5: หยุดจ้ะหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
4: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวเอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวค่อยกดปลอดภัยชัว
6: เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
1: การเป็นข้าราชการนั้นสำคัญที่สุดคือต้องมีความสุจริตกล่าวคือต้องทำแต่สิ่งที่ดีที่ถูกต้องพูดแต่สิ่งที่ดีที่เหมาะสมและคิดแต่สิ่งที่ดีที่เป็นธรรมจึงขอให้ข้าราชการทุกคนปลูกฝังอบรมคุณธรรมข้อนี้ให้เจริญงอกงามพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวพรหมธิดาทิพยานนท์บรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดีอ่าน

0: ่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเล็กที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข
1: มองไม่ชัดใช้ชีวิตลำบากหรือปวดเข่าเดินไม่สะดวกมานานรู้หรือไม่สิทธิบัตรทองสามารถเข้ารับการรักษาได้ที่โรงพยาบาลสิริเวชลำพูนผ่าตัดรักษาโรคต้อกระจกช่วยให้กลับมามองเห็นชัดขึ้นใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขกับครอบครัวอีกครั้งผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียมสำหรับผู้ที่มีอาการข้อเข่าเสื่อมลดอาการปวดเพิ่มคุณภาพชีวิตให้ดียิ่งขึ้นดูแลโดยทีมแพทย์เฉพาะทางมาตรฐานโรงพยาบาลเอกชนสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร053-582-888โรงพยาบาลสิริเวชลำพูนอุ่นใจใกล้บ้านแพทย์เชี่ยวชาญบริการเยี่ยม
2: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร
3: ์สถาบันหลักของชาติคือหัวใจที่ยึดโยงคนไทยทุกคนไว้ด้วยกันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความมั่นคงและความภาคภูมิใจการทำความดีไม่จำเป็นต้องยิ่งใหญ่เริ่มได้จากตัวเราด้วยจิตสำนึกที่ดีซื่อสัตย์มีวินัยเคารพกฎและช่วยเหลือผู้อื่นเพราะทุกความดีคือพลังสำคัญของสังคมมาร่วมกันสร้างสรรค์สิ่งดีงามเพื่อสืบสานคุณค่าของสถาบันหลักของชาติให้มั่นคงและยั่งยืนตลอดไปด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
4: ์อุ๊ยคุณพ่อชะลอชะลอก่อนค่ะอย่าเพิ่งขับฝ่าไปนะอันตรายดูข้างหน้าสิน้ำท่วมเยอะเลย
5: จริงด้วยแล้วคุณแม่รู้ได้ยังไงคะว่าน้ำท่วมประมาณไหนถึงไม่ควรขับลุยไป
4: ก็ใช้ประสบการณ์จากที่เราเจอน้ำท่วมแถวนี้เป็นประจำไงลูกคุณแม่เลยต้องใช้วิธีประเมินด้วยสายตาเทียบดูฟุตบาทดูล้อรถอย่างถ้าน้ำล้นฟุตบาทออกมาแบบนี้เนี่ยนะก็แสดงว่าระดับเนี้ยเริ่มเสี่ยงละหรือง่ายที่สุดก็คือสังเกตจากรถคันอื่นที่ไปทางเดียวกันกับเราเอาค่ะ
6: แต่ถ้าน้ำท่วมสูงเกิน40เซนติเมตรหรือแตะตัวถังอันนี้อันตรายยิ่งรถเก๋งอย่างเรานะแค่เจอน้ำท่วมครึ่งล้อยิ่งเสี่ยงกว่ารถกระบะอีกนะลูก
5: เข้าใจแล้วค่ะคุณพ่อคุณแม่เพื่อความปลอดภัยงั้นเราไปทางอื่นดีกว่าค่ะ
6: โอเคครับลูก
7: รู้ภัยเข้าใจรับมือได้ปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
8: ์ก็แดดมันร้อนคนไม่ใช่หุ่นยนต์ที่จะทนออมเงินแบบเต็มทุกวันถ้าอยากได้อะไรที่ออมแล้วคุ้มต้องนี่เลยสลากออมทรัพย์ทอส.ใช่ครับฟังไม่ผิดที่ทอส.ไม่ได้มีแค่สินเชื่อบ้านแต่มีสลากออมทรัพย์ด้วยเปลี่ยนการออมธรรมดาให้คุ้มกว่าเดิมไม่ว่าใครก็รับโชคใหญ่ได้ทุกเดือนแค่ซื้อก็มีสิทธิ์ลุ้นล้านทันทีเมื่อถูกรางวัลรับเต็มๆแบบไม่เสียภาษีซื้อได้แล้ววันนี้ที่ทอส.ทุกสาขาแอป GHB Allgen หรือ GH Bank Social Media ทุกช่องทางเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
3: ถ้าหากคุณอยากให้ธุรกิจเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นเข้าถึงลูกค้าตรงกลุ่มทันสมัยและน่าเชื่อถือสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz ไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการให้เสียงของเราขับเคลื่อนธุรกิจของคุณโทรมาหาเราสิครับ053-525-565หรือ053-525-566สวท.ลำพูนคลื่นวิทยุที่คุณวางใจ
0: ท่านกำลังให้เกียรติตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM ความถี่95เมกะเฮิรตซ์ วิทยุแห่งประเทศไทยคือความหูกู้ความสุขช่วงเวลาต่อจากนี้ไปสวทลปูน FM 95ร่วมกับเครือข่ายศิลปินขับซอปืนบ้านล้านนาเสนอรายการมรดกล้านนา95ป่าม่วนเพื่อร่วมสืบสานวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าทางด้านภาษาวรรณกรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อเป็นมรดกสืบสานรักษาจนถึงเจ้นลูกเจ้นหลานมรดกล้านนา95ป่าม่วน

ฟังที่เคารพทุกท่านซอที่ท่านจะได้รับฟังต่อไปนี้คือซอเรื่องประเพณีวิถีชาวบ้านประพันธ์บทซอโดยคุณแม่จันทร์สมสายธาราเรียบเรียงและซอโดยพี่อ้ายกวนดาเชียงตาและน้องแสงเอ้ยสุริยมนต์ขอเชิญรับฟังได้แล้วเจ้า

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้ประชาชนใช้สิทธิ์โครงการไทยช่วยไทยพลัส6040ซื้อผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญาชุมชนภายในงานศิลปาชีพประทีปไทยโอท็อปหลอมดวงใจด้วยพระบารมีอย่างคึกคักนายกรัฐมนตรีเปิดกิจกรรมรณรงค์ต้านภัยออนไลน์สัญจรผนึกกำลังทุกภาคส่วนปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีและสร้างภูมิคุ้มกันให้ประชาชนรู้เท่าทันภัยออนไลน์สมาคมกีฬาตะกร้อแห่งประเทศไทยเตรียมชำระค่าปรับแทนนักกีฬาและเจ้าหน้าที่จากบทลงโทษของสหพันธ์ตะกร้อนานาชาติกรณียุติการแข่งขันกับมาเลเซียในรอบชิงชนะเลิศเซปักตะกร้อเวิลด์คัพ2026ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: ประชาชนจากทั่วทุกสารทิศเดินทางเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาอย่างต่อเนื่อง
2: ตลอดทั้งวันนี้ประชาชนจากทั่วทุกสารทิศเดินทางเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทและเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังกันอย่างต่อเนื่องโดยนางชายาโสภาอายุ65ปีกล่าวว่ารู้สึกซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณที่ทั้งสองพระองค์ทรงดูแลและช่วยเหลือประชาชนทั้งการเสด็จเยี่ยมประชาชนการส่งเสริมศิลปาชีพและการช่วยเหลือผ่านมูลนิธิเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยซึ่งการได้มากราบทั้งสองพระองค์ถือเป็นโอกาสสำคัญในการแสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้
3: เข้ากราบทั้งสองพระองค์อยู่แล้วศรัทธานับถือหาคำเปรียบไม่ได้เลยท่านอบเยี่ยมประชาชนน่ะชอบศิลปาชีพเพราะว่าทำให้ประชาชนมีอาชีพพระองค์พานี้เพื่อนพึ่งพายามยากนี่ก็ดีมากเลยเป็นสิ่งที่ดีที่สุดที่ดีมากที่เราได้มีโอกาสได้มาตรงนี
2: ้เช่นเดียวกับนางสาวบวยเฮียงแซ่โคงอายุ75ปีกล่าวว่าเดินทางมามากกว่า10ครั้งเพราะรู้สึกสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทั้งสองพระองค์ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนทั้งด้านการส่งเสริมอาชีพและความเป็นอยู่ของประชาชนรวมถึงพระราชทานแนวทางให้ประชาชนรู้จักขยันอดทนและพึ่งพาตนเองจึงตั้งใจนำสิ่งดีๆที่

0: ที่พระองค์ทรงพระราชทานมาปรับใช้ในชีวิตประจำวัน
1: ประทับใจทุกอย่างท่านให้ความช่วยเหลือประชาชนห่วงประชาชนแล้วก็สอนให้เรารู้จักสู้รู้จักอดทนก็รู้สึกว่าทุกพระองค์อ่ะเขาก็ทำเพื่อประชาชนของท่านแล้วก็ให้สิ่งที่ดีๆกับประชาชน
0: ทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทและถวายสการะพระศพณพระที่นั่งพิมานรัตยาตั้งแต่เวลา 8:15 นถึง 20:00 นโดยจุดคัดกรองจะปิดเวลา 19:00 นปุริมปราศโสภาภาครายงาน
2: ประชาชนเลือกซื้อผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญาชุมชนทั่วประเทศ77จังหวัดกว่า 2,500 ร้านค้าในงานศิลปาชีพประทีปไทยโอท็อปหลอมดวงใจด้วยพระบารมีอย่างคึกคักพร้อมใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัส60-40สนับสนุนผู้ประกอบการชุมชนไทย
0: บรรยากาศงานศิลปาชีพประทีปไทยโอท็อปหลอมดวงใจด้วยพระบารมีในวันหยุดสุดสัปดาห์เป็นไปอย่างคึกคักประชาชนยังคงเดินทางเข้าร่วมงานกันอย่างต่อเนื่องซึ่งภายในงานได้รวบรวมผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญาชุมชนทั่วประเทศ77จังหวัดกว่า 2,500 ร้านค้าโดยมีไฮไลท์สำคัญคือส่วนโครงการมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพที่นำผ้าไทยทรงคุณค่ากว่า 300,000 ผืนจากช่างฝีมือชั้นครูมาจัดแสดงและจำหน่ายพร้อมด้วยโซนผ้าไทยใส่ให้สนุกที่ประสานดีไซน์ร่วมสมัยกับแนวคิดแฟชั่นยั่งยืนและโซนโอท็อปพรีเมียมที่คัดสรรสินค้า 3-5 ดาวจากทุกภูมิภาคนอกจากนี้ยังมีฟู้ดฮอลล์ขนาดใหญ่รวมเมนูเด็ดจากทั่วประเทศให้เลือกสรรในที่เดียวโดยประชาชนสามารถใช้สิทธิโครงการไทยช่วยไทยพลัส60-40เพื่อบรรเทาค่าใช้จ่ายได้อีกด้วยนางบรรจารัตน์ธนชลวรพงศ์ชาวกรุงเทพมหานครเปิดเผยว่ามาร่วมงานนี้เป็นประจำทุกครั้งเขาเป็นงานที่รวบรวมสินค้าดีจากทุกจังหวัดมาไว้ในที่เดียวสะดวกต่อการเลือกซื้อโดยในวันนี้ตั้งใจมาเลือกซื้ออาหารเด็ดประจำภูมิภาคต่างๆพร้อมระบุว่าโครงการไทยช่วยไทยพลัสช่วยให้ประหยัดได้มากและยังช่วยตัดสินใจซื้อสินค้าที่มีราคาสูงขึ้นได้ง่ายขึ้นด้วย
3: มาทุกปีเลยค่ะเขารวมของดีๆทุกๆอย่างของแต่ละจังหวัดมาเราไม่ต้องไปเดินหามาที่นี่ทีเดียวก็ได้ครบสะดวกเลยดีค่ะประหยัดบางคนที่เขาไม่มีอ่ะแล้วเขาอยากกินของที่มันแพงขึ้นเขาก็สามารถกล้าซื้อได้นะคะเท่าที่เห็นในตลาด
0: ขณะที่นางสาววิจิตราระบุว่ามาร่วมงานนี้เป็นประจำเช่นกันเนื่องจากชื่นชอบอาหารท้องถิ่นที่นำมาจำหน่ายภายในงานรวมถึงสินค้าที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวซึ่งหาซื้อที่อื่นไม่ได้โดยยืนยันว่าแม้จะมีโครงการไทยช่วยไทยพลัสหรือไม่ก็ยังคงตั้งใจมาร่วมงานนี้เช่นเดิม
4: มาเป็นประจำค่ะเพราะว่าอาหารอร่อยแล้วก็สินค้าแบบว่าไม่ได้มีได้ทั่วไปในห้างสรรพสินค้าอะไรเหมือนเป็นที่รวมในงานเดียวกันเลยค่ะสะดวกค่ะเพราะว่าก็ไม่ต้องไปตลาดที่ต่างจังหวัดไกลๆอะไรเงี้ยค่ะ
0: โดยผู้สนใจสามารถเข้าร่วมงานได้ถึงวันพรุ่งนี้ตั้งแต่เวลา 10:00 น.ถึง 21:00 นณ อาคารชาเลนเจอร์ 1-3 อิมแพคเมืองทองธานีศิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
2: นายกรัฐมนตรีระบุรัฐบาลกำหนดการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีเป็นวาระแห่งชาติพร้อมเร่งบูรณาการทุกภาคส่วนตัดวงจรบัญชีม้าซิมม้าและเส้นทางการเงินและขยายความร่วมมือระหว่างประเทศกวาดล้างแก๊งคอลเซ็นเตอร์และเครือข่ายอาชญากรรมข้ามชาติน
5: ายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานเปิดกิจกรรมนิทรรศการการรณรงค์ต้านภัยออนไลน์สัญจร DE Digital Chill Forum ครั้งที่1ภายใต้แนวคิดเรียนรู้ก่อนออกเดินทางในโลกดิจิทัลโดยระบุว่าปัจจุบันเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันมากขึ้นทั้งการสื่อสารการทำธุรกรรมการซื้อขายการศึกษาและการประกอบอาชีพขณะเดียวกันอาชญากรรมออนไลน์ก็พัฒนาอย่างรวดเร็วและซับซ้อนขึ้นรัฐบาลจึงกำหนดการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีเป็นวาระแห่งชาติเร่งบูรณาการทุกภาคส่วนตัดวงจรบัญชีม้าซิมม้าและเส้นทางการเงินพร้อมขยายความร่วมมือระหว่างประเทศกวาดล้างแก๊งคอลเซ็นเตอร์และเครือข่ายอาชญากรรมข้ามชาติโดยพบว่าอาชญากรรมที่เกี่ยวข้องกับคอลเซ็นเตอร์และสแกมเมอร์ในช่วง 6-7 เดือนที่ผ่านมาลดลงกว่า50%เพราะมองว่าภูมิคุ้มกันของประชาชนคือเกราะป้องกันที่ดีที่สุดจึงต้องสร้างความรู้และทักษะให้ประชาชนรู้เท่าทันภัยออนไลน์โดยเฉพาะการหลอกให้โอนเงินและการลงทุนที่อ้างผลตอบแทนสูงพร้อมเตือนประชาชนอย่าหลงเชื่อหรือโลภ พราะ Easy Money ไม่มีอยู่จริงดังนั้นควรตรวจสอบข้อมูลให้รอบคอบก่อนทำธุรกรรมทุกครั้งเพื่อป้องกันการสูญเสียทรัพย์สินและไม่ตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพ
6: การหลอกลวงทางเทคโนโลยีการสื่อสารเนี่ยมันเกิดขึ้นตลอดเวลาในเรื่องพื้นฐานอย่างเช่นถ้าใครโทรมาขอให้โอนเงินหรือว่าเราไปทำผิดตรงนั้นมาตรงนี้มาต้องจ่ายค่าปรับอะไรเงี้ยขอให้บอกกับตัวเองก่อนว่าไม่ต้องทำตามนั้นไม่ว่าเขาจะขู่ยังไงก็ตาม
5: สำหรับกิจกรรมในเทศกาลการรณรงค์ต้านภัยออนไลน์สัญจร DE Digital Chill Forum กำหนดจัดรวม3ครั้งโดยครั้งที่1ระหว่างวันที่15ถึง16สิงหาคมนี้ณสถานีกรุงเทพหรือหัวลำโพงกรุงเทพมหานครก่อนเดินทางต่อไปจัดกิจกรรมครั้งที่2ที่จังหวัดอุทัยธานีและครั้งที่3ที่จังหวัดสงขลาผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
2: สำนักงานตำรวจแห่งชาติปฏิบัติการกวาดล้างเครือข่ายนอมินีต่างด้าวที่เกาะสมุยตามนโยบายรัฐบาลพลตำรวจเอกสำราญนวลมารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินำกำลังตำรวจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเปิดปฏิบัติการทลายเครือข่ายนอมินีต่างด้าวเฟส7ในพื้นที่อำเภอเกาะสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานีเพื่อตรวจสอบการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวที่อาจใช้คนไทยถือหุ้นแทนหรือนอมินีตามนโยบายของรัฐบาลการปฏิบัติการครั้งนี้เจ้าหน้าที่ได้วิเคราะห์ข้อมูลนิติบุคคลในอำเภอเกาะสมุยกว่า 12,900 บริษัทพบบริษัทจำนวน 8,254 แห่งมีผู้ถือหุ้นต่างชาติและอีก875แห่งมีลักษณะอาจเข้าข่ายนอมินีก่อนนำมาขยายผลจนพบกลุ่มเป้าหมายที่มีการครอบครองที่ดินและสิ่งปลูกสร้างรวมกว่า33ไร่และมีมูลค่าประมาณ 1,500 ล้านบาทจึงนำไปสู่การร้องทุกข์ดำเนินคดีโดยวันนี้เจ้าหน้าที่ดำเนินการจับกลุ่มผู้ต้องหาตามหมายจับได้ทั้งหมด27รายส่วนใหญ่เป็นชาวรัสเซียฝรั่งเศสและอิสราเอลอย่างไรก็ตามจากการตรวจสอบจึงพบว่าพฤติการของกระบวนการนอมินีจะใช้คนไทยถือหุ้นแทนชาวต่างชาติเพื่อทำธุรกิจประเภทอสังหาริมทรัพย์ซื้อและให้เช่าวิลล่าหรูรวมถึงจัดตั้งบริษัทเพื่อขอใบอนุญาตทำงานและวีซ่าธุรกิจทั้งนี้สำนักงานตำรวจแห่งชาติจะไม่หยุดยั้งเพียงแค่ในพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งแต่จะขยายผลปราบปรามในทุกพื้นที่ทั่วประเทศอย่างจริงจังและต่อเนื่องกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมจัดงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ2569ชูแนวคิด AI นวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน
7: นายชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.เป็นประธานเปิดงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ2569ภายใต้แนวคิดวิทยาศาสตร์ฉลาดรู้ก้าวสู่อนาคตที่ยั่งยืนหรือ Intelligence in Science for a Sustainable Futureจัดขึ้นณอาคาร 9-11 Impact เมืองทองธานีโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอว.กล่าวว่าโลกกำลัง

0: หรือ NSM ยังเตรียมขยายโอกาสการเรียนรู้สู่ภูมิภาคในงานมหกรรมวิทย์ภูมิภาคระหว่างวันที่18ถึง20สิงหาคมนี้ณมหาวิทยาลัยแม่โจ้จังหวัดเชียงใหม่และมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครชวนันท์มาลีรายงาน
1: กระทรวงสาธารณสุขเตรียมจัดงานมหกรรมนวดไทยและเวลเน็ตแห่งชาติ2569ชูจุดแข็งนวดไทยยกระดับสู่อุตสาหกรรมสุขภาพมูลค่าสูงตั้งเป้าผลักดันไทยเป็นศูนย์กลางเวลเน็ตระดับโลก
2: นายพัฒนาพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเปิดเผยว่ากระทรวงสาธารณสุขเตรียมจัดงานมหกรรมนวดไทยและเวลเนสแห่งชาติ2569หรือ National นวดไทย and Wellness Expo 2026ภายใต้แนวคิดเชิดชูภูมิปัญญาไทยต่อยอดเศรษฐกิจก้าวไกลสู่สากลทั้งนี้ในปัจจุบันโลกกำลังเปลี่ยนผ่านเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจสุขภาพอย่างเต็มรูปแบบซึ่งเป็นโอกาสยุทธศาสตร์สำคัญที่ประเทศไทยจะยกระดับขีดความสามารถการแข่งขันโดยใช้นวดไทยซึ่งเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่ยูเนสโกให้การรองรับเป็นตัวขับเคลื่อนหลักเนื่องจากไทยมีบุคลากรด้านนวดและสปาที่เข้มแข็งกว่า 290,000 คนสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจในปัจจุบันสูงถึง 1,450,000 ล้านบาทซึ่งการจัดงานในครั้งนี้ถือเป็นครั้งแรกที่จัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่โดยคาดว่าจะมีผู้มาเยี่ยมชมตลอดงาน3วันไม่ต่ำกว่า 2-30,000 คนขณะที่นายแพทย์พงศธรพอกเพิ่มดีอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือกกล่าวเสริมว่างานในครั้งนี้จะเป็นเวทีรวบรวมนวัตกรรมผู้ประกอบการหมอนวดผู้ผลิตสมุนไพรและพันธมิตรจากต่างประเทศเพื่อเป็นการปูทางและต่อยอดไปสู่การประชุมระดับโลก Global Wellness Summit 2026ที่จังหวัดภูเก็ตโดยภายในงานจะมีการแสดงศักยภาพของไทยตั้งแต่รากฐานภูมิปัญญางานวิจัยนวัตกรรมและการจับคู่ธุรกิจระดับนานาชาติพร้อมเปิดโอกาสให้ประชาชนได้สัมผัสกับบริการนวดรักษาและคำแนะนำการดูแลสุขภาพจากหมอพื้นบ้านทั่วประเทศกว่า100คนอีกด้วยทั้งนี้รัฐบาลขอเชิญชวนประชาชนและผู้ที่สนใจร่วมงานมหกรรมนวดไทยและเวลเนสแห่งชาติ2569ระหว่างวันที่20ถึง22สิงหาคมนี้ตั้งแต่เวลา 9:00 น.เป็นต้นไปณศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์เพื่อร่วมสัมผัสภูมิปัญญาไทยสัมผัสฝีมือหมอนวดชั้นครูและร่วมผลักดันซอฟต์พาวเวอร์ไทยให้ก้าวไกลในระดับสากลนันทภาแสนตุ้มรายงาน
1: จังหวัดภูเก็ตจัดกิจกรรมสปาการกุศลเฉลิมฉลองคุณค่าความเป็นแม่เนื่องในเดือนแห่งวันแม่พร้อมเดินหน้าส่งเสริมบทบาทสตรีงานบริการในวิชาชีพสปาเพื่อยกระดับสปาแอนด์เวลเนสสู่ระดับนานาชาติน
3: ายสุภชัยสิงสาเจ้าของและผู้ก่อตั้งภูมิมนตราสปาจังหวัดภูเก็ตกล่าวถึงการจัดกิจกรรมสปาการกุศลเนื่องในเทศกาลเดือนแห่งวันแม่ภายใต้แนวคิดเฉลิมฉลองคุณค่าความเป็นแม่เพื่อร่วมขับเคลื่อนและยกย่องคุณค่าของผู้หญิงในทุกบทบาททั้งการเป็นแม่ผู้ดูแลครอบครัวและผู้ประกอบอาชีพโดยเฉพาะสตรีที่ทำงานในธุรกิจสปาและเวลเนสที่มีคุณค่าด้วยศาสตร์ของวิชาชีพทั้งนี้มีกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพและผ่อนคลายพร้อมการนวดเอกลักษณ์เฉพาะของภูมิมนตราทั้งเวลเนสแอนด์รีแลกซ์ชั่นซีซันและซิกเนเจอร์ภูมิมนตรามัสซาจเพื่อมอบประสบการณ์ด้านสุขภาพและการผ่อนคลายอย่างไรก็ตามการจัดงานในครั้งนี้ต้องการส่งเสริมให้สังคมเห็นคุณค่าและยอมรับวิชาชีพด้านสปาและการนวดมากยิ่งขึ้นเนื่องจากเป็นส่วนหนึ่งของการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพหรือ Wellness Tourismและเป็นอีกหนึ่งจุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยวและผู้มาเยือนจังหวัดภูเก็ตรวมถึงการยกระดับสู่การเป็นสปาแอนด์เวลเนสทัวริซึมระดับนานาชาตินอกจากนี้ยังเป็นการสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพและคุณภาพชีวิตของสตรีในจังหวัดภูเก็ตซึ่งรายได้จากกิจกรรมโดยไม่หักค่าใช้จ่ายจะมอบให้กับคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดภูเก็ตเพื่อใช้สนับสนุนการพัฒนาสตรีในพื้นที่นวพันธ์พรายพันธ์สวทภูเก็ตรายงาน
4: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
5: เมื่ออายุมากขึ้นเรื่องเล็กๆอาจทำให้ใจเราเหนื่อยล้าได
6: ้บางวันก็เครียดนอนไม่หลับใจไม่ค่อยสงบ
5: เพียงหยุดหายใจเข้ารู้ตัวหายใจออกอย่างผ่อนคลายฝึกสติวันละนิดช่วยให้ใจสงบลดความเครียด
6: พอฝึกสติแล้วใจ

0: เบาขึ้นชีวิตก็มีความสุขมากขึ้น
1: 20:18 น.รับฟังข่าวต่างประเทศครับกระทรวงการต่างประเทศซาอุดีอาระเบียออกแถลงการประณามอย่างรุนแรงต่อกรณีที่กองทัพอิหร่านโจมตีเรือบรรทุกน้ำมัน2 ลำของบริษัทน้ำมันแห่งชาติอาบูดาบีซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์หรือ UAE ในช่องแคบฮอร์มุซซึ่งเป็นเส้นทางขนส่งน้ำมันที่สำคัญของโลกเมื่อวันที่13 สิงหาคมที่ผ่านมาพร้อมเน้นย้ำว่าการกระทำดังกล่าวของอิหร่านถือเป็นการละเมิดกฎหมายระหว่างประเทศอย่างร้ายแรงและเป็นภัยคุกคามโดยตรงต่อความปลอดภัยในการเดินเรือและความมั่นคงด้านพลังงานของโลกกระทรวงการต่างประเทศซาอุดีอาระเบียยังเน้นย้ำถึงจุดยืนของรัฐบาลซาอุดีอาระเบียในการสนับสนุนให้ UAE ดำเนินมาตรการต่างๆเพื่อปกป้องอธิปไตยความมั่นคงและทรัพยากรของประเทศสำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างแถลงการของกองทัพฝ่ายรัฐบาลเยเมนซึ่งได้รับการสนับสนุนจากซาอุดีอาระเบียและนานาชาติที่กล่าวหาว่ากลุ่มกบฏฮูตีเปิดปฏิบัติการโจมตีเมืองท่าโมคาทางตะวันตกของเยเมนเมื่อวันที่14 สิงหาคมที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย8 รายและส่งผลให้เรือพาณิชย์ที่กำลังขนถ่ายสินค้าอยู่ที่ท่าเรือในเมืองแห่งนี้ได้รับความเสียหายขณะเดียวกันแหล่งข่าวด้านการทหารที่ใกล้ชิดกับกลุ่มกบฏฮูตีซึ่งได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านเปิดเผยว่ากลุ่มกบฏฮูตีส่งอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนโจมตีอาคารแห่งหนึ่งของซาอุดีอารามโกซึ่งเป็นบริษัทน้ำมันแห่งชาติของซาอุดีอาระเบียในจังหวัดนัจรอนทางตะวันตกเฉียงใต้ของซาอุดีอาระเบียแต่ไม่ได้เปิดเผยถึงรายละเอียดเพิ่มเติมสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างแถลงการของสถาบันภูมิศาสตร์แห่งชาติของสเปนที่ระบุว่าเกิดเหตุแผ่นดินไหวขนาด 5.0 ในเมืองกรานาดาแคว้นอันดาลูเซียทางตอนใต้ของสเปนเมื่อเวลา1 นาฬิกาวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นด้วยจุดศูนย์กลางของแผ่นดินไหวอยู่ที่ระดับความลึกประมาณ2 กิโลเมตรส่งผลให้อาคารหลายแห่งและรถยนต์บางส่วนได้รับความเสียหายอย่างไรก็ตามยังไม่มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากเหตุแผ่นดินไหวครั้งนี้ขณะที่นายอันโตนิโอซานส์กาเบโยรองผู้ปกครองแคว้นอันดาลูเซียยืนยันว่ารัฐบาลแคว้นอันดาลูเซียประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในพื้นที่แล้วพร้อมกันนี้ยังขอความร่วมมือให้ประชาชนในเมืองกรานาดาตั้งสติและหลีกเลี่ยงการเข้าออกอาคารโดยไม่จำเป็นเพื่อความปลอดภัยต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
2: การแข่งขันเทนนิสเยาวชนนานาชาติ World Tennis Tour Junior ระดับ J30 รายการ ITF Junior World Tennis Tour J30 สนาม2ที่ ALMX Impact Tennis and Sport Center เมืองทองธานีรอบชิงชนะเลิศประเภทชายเดี่ยววีรวิทย์กัมพุชแชมป์สัปดาห์แรกทำผลงานได้ดีกว่าเอาชนะคุรานุสุเกะซูซูกิจากญี่ปุ่นไป2-1เซต6-3 2-6และ6-3ขึ้นแท่นแชมป์ชายเดี่ยวเวิลด์เทนนิสจูเนียร์เป็นสัปดาห์ที่2ติดต่อกันพร้อมรับคะแนนสะสมอันดับเยาวชนโลก30 คะแนนด้านประเภทหญิงเดี่ยวโชเตรินแก้วกายังคงฟอร์มแข็งแกร่งเอาชนะสอนวิสากุลพิสารรัตน์ไป2 เซตรวด6-3และ6-2ส่งผลให้โชเตรินคว้าตำแหน่งแชมป์หญิงเดี่ยวไปครองพร้อมรับคะแนนสะสมอันดับเยาวชนโลก30 คะแนนขณะที่สอนวิสาได้รองแชมป์สัปดาห์ที่2ติดต่อกันรับไป18 คะแนนประเภทชายคู่ธรรมพันธราธรกับไตรศรีเสนชนะธรรมะโคสิริกับคุรานุสุเกะซูซูกิจากญี่ปุ่น2-1เซต5-7 7-5และซูเปอร์ไทเบรก10-3ส่งผลให้ธรรมกับไตรได้ครองแชมป์ชายคู่ร่วมกันพร้อมรับคะแนนสะสมอันดับเยาวชนโลกคนละ 6.25 คะแนนและประเภทหญิงคู่ปวีณออนนวลศรีกับพิชยาพักสีมุกพ่ายให้กับชเวโซอึนกับจังจีวอนจากเกาหลีใต้0-2เซต5-7 และ1-6ส่งผลให้ปวีณออนกับพิชยาพักได้รองแชมป์พร้อมคะแนนคนละ 3.25 คะแนนส่วนคู่เกาหลีใต้ในฐานะแชมป์ได้คะแนนคนละ 6.25 คะแนนการแข่งขันกอล์ฟรายการสิงห์ SATTDT หัวหิน2026ที่รอยัลหัวหินกอล์ฟคอร์สจังหวัดประจวบคีรีขันธ์รอบสุดท้ายโปรแฟงธนกรตอสีนำม้วนเดียวจบทำ1อันเดอร์พา71จบ3วันสกอร์รวม13อันเดอร์พาทิ้งอันดับ2สุภคมมีสมที่ตามหลังอยู่6สโตรกคว้าแชมป์สิงห์ SATTDT หัวหิน2026ไปครองได้สำเร็จพร้อมรับเงินรางวัล 100,000 บาทนายธนาชัยประสิทธิ์นายกสมาคมกีฬาตะกร้อแห่งประเทศไทยเปิดเผยถึงกรณีผลการพิจารณาของสหพันธ์ตะกร้อนานาชาติหรืออิสตาฟในรอบชิงชนะเลิศเซปักตะกร้อเวิลด์คัพ2026ที่ประเทศมาเลเซียว่านักกีฬาจำนวน5 รายผู้ฝึกสอนจำนวน2 รายและผู้จัดการทีมจำนวน1 รายของทีมชาติไทยถูกพิจารณาว่า

0: ว่ามีความผิดตามข้อบังคับและกฎระเบียบการแข่งขันจากกรณีการยุติการแข่งขันเป็นเวลามากกว่า15นาทีส่งผลกระทบต่อการดำเนินการแข่งขันและการถ่ายทอดสดในการแข่งขันระหว่างทีมชาติไทยและมาเลเซียโดยกำหนดให้ผู้ที่เกี่ยวข้องชำระค่าปรับภายใน14วันนับจากวันที่ได้รับแจ้งผลการพิจารณาหากไม่ชำระค่าปรับภายในกำหนดอาจส่งผลให้ถูกระงับสิทธิ์การเข้าร่วมการแข่งขันและกิจกรรมกีฬาตะกร้อทั้งในประเทศและต่างประเทศโดยกลุ่มนักกีฬาอาจถูกระงับสิทธิ์เป็นเวลา1ปีและกลุ่มผู้ฝึกสอนและผู้จัดการทีมอาจถูกระงับสิทธิ์เป็นเวลา2ปีทั้งนี้นายกสมาคมกีฬาตะกร้อแห่งประเทศไทยยืนยันว่าสมาคมกีฬาตะกร้อแห่งประเทศไทยเคารพกระบวนการพิจารณาและคำตัดสินของสหพันธ์ตะกร้อนานาชาติโดยภายหลังการพิจารณาร่วมกันอย่างรอบคอบทางสมาคมกีฬาตะกร้อแห่งประเทศไทยได้จัดประชุมคณะกรรมการบริหารเป็นกรณีเร่งด่วนและมีมติเป็นเอกฉันท์ให้สมาคมรับผิดชอบชำระค่าปรับทั้งหมดแทนนักกีฬาผู้ฝึกสอนและผู้จัดการทีมที่ได้รับผลกระทบโดยมูลค่าค่าปรับรวมคาดว่าจะอยู่ที่ประมาณ 50,000 ดอลลาร์สหรัฐเพื่อให้เรื่องดังกล่าวได้รับการยุติและคลี่คลายโดยเร็วเปิดโอกาสให้นักกีฬาผู้ฝึกสอนและผู้จัดการทีมทุกคนกลับมามีสิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขันและปฏิบัติหน้าที่ทั้งในประเทศและต่างประเทศได้โดยเร็วที่สุดทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน20ปีเข้ารายงานตัวเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการเก็บตัวทำการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์เอเชียรุ่นอายุไม่เกิน20ปี2027รอบคัดเลือกที่อาคาร FA Thailand โดยในการรายงานตัวครั้งนี้นักกีฬาจะเดินทางไปพัฒนาสปอร์ตรีสอร์ทจังหวัดชลบุรีเพื่อเก็บตัวฝึกซ้อมทันทีโดยนักกีฬา2รายจะตามไปสมทบในภายหลังประกอบไปด้วยวีชั่นอินอารามและณัฐกิจโพสีโดยทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน20ปีจะมีเกมอุ่นเครื่อง2นัดพบกับทีมชาติอิหร่าน U20 ที่ชลบุรีสเตเดียมในวันที่19สิงหาคมนี้และอุ่นเครื่องอีก1นัดและจะมีการคัดเลือกนักกีฬาให้เหลือ23คนในวันที่29สิงหาคมก่อนเข้าสู่การแข่งขันต่อไปสำหรับโปรแกรมการแข่งขันของทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน20ปีในการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์เอเชียรุ่นอายุไม่เกิน20ปี2027รอบคัดเลือกนัดแรกทีมชาติไทย U20 จะพบกับสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ในวันที่31สิงหาคมนี้เวลา 19:30 นที่ชลบุรีสเตเดียมถ่ายทอดสดทางไทยรัฐทีวีช่อง32ผานิชคาดนารายงาน
1: อุ๊ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
2: หยุดจ้ะหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
1: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวเอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวค่อยกดปลอดภัยชัว
3: เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
4: วันนี้ธรรมะเพื่อชีวิตเสนอเรื่องการไม่ทำบาปโดยพระวิสุทธิ์ธีรพงศ
5: ์ขาดอากาศอยู่ได้เพียง 2-3 นาทีแต่ถ้าขาดความดีอยู่ร้อยปีก็ไม่มีประโยชน์เพราะนั้นท่านจึงบอกว่าคนเราทุกคนนั้นสูงต่ำอยู่ที่ทำตัวดีชั่วอยู่ที่ตัวทำเป็นการตอกย้ำให้ทราบว่ากรรมเป็นผู้ลิขิตชีวิตมนุษย์ดังพุทธพจน์ที่ได้อัญเชิญมาเป็นอุทเทศเทศนาณเบื้องต้นวันนะชัดจาวัสโรโหติณชัดจาโหติปรมโนกรรมมุนาวัสโรโหติกรรมมุนาโหติปรมโนแปลความว่าจะเลวสามต่ำช้าหรือจะสูงส่งล้ำเลิศหาใช่เพราะชาติตระกูลไม่แต่เป็นเพราะกรรมคือการกระทำ
6: ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกกลโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
4: หน้าที่ของข้าราชการทุกฝ่ายนั้นอาจแบ่งได้เป็น2 ส่วน ส่วนหนึ่งคือการปฏิบัติงานตามภาระรับผิดชอบของตนให้สำเร็จผลอย่างมีประสิทธิภาพอีกส่วนหนึ่งคือการร่วมกับชาวไทยทุกคนในอันที่จะจะลงรักษาความดีงามในชาติบ้านเมืองจึงขอให้ข้าราชการทุกคนทุกฝ่ายตั้งใจขวนขวายปฏิบัติหน้าที่ทั้งนั้นให้ครบถ้วนสมบูรณ์พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวพรหมธิดาทิพยานนท์บรรณาธิการข่าวอรัญญาชมชื่นและชลธรจันยาอ่าน

0: เล่าเอาเรื่องรายการเพื่อประเทืองอารมณ์ประสมด้วยสาระ
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับในช่วงค่ำคืนของวันเสาร์เวลาประมาณตั้งแต่สองทุ่มครึ่งไปจนถึงสามทุ่มก็ได้เวลาที่รายการอ่านเล่าเอาเรื่องจะกลับมาพบกับท่านผู้ฟังเช่นเคยนะครับโดยที่มีผมวัฒนบุญจับมารับหน้าที่เล่าขานเรื่องราวต่างๆที่น่าสนใจให้ท่านได้ฟังกันอย่างต่อเนื่องในระหว่างนี้อ่านเล่าเอาเรื่องได้นำเอาวรรณนิยายอิงปงสวดานจีนที่ชื่อว่าห้องศิลป์มาคุยให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันการได้ฟังเรื่องราวห้องศิลป์นั้นจะทำให้เราเข้าใจเรื่องของความคิดความอ่านโดยเฉพาะยิ่งเกี่ยวกับเรื่องของเบื้องหลังของสงครามของถวยเทพรวมทั้งวิญญาณของนักรบผู้กล้าที่เขาว่าเป็นคนที่ทำหน้าที่ปกป้องบ้านเมืองของเขาตั้งแต่ในอดีตและบุคคลเหล่านี้ภายหลังก็ได้รับการสถาปนาเป็นเทวดาจีนการได้ฟังห้องศิลป์อย่างต่อเนื่องเนี่ยจะทำให้เราเข้าใจงานศิลปกรรมที่เกิดขึ้นในบรรดาศาสนสถานของจีนว่าทำไมถึงต้องทำหุ่นตัวใหญ่อย่างนี้สีนี้คืออะไรภาพที่เขียนที่อยู่ตามฝาผนังในส่วนที่อยู่ในสิ่งก่อสร้างคืออะไรอย่างไรมากขึ้นนะครับผลงานของห้องศิลป์นี้คือผลงานการเขียนของสีจงหลินตั้งแต่สมัยราชวงศ์ครั้งเก่าทีเดียวล่ะนะครับซึ่งการที่นำเอาเรื่องนี้มาคุยกันถือเป็นการนำเอากึ่งๆวรรณคดีมาอ่านให้ฟังแล้วก็ขยายความบ้างเล็กๆน้อยๆตามความจำเป็นนะครับนี่ก็เป็นคำแนะนำมาท่านผู้ฟังนั่นแหละว่าได้ยินชื่อห้องศิลป์มานานเหลือเกินแต่ไม่รู้สาระนั้นเป็นอย่างไรนะครับก็คงจะต้องบอกว่าท่านผู้ฟังที่ฟังกันอย่างต่อเนื่องคงจะจับความได้เป็นอย่างดีทีเดียวแล้วก็คงจะต้องบอกว่าขอขอบคุณจดหมายฉบับหนึ่งเป็นพิเศษนะครับเหตุที่พิเศษเพราะว่ามาจากที่ไกลมากๆเลยทีเดียวล่ะนะครับก็คือมาจากคุณกิ่งการชื่นชมซึ่งฟังรายการอยู่ที่บ้านหนองค้อเมืองมหาสารคามนะครับคงจะไม่ใช่ตามรายการเดียวด้วยนะครับเพราะว่าเท่าที่เขียนเล่าความมาในจดหมายนั้นนอกจากที่จะติดตามรายการอ่านเล่าเอาเรื่องมาแล้วนะครับก็ยังมีส่วนที่ผมไปพูดคุยในรายการอื่นๆด้วยนะไม่ว่าจะเป็นสบายๆหลังข่าวเลยก็แล้วแต่นะครับแล้วก็รายงานการรับฟังมารวมทั้งเป็นกำลังใจให้ได้ทำงานดีๆให้กับคนไทยรวมทั้งลูกหลานตลอดไปด้วยนะครับตรงนี้รับปากท่านผู้ฟังทุกคนนะโดยเฉพาะคุณกิ่งการชื่นชมด้วยนะครับว่าถ้ายังมีแรงอยู่ยังมีความสามารถอยู่และยังมีคนฟังอยู่จะทำหน้าที่ตรงนี้ให้ดีที่สุดแล้วก็พยายามที่จะให้คนรุ่นหลังเนี่ยได้มีความเข้าใจภาพของในอดีตซึ่งจะเป็นสะพานนำมาสู่ปัจจุบันและอนาคตอย่างต่อเนื่องนะครับก็คงต้องขอขอบคุณอีกครั้งนะครับในการที่จะหยิบยกจดหมายจากแดนไกลเมืองมหาสารคามของคุณกิ่งการชื่นชมมาคุยกันในรายการตรงนี้ด้วยแล้วก็จะเป็นการเชื่อมโยงบอกว่าถ้าหากว่าท่านผู้ฟังต้องการที่จะแนะนำรายการนะตอนนี้ฟังห้องศิลป์อยู่ใช่ไหมครับและอีกไม่นานห้องศิลป์ก็จะจบอยากจะฟังแง่มุมใดในอ่านเล่าเอาเรื่องอีกปกติเราจะมีเก็บประวัติศาสตร์บ้างเรื่องราวเกี่ยวกับมุมมองของชาวต่างชาติที่มีต่อประเทศไทยบ้างอะไรบ้างวัฒนธรรมไทยศิลปกรรมไทยอยากฟังเรื่องราวอะไรแนะนำมาได้เลยแม้กระทั่งการจัดรายการก็บอกกล่าวกันมาได้นะครับมี2ช่องทางในการที่เราจะได้พูดได้คุยกันช่องทางแรกก็คือเขียนจดหมายหรือไปรษณียบัตรมาถึงกันนะแบบเดียวกับที่คุณกิ่งการชื่นชมทำมานี่แหละเขียนแล้วก็ส่งมาถึงผมโดยตรงจากหน้าซองถึงวัฒนบุญจับแล้วก็ส่งมาที่121ซอยเพชรเกษม9แขวงวัดท่าพระเขตบางกอกใหญ่กรุงเทพมหานครรหัสไปรษณีย์ก็10600นะครับแต่ถ้าหากว่าใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่หน่อยนะครับจะใช้ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์หรือว่าอีเมลก็ได้นะครับผมจะมีอีเมลแอดเดรสอยู่ที่ bjwatthana นะ ดีเจก็ตัดย่อมาจากบุญจับเนี่ยครับพิมพ์ B-Boy J-Japan ติดกับชื่อวัฒนะที่สะกดด้วย WUA TANA สุขแอร์ไซน์นั้นก็ @gmail.com bjwatana@gmail.com แค่นี้เราก็ได้พูดได้คุยกันแล้วนะครับเอาละเรามาเข้าเรื่องห้องศิลป์วรรณคดีผู้อิงพงศาวดารในการที่จะให้ทราบถึงการสถาปนาเทวดาจีนกันต่อเมื่อครั้งที่แล้วนั้นนะคงจะต้องบอกว่าอินเฮากับเกียงจูแย่ไล่ล่ากันนะคราวนี้จากการที่อำนาจบุญของบูอ๋องรวมทั้งมนของเกียรติกงจูนั้นทำให้เกียงจูแย่รอดไปได้นะอินเฮาก็อิดโรยมาเห็นสู้ไม่ได้ก็ขับม้าหนีไปพบกับเหยียนติ๋งตัวหยินมายืนสกัดอยู่พอดูไปข้างหลังก็เห็นกองทัพของเกียงจูแย่ติดตามมากระชั้นดูท่าทางจะหนีไม่พ้นก็อธิษฐานว่าถ้าพระเจ้าติวอ๋องบิดาของตัวเองนั้นยังจะได้ครองราชสมบัติอยู่ในแผ่นดินเมืองจิวโกสืบไปตัวเองนั้นจะทิ้งตราไปแล้วก็ขอให้ภูเขาเนี่ยทะลุเป็นช่องตลอดไปขนุเลยนะครับเพื่อตัวเองจะใช้วิธีการที่เปิดช่องกันเนี่ยลอดเข้าไปอธิษฐานเสร็จแล้วตัวของอินฮาวก็เอาตัวของตราเหวี่ยงเข้าไปทำให้เกิดเป็นช่องที่ภูเขานะครับอินเฮาก็หนีตามช่องภูเขาไปแต่ว่าผ้าที่มันค้างอยู่เมื่อสัปดาห์ที่แล้วก็คือว่าในขณะที่อินเฮานั้นเอาศีรษะพ้นไอ้เจ้าช่องนี้ไปได้แต่ตัวของอินเฮานั้นอยู่ในระหว่างช่องเขานะครับเหยียนติงโตหยิงก็ตบมือทำให้ภูเขานั้นหุบเข้าไปท่านผู้ฟังคงนึกภาพออกนะครับว่าตัวของอินเฮานั้นก็มีอยู่แค่หัวโผล่ขึ้นมาจากภูเขาศีรษะออกมานะแต่ว่าตัวของอินเฮานั้นถูกภูเขาหนีบอยู่นะเหยียนติงตัวหยิงก็ขับทหารเข้าล้อมภูเขาเอาไว้ทั้ง4ด้านทั้งฝ่ายบูอ๋องก็ขี่ม้าขึ้นไปบนภูเขาที่อินเฮาแทรกตัวอยู่ตรงนั้นแล้วก็ดูกองทัพล้อมเอาไว้ทั้ง4ทิศหวังจะจับตัวของอินเฮามาฆ่าเสียบูอ๋องคิดสังเวชใจลงจากม้าคุกเข่าคำนับแล้วก็ร้องว่ากับอินเฮาบอกว่าเขาล้อมท่านไว้ดังนี้ข้าพเจ้าเห็นอยู่แล้วก็หาสบายใจไม่เกียงจูแย่ตามบูอ๋องขึ้นไปด้วยก็จับมือบูอ๋องให้ลุกขึ้นแล้วก็บอกว่าท่านคำนับติวอ๋องทำไมเนี่ยอินเฮาคนนี้เป็นคนชั่วหาตั้งอยู่ในคำอาจารย์สั่งไม่จะถึงแก่ความตายครั้งนี้เพราะกรรมที่ตัวเองทำมาไม่ชอบบูอ๋องก็เลยบอกว่าอินเฮานี่เป็นบุตรของพระเจ้าติวอ๋องพระเจ้าติวอ๋องนั้นเป็นเจ้าของเราเมื่อเราทำร้ายกับอินเฮาก็เหมือนกับทำร้ายแก่พระเจ้าติวอ๋องผู้มีพระคุณแก่เราด้วยท่านจงให้เลิกทับกลับไปซะเถอะทางฝ่ายของเหยียนเต็งโตหยินพอได้ยินบูอ๋องว่าแกเกียงจูแย่ดังนั้นก็หัวเราะจึงร้องว่ากับบูอ๋องบอกว่าท่านรู้หรือไม่ว่าอินเฮาเนี่ยกรรมมาถึงตัวแล้วท่านอย่าห้ามเลยทั้งฝ่ายบูอ๋องมีกตัญญูต่อพระเจ้าติวอ๋องยิ่งนักก็ร้องห้ามเหยียนติงตัวหยินแล้วก็นายทหารทั้งปวงไม่ให้ทำร้ายกับอินเฮาเกียงจูแย่จึงว่าแกบูอ๋องว่าท่านจะห้ามทหารไว้นั้นหาควรไม่ข้าพเจ้าให้ยกทัพมาล้อมอินเฮาครั้งนี้เพราะกระทำตามเยี่ยงอย่างแต่ก่อนขณะนั้นบูอ๋องก็จุดธูปปักเอาไว้เป็นการคำนับแล้วก็ปฏิญาณตัวบอกว่าข้าพเจ้าก็มีกตัญญูคิดว่าลูกเจ้าทหารซึ่งมาล้อมไว้ทางนี้เขาก็ทำตามเยี่ยงอย่างข้าพเจ้าได้ห้ามปราบนักแล้วฝ่ายเย็นติงตัวเย็นก็หลวงบูอ๋องว่าเชิญท่านลงมาจากภูเขาเลิกทัพไปเถอะบูอ๋องกับเกียงจูใหญ่ก็ลงจากภูเขาเย็นติงตัวเย็นก็ใช้ให้เลิกทัพกลับไปจึงกลับสั่งบูกิจให้เอาไถเหล็กเข้าไปไถในซอกเขาที่อินเฮาอยู่ตรงนั้นขณะเมื่อบูกิจไปไถนั้นเห็นกระดูกของอินเฮาแตกหักกระจัดกระจายอยู่บูกิจก็ร้องไห้คิดกรุณาว่าข้าพเจ้ามาไถท่านครั้งนี้ใช่กระทำตามอำเภอตัวเองนั้นหาไม่ได้ท่านผู้เป็นนายใช้ จึงได้มาทำแก่ท่านถึงเพียงนี้เมื่อบุกิจไถที่หลุมยับย่อยแล้วดวงจิตอินฮาวก็ลอยขึ้นไปจากหลุมเป็นลมพัดไปสู่เมืองจิวโกขณะนั้นพระเจ้าติวอองนั่งเสวยสุราอยู่บนลกไตกับนางขันกีนางฮีบีนางอึ้งกุยหยินเรียกว่าดำสุรากับมเหสีทั้ง3คนนั่นแหละนะครับเพราะว่าดวงจิตของอินฮาวนั้นที่เป็นลมพัดมาก็ต้ององค์ของพระเจ้าติวอองทำให้พระเจ้าติวอองนั้นเกิดง่วงเหงาหาวนอนซบหลับไปดวงจิตอินฮาวก็เข้าฝันพระเจ้าติวอองให้เห็นเป็นคน3หัวมายืนอยู่ที่หน้าโต๊ะเรียกพระเจ้าติวอองว่าพ่อหรือว่าบิดาแล้วก็บอกว่าข้าพเจ้าในชื่อว่าอินฮาวเพราะข้าพเจ้าหาตั้งอยู่ในคำอาจารย์ไม่เขาจึงฆ่าพระองค์เสียพระบิดายังอยู่รักษาบ้านเมืองต่อไปจงเลี้ยงทหารที่มีสติปัญญาไว้จะได้ต่างพระเนตรประกันและยังมีทหารคนหนึ่งชื่อว่าง่วนหยงง่วนหยงคนนี้เป็นขุนนางเก่ามีสติปัญญาความรู้มากพระบิดาจงไปเอามาแต่งตั้งเลี้ยงให้อย่างดีจะได้ช่วยราชการบ้านเมืองบัดนี้ข้าพระองค์จะลาไปอยู่ห้องศีลใต้และผู้รักษาห้องศีลใต้จะให้ข้าพระองค์อยู่หรือไม่นั้นยังหารู้ไม่พอเข้าฝันบอกกล่าวกับพ่อแล้วพระเจ้าติวอองก็ตกใจตื่นขึ้นแล้วก็บ่นบอกว่าเออมันรู้สึกประหลาดใจนักหนามเหสีทั้งสามก็ถามมาว่าเหตุใดพระองค์จึงตรัสดังนี้ล่ะพระเจ้าติวอองก็เล่าความฝันให้ทั้งหมดนั้นฟังมเหสีทั้งสามก็ทูลว่าพระองค์ทรงเชื่ออะไรกับความฝันเอานะเชิญเสวยสุราให้สบายเถิดแล้วก็รินสุราให้พระเจ้าติวอองเสวยต่อไปขณะนั้นฮั่นเอ๋งอยู่หัวเมืองที่ชื่อว่ากีจุยกวนก็ให้คนถือหนังสือมาถึงปิจูซึ่งเป็นขุนนางเมืองจิวโกนะครับพอปิจูได้แจ้งในหนังสือก็เสียใจเอาหนังสือเข้าไปถวายพระเจ้าติวอองพระเจ้าติวอองก็ทรงอ่านใจความว่าอินฮาวพระราชบุตรกับเตียวสันไปรบเกียงจูหยาที่เขากีสานเสียทีแก่ข้าศึกข้าศึกได้ฆ่าอินฮาวกับเตียวสันเสียแล้วพระเจ้าติวอองจึงตรัสแก่ขุนนางทั้งปวงบอกว่ากีฮวดทหารเอกของเราเสียหลายคนแล้วบัดนี้สัมมาฆ่าอินฮาวซึ่งเป็นบุตรเราเสียเห็นจะมีใจกำเริบยกมาทำถึงเมืองเราแน่ครั้นจะละให้ล่วงด่านเข้ามาก็ซ้ำจะเสียกิตติยศจำจะชิงไปกำจัดเสียขุนนางทั้งปวงจะเห็นผู้ใดที่จะปราบปรามกีฮวดได้หลีเต็งขุนนางผู้ใหญ่ก็ทูลบอกว่ากีฮวดจะตั้งตัวเป็นเจ้าหัวเมืองฝ่ายตะวันตกก็อยู่ในอำนาจทั้งสิ้นทหารเอกทหารเลวก็มีเป็นอันมากแล้วเกียงจูแย่ซึ่งเป็นแม่ทัพก็มีสติปัญญาทหารในเมืองหลวงนี้นอกจากอังกิมซึ่งเป็นนายด่านซำกวนแล้วข้าพระองค์ก็ไม่เห็นผู้ใดที่จะสู้ปัญญาและฝีมือของเกียงจูแย่ได้โดยอังกิมผู้นี้ชำนาญการศึกนักพอได้ฟังคำดังนี้พระเจ้าติวอองก็เห็นด้วยก็เลยให้มีหนังสือรับสั่งไปยังอังกิมให้อังกิมนั้นจัดแยงทหารยกไปที่เมืองไซกีจงได้อังกิมพอได้แจ้งความในหนังสือรับสั่งแล้วก็จัดแยงทหาร 100,000 ยกไปถึงแดนเมืองไซกีแล้วก็ตั้งค่ายมั่นอยู่แล้วก็ปรึกษานายทัพนายกองทั้งปวงว่าทหารเมืองไซกีเกียงจูแย่นั้นเป็นแม่ทัพใหญ่มีสติปัญญารวมทั้งฝีมือที่เข้มแข็งจะรบกับเกียงจูแย่เหมือนกับรบเมืองอื่นๆนั้นคงไม่ได้ท่านจงกำชับนายทัพนายของทั้งปวงให้แข็งเมืองจงทุกคนทั้งฝ่ายเกียงจูแย่พอรู้ว่าทัพจิวโกยกมาก็หัวเราะจึงว่าแก่ทหารทั้งปวงบอกว่าเมืองจิวโกนี่คิดจะไปตีเอกบัดนี้กลับให้ทหารยกมารบเราอีกแล้วก็สมคเนแล้วฐานผู้ใดจะออกไปรบกับอังกิมได้ถามอย่างนี้หลำจงกวดก็รับอาสา แล้วก็ใส่เกราะขึ้นขี่ม้าถือทวนยกทหารออกไปหน้าค่ายของอังกิมอังกิมก็ให้กุยกองออกรบกุยกองก็ขึ้นม้าถือง้าวยกทหารออกจากค่ายล้ำจงกัวก็ร้องถามว่าใครจะต่อสู้กับเรากุยกองก็บอกว่าเราในชื่อว่ากุยกองเป็นทหารของอังกิมล้ำจงกัวพอได้ฟังกูหัวเราะก็ร้องบอกว่าแต่ข้าศึกตายเพราะฝีมือเรานับพันแล้วท่านจะเอาชีวิตมาทิ้งเสียเปล่าๆนะโอ้โหยามกันอย่างนี้กุยกองฟังก็โกรธขับม้ารำเงาเข้ารบกับล้ำจงกัวได้30เพลงกุยกองก็ไร่มนเป็นลมดำพุ่งขึ้นแล้วก็กลายเป็นสุนัขตัวโตใหญ่ทีเดียวโจรขึ้นกัดรักแร้ล้ำจงกวดเล่นเอาเสื้อกรอกนั้นขาดเลยทีเดียวล้ำจงกวดก็ขับม้าหนีกุยกองก็กลับเข้าค่ายแล้วก็แจ้งเนื้อความซึ่งมีชัยชนะข้าศึกนี้ให้กับอังกิมฟังอังกิมก็ดีใจนะก็บอกว่าเพลาวันนี้กุยกองออกรบมีชัยชนะแล้วเวลาพรุ่งนี้เป็กเกียนหยงจงออกรบกับทหารเมืองไซกีพอเวลารุ่งเช้าเป็กเกียนหยงก็ขึ้นม้าถือทวนยกออกจากค่ายเข้าไปตั้งชิดเชิงกำแพงเมืองไซกีเกียงจูแยได้แจ้งดังนั้นก็ให้เต็งจิ๋วกงออกไปรบเต็งจิ๋วกงก็ขึ้นม้าถือกระบี่สองมือยกทหารออกจากเมืองแล้วก็ร้องว่าแก่เป็กเกียนหยงว่าท่านหารักชีวิตไม่หรือจะมารบกับเราอย่างนี้เป็กเห็นยงก็เลยบอกว่าท่านเป็นพวกทรชนหารู้คุณแผ่นดินไม่เราทหารเมืองหลวงจะมาล้างชีวิตเสียเต็งจิวกงได้ฟังก็โกรธขับม้ารำกระบี่ข้ารบกับเป็กเห็นยงได้30เพลงเต็งจิวกงก็เอากระบี่ฟันเป็กเห็นยงตกม้าตายแล้วก็ตัดเอาศีรษะมาให้กับเกียงจูแยเกียงจิ้วแย่ก็ให้เอาศีรษะของเป็กเฮียนหยงนั้นไปเสียบประจานเอาไว้ที่ประตูเมืองทางฝ่ายอังกิมรู้ว่าเป็กเฮียนหยงตายก็โกรธมากกระทืบเท้ากัดฟันแล้วก็บอกว่าถ้าเราไม่ล้างมันเสียให้มันสิ้นทั้งพวกก็หาหายความแค้นไม่แล้วอังกิมก็ขึ้นม้าถือง้าวยกทหาร 100,000 ไปตั้งประชิดใกล้เมืองแล้วก็ร้องท้าทายบอกว่าให้เกียงจูแย่เนี่ยยกกำลังออกมารบกันเกียงจูแย่รู้ก็จัดแจงทหารเสร็จแล้วก็ใส่เกราะเงินถือตัวกีนะตัวกีแปลว่าธงเหลืองนะถือว่าเอาธงเหลืองเป็นอาวุธขึ้นขี่สุปุดเสียงยกทหารเปิดประตูเมืองออกมาตั้งกระบวนอยู่อังกิมก็ร้องถามบอกว่ากองทัพของใครเกียงจูแย่ก็บอกว่ากองทัพในชื่อว่าเกียงจูแย่แล้วก็ลองถามดูว่าท่านชื่ออะไรล่ะนะอังกิมก็ตอบว่าเรานี่ชื่อว่าอังกิมตัวท่านเนี่ยเป็นคนทรชนไม่รู้คุณพระเจ้าติวอ๋องตั้งตัวเป็นใหญ่แข็งเมืองหาไปคำนับพระเจ้าติวอ๋องไม่นะพอฟังดังนี้เกียงจูใหญ่ก็บอกว่าโอ้ตัวท่านอุปมาดังคลองน้อยยังจะรู้กระแสน้ำในทะเลใหญ่เป็นประการใดไม่พวกทหารเหล่านี้หาตั้งอยู่ในความยุติธรรมไม่เที่ยวรบตีบ้านตีเมืองอื่นทำให้ยากแก่ไพร่ฟ้าข้าแผ่นดินซึ่งท่านมารบกับเราจะเอาชีวิตทิ้งซะเปล่าๆนะจะหนีไปจากเงื้อมือเรานั้นคงจะหาผลไม่ถ้ารักชีวิตจงลงมาคำนับเราเสียโดยดีเถอะโอ้โหยามกันอย่างนี้อังกิมได้ฟังก็โกรธร้องด่าเกียงจูเย่บอกว่าไอ้คนแกพูดโอขยกใครจะไปคำนับกับทรชนว่าแล้วก็ขับม้ารำเงาเข้าไปฟันกับเกียงจูแย่ตัวของกีซกเบ๋งนะบุตรของบุญอ๋องที่72เป็นคนร้ายแล้วก็กล้าหาญมากยืนอยู่ข้างของเกียงจูแย่เห็นดังนั้นก็ขับม้าเข้ารบกับอังกิมพักหนึ่งอังกิมก็ทำเป็นขับม้าหนีกีซกเบ๋งก็ไล่ตามไปอังกิมก็โบกธงขาวเป็นสัญญาณสำคัญขึ้นทหารทั้งปวงก็ล้อมกีซกเบ๋งเข้าไว้แล้วก็โบกธงสำคัญขึ้นอีกครั้งหนึ่งทหารทั้งปวงก็แหวกออกเป็นช่องมีประตูทั้งสี่ทิศทหารคือธงยืนประจำอยู่ที่ประตูทั้งสี่ แล้วอังกิมก็กลับเข้ารบกับกีซกเป็งอีก40เพลงแล้วอังกิมก็โบกธงให้ปิดประตูเสีย3ประตูเปิดเอาไว้แค่ประตูเดียวแล้วทำเป็นชักม้าหนีเข้าแอบธงใหญ่ในประตูที่เปิดกีซกเบ๋งโกรธไม่ทันคิดก็ขับม้าไล่ตามไปอังกิมได้ทีก็เอาเงาฟันกีซกเบ๋งตกม้าตายแล้วอังกิมก็โบกธงสัญญาทหารที่ล้อมอยู่นั้นก็คลายเป็นกระบวนประชุมกันอยู่อย่างเก่าอังกิมก็ออกไปยืนม้าร้องท้าทายเกียงจูแย่ว่าท่านอวดว่ามีฝีมือดีจกออกมารบกันนางเต็งตันหยกอยู่ข้างหลังของเกียงจูแย่ได้ยินดังนั้นเรียกว่าอังกิมท้าอย่างนี้โกรธทีเดียวขับม้ารำกระบี่สองมือเข้ารบกับอังกิมอังกิมก็โบกธงให้ทหารล้อมเข้ามาแล้วก็ทำเป็นชักม้าหนีหลบเข้าแอกพุงอยู่นางติงตันหยกก็หาไล่ตามไปไม่แต่ว่าได้เอาศิลาแก้วทิ้งไปถูกศีรษะของอังกิมแตกอังกิมก็โบกธงสัญญาให้ทหารกลับเข้าค่ายแล้วทัพของเกียงจูใหญ่ก็กลับเข้าเมืองทั้งฝ่ายของอังกิมพอมาถึงค่ายก็เอายาวิเศษปิดแผลที่ศีรษะนั้นคืนเดียวก็หายครั้นรุ่งเช้าก็พาทหารออกจากค่ายแล้วก็ร้องบอกว่าให้เกียงจูใหญ่นั้นแต่งผู้หญิงคนนั้นออกมารบกันอีกเกียงจูใหญ่ได้ฟังก็สั่งนางเต็งตันหยกให้ออกรบโทเฮงสุนผัวของนางเต็งตันหยกก็บอกว่าเจ้าจะออกรบเนี่ยจงระวังกลศึกของอังกิมที่ประตูสี่แห่งอย่าล่วงไล่ให้เกินเข้าไปจะเสียทีหลงเกตกงจูทหารผู้หญิงคนหนึ่งได้ยินโทเฮงสุนกำชับเมียก็ร้องถามบอกว่าท่านพูดจาสั่งเสียอะไรกันโทเฮงสุนก็บอกว่าเราสอนเมียให้ระวังกลศึกของอังกิมหลงเกียรติกงจูก็บอกว่ากลัวอะไรกับความคิดของอังกิมถึงจะให้เราออกรบก็ไม่พรันโทเฮงสุนก็ไปบอกกับเกียงจูแย่บอกว่าหลงเกียรติกงจูจะอาสาออกรบเกียงจูแย่ก็เลยสั่งให้หลงเกียรติกงจูนั้นออกรบหลวงเกตกงจูก็จัดทหารเสร็จแล้วก็ขึ้นขี่ม้าสีชมพูชื่อว่าไก่หัวแปะดังนั้นท

0: หากว่าท่านผู้ฟังไปเห็นตามศาสนสถานของจีนนะครับที่เป็นผู้หญิงขี่ม้าสีชมพูมันเป็นไปได้ยังไงอะสีม้าสีชมพูอย่างนี้มันมาจากฮ่องสินตอนนี้นี่แหละนะครับหลงเก๋กงจู้พอได้ขี่ม้าสีชมพูออกไปก็ถือกระบี่ยกทหารไปด้วยนะอังกิมลายเห็นก็รู้ว่าไม่ใช่นางเต่งตันยกก็เลยถามบอกว่าเจ้าชื่อว่าอะไรหลงเกียรติกงจูก็บอกว่าจะถามเราทำไมล่ะเร่งลงมาจากหลังม้ามาคำนับเราเถอะโอ้โหพูดอย่างนี้อังกิมก็โกรธสิครับขับม้าเข้ารบกับหลงเกียรติกงจูได้4เพลงแล้วก็ขับม้าหนีเข้าไปแฝงอยู่ที่ธงเรียกว่าใช้แผนตามเดิมเลยผลจะเป็นอย่างไรคำเตือนจะมีผลไหมคงต้องติดตามต่อกันในครั้งหน้านะครับเพราะว่าวันนี้ช่วงเวลาของอ่านเล่าเอาเรื่องหมดเวลาลงแล้วผมวัฒนบุญจับก็คงจะต้องขอลาไปก่อนนะครับและติดตามห้องศิลป์ใหม่ต่อกันในครั้งหน้าวันนี้สวัสดีครับ
1: ท่านผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังรายการอ่านเล่าเอาเรื่องครั้งต่อไปได้ในสัปดาห์หน้าตามวันและเวลานี้

ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็คเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง

0: ียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 21:00 น.กับชลธรจันยาครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทวงคืนพื้นที่หาดนุ้ยจังหวัดภูเก็ตจากการบุกรุกของกลุ่มนายทุนอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: คืน 11 มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความเป็นไทยร่วมกันสืบสานปกป้องและภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติเพราะความมั่นคงของแผ่นดินเริ่มต้นจากหัวใจของเราทุกคนรักชาติรักษาศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์รวมพลังความรักสร้างชาติให้ยั่งยืน
4: ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกกลโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
5: เพื่อนดูรองเท้าวิ่งรุ่นนี้สิผูกจนเหลือเชื่อต้องรีบโอนอย่างนี้เลยจะได้ไม่พลาด
6: หยุดก่อนอย่าเพิ่งโอนของแบรนด์เนมถูกขนาดนี้ปลอมไม่ก็หลอกให้โอนเงินชัวร
5: ์แต่เขาบอกว่าเป็นของแท้หลุด UC นะ
6: มุกเดิมๆของมิจฉาชีพทั้งนั้นก่อนซื้อเช็คยอดไลค์เพจแล้วเอาเลขบัญชีไปเช็คในเว็บตรวจสอบอีกที
5: เออจริงด้วยลองเอาชื่อบัญชีไปค้นดูโหมีประวัติโกงเพียบเลย
6: จำไว้เลยจะซื้อของออนไลน์อย่าเห็นแค่ของถูกเช็คให้ดีก่อนโอน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทวงคืนพื้นที่หาดนุ้ยจังหวัดภูเก็ตจากการบุกรุกของกลุ่มนายทุนตามแนวทางภูเก็ตโมเดล

0: เร็วย้ำทุกขั้นตอนต้องดำเนินการตามกฎหมาย
1: นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมยืนยันไม่หวั่นไหวกรณีมีผู้ยื่นฟ้องศาลปกครองจากการดำเนินการตามมาตรา25แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติพุทธศักราช2507กรณีพื้นที่หาดนุ้ยจังหวัดภูเก็ตเพราะมีความตั้งใจจะทวงคืนผืนแผ่นดินไทยจากกลุ่มนายทุนและผู้บุกรุกที่นำพื้นที่ของรัฐไปใช้ประโยชน์ยืนยันว่าทุกขั้นตอนต้องเป็นไปตามกฎหมายและความถูกต้องสำหรับคดีดังกล่าวศาลปกครองภูเก็ตมีคำสั่งไม่คุ้มครองชั่วคราวทำให้หน่วยงานของรัฐยังสามารถดำเนินการตามคำสั่งมาตรา25ได้จากนั้นศาลมีคำสั่งรับคดีไว้พิจารณาในประเด็นสำคัญว่าด้วยการออกคำสั่งตามมาตรา25ของเจ้าหน้าที่รัฐดำเนินการถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่โดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและกรมป่าไม้จะทำคำให้การชี้แจงข้อเท็จจริงและขั้นตอนต่อศาลอย่างรอบคอบทั้งนี้การเดินหน้าจัดการปัญหาการบุกรุกพื้นที่รัฐในจังหวัดภูเก็ตถือเป็นส่วนหนึ่งของภูเก็ตโมเดลที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมผลักดันเพื่อจัดระเบียบการใช้ประโยชน์ที่ดินของรัฐแก้ปัญหาการบุกรุกพื้นที่ป่าและรักษาทรัพยากรธรรมชาติให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวมปิยาพันยังเทียนรายงาน
0: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกำชับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตรวจสอบกรณีอาหารกลางวันโรงเรียนเทศบาลตำบลแห่งหนึ่งในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีย้ำต้องได้มาตรฐานทุกด้าน
2: นายวรศิษฐ์เลี่ยมประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยได้กำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีกระแสวิพากษ์วิจารณ์บนสื่อสังคมออนไลน์เกี่ยวกับการจัดอาหารกลางวันของโรงเรียนเทศบาลตำบลวัดประดูหนึ่งเสงี่ยมพัฒนามากพุทธิจันทร์อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานีโดยให้สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดประสานท้องถิ่นอำเภอและเทศบาลตำบลวัดประดูตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างจริงจังทั้งรายการอาหารปริมาณคุณภาพกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างการตรวจรับจะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และความเหมาะสมสอดคล้องกับความต้องการของเด็กตามหลักโภชนาการและจะทำรายงานข้อมูลที่สามารถชี้แจงต่อสาธารณะได้อย่างชัดเจนเพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่นและความสบายใจให้แก่ผู้ปกครองนอกจากนี้ยังกำชับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ติดตามการจัดอาหารกลางวันของสถานศึกษาในความรับผิดชอบอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะการตรวจสอบอาหารที่จัดให้เด็กนักเรียนต้องสอดคล้องกับรายการอาหารที่กำหนดไว้หากจุดใดต้องปรับปรุงให้เร่งแก้ไขไม่ปล่อยให้เกิดปัญหาส่งผลกระทบต่อเด็กนักเรียนจุฑามาศรักษาพันธ์รายงาน
0: กรมการค้าต่างประเทศร่วมกับสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมผลักดันอุตสาหกรรมมันสำปะหลังไทยแบบครบวงจรพร้อมสร้างเครือข่ายเชื่อมโยงตลาดต่างประเทศ
3: นางอรดาเฟื่องทองอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศเปิดเผยว่ากรมการค้าต่างประเทศร่วมกับสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมจัดงานไทยแทปิโอกาเน็กซัส2026มันสำปะหลังไทยเชื่อมความเชื่อมั่นสู่สากลเพื่อเชื่อมโยงเครือข่ายสร้างโอกาสทางการค้าและยกระดับอุตสาหกรรมมันสำปะหลังไทยสู่ตลาดโลกเนื่องจากการค้าในยุคใหม่คู่ค้าไม่ได้พิจารณาเฉพาะคุณภาพสินค้าแต่ยังให้ความสำคัญกับมาตรฐานความโปร่งใสและความรับผิดชอบกรมการค้าต่างประเทศจึงมุ่งพัฒนาอุตสาหกรรมมันสำปะหลังไทยภายใต้แนวคิดต่อยอดคุณค่าสู่อนาคตที่ยั่งยืนผ่าน3แนวทางสำคัญได้แก่ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์แปรรูปการสร้างความไว้วางใจด้วยระบบห่วงโซ่อุปทานที่ตรวจสอบได้โปร่งใสและมีประสิทธิภาพรวมถึงการใช้เทคโนโลยีสร้างมูลค่าเพิ่มตอบโจทย์อุตสาหกรรมแห่งอนาคตควบคู่กับการขับเคลื่อนตามแนวทาง BCG model ภายในงานยังมีผู้เชี่ยวชาญจากไทยและต่างประเทศร่วมแสดงวิสัยทัศน์ผลักดันอุตสาหกรรมแบบครบวงจรรวมถึงกิจกรรมสร้างเครือข่ายทางธุรกิจประมาณ60คู่โดยมีผู้นำเข้าจาก10ตลาดสำคัญเข้าร่วมได้แก่จีนญี่ปุ่นเกาหลีใต้อินเดียอินโดนีเซียฟิลิปปินส์มาเลเซียซาอุดิอาระเบียตุรกีและฮ่องกงปุริมปราศโสภาภาครายงาน
0: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวชลธรจัญญาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 นครับ
4: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

เรามีบทเพลงเพื่อชีวิตดนตรีกวีศิลปะวัฒนธรรมวรรณกรรมมาฝากคุณทุกวันเสาร์และอาทิตย์กับเราที่นี่ถนนดนตรี

0: คนเพื่อชีวิตใกล้ชิดกันยิ่งขึ้นมาเป็นเพื่อนกันในไลน์ Open Chat ถนนดนตรีเพียงไปที่แอปพลิเคชัน LINE เลือกหน้าหลักจากนั้นเลือกตรง Open Chat โดยค้นหาคำว่าถนนดนตรี FM 92.5 MHz แล้วกดเข้าร่วมเพียงเท่านี้ท่านจะไม่พลาดข่าวสารกิจกรรมทางดนตรีกวีศิลปะและวรรณกรรมที่น่าสนใจถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้เล่าตำนานที่มาของเพลงหนูเล็กหน่อยนะครับตอนนั้นผมน่าจะจำไม่ได้ว่าชุดสัจจะสิบประการหรือเปล่าไม่เลยชุดไม่เอาดีกว่าเอาเป็นว่าตอนนั้นเราแต่งเป็นเพลงบรรเลงนะแล้วพี่แอร์แกก็นึกไม่ออกว่าจะเขียนเนื้ออะไรดีมีวันหนึ่งแกก็มาหาผมที่บ้านนะครับเจอแม่กวาดใบไม้อยู่หน้าบ้านแกก็พี่แอร์ก็ถามเลยแม่ครับเล็กอยู่ไหมแม่ผมก็เรียกเลยหนูเล็กนี่คือชื่อตอนเด็กๆของผมเท่านั้นแหละพอผมลงมาข้างล่างเจอพี่แอดมาธุระแล้วลูกแกลืมเรื่องธุระไปแล้วแกบอกนึกออกแล้วว่าจะเขียนเพลงอะไรแล้วแกก็กลับบ้านขับรถกลับบ้านเลยนะพอผมตามมาห้องอัดปุ๊บก็ที่บ้านแกก็ปรากฏว่าแกเขียนออกมาเป็น

ผูมฝันนะครับแล้วตอนท้ายก็หนูเล็กเป็นลูกแม่ตลอดไปนะครับเนี่ยจบอย่างเงี้ยนะเพราะว่าได้ยินคำว่าหนูเล็กนี่แหละคือผมยังไงก็แก่เท่าหนวดเฟิร์มยังไงก็ยังเป็นหนูเล็กของแม่อยู่เสมอนะครับวันนี้ผมเลยแต่งเพลงนี้ขึ้นมาที่มาของหนูเล็กนะครับเล่าเรื่องราวที่พี่แอดมาที่บ้านเนี่ยแหละ

0: อย่ามาคอยคล้องเนาะเอาอย่างนี้ไปก่อนเนาะสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการดนตรีของผมพิโยรุ่งสมัยและคุณอุปกรณ์โอคริตเข้าขนเสียงนะครับนี่คือหนูเล็กที่มาของบทเพลงเกี่ยวกับวันแม่ที่ผ่านมาครับแล้ววันนี้ผมก็ต้องทำหน้าที่เฉพาะในช่วงต้นรายการนะครับเพราะว่ามาเป็นพิธีกรในวันพรุ่งนี้กับ

0: ในช่วง3ชั่วโมงตรงนี้นะครับ3ชั่วโมงกว่าๆตรงนี้ครับนะฮะกับหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขเมื่อเป็นเทปบันทึกของการแสดงของคาราบาวแต่ส่วน4ทุ่มนะครับยังสามารถติดตามได้เป็นเทปบันทึกของถนนดนตรีออนทีวีกับ70ปีกุหลาบล้านนาพี่อาสุนทรีเวชานนท์วันนี้ก็ออกอากาศคู่กันนะครับทั้งวิทยุและทีวีก็เลือกช่องทางในการรับชมและก็รับฟังกันได้เลยนะครับบรรยากาศเป็นอย่างไรติดตามได้ในช่วงเวลาของถนนดนตรีในคืนวันนี้นะครับแล้ววันพรุ่งนี้ผมจะกลับไปดำเนินรายการและก็เล่าเรื่องราวของกิจกรรมที่ได้ไปปลูกป่าในพื้นที่ของทางอุทยานแห่งชาติที่นะครับ7คดนะฮะที่สระบุรีนะครับก็ฟังรายการตรงนี้กันไปกับบรรยากาศของต้นดนตรีไลฟ์ที่ผ่านมาที่เราได้บันทึกไว้คุณเมฆกันแก้วคุณนงศักดิ์เทียนทองเรืองกิจและการจราบสันวงสว่างมริภาเทียมแสนเตือนใจชาวในเมืองนะครับสมเกียรติแท้มณีและแอดมินหัสดินเทพหัสดินณอยุธยานะครับตอนนี้ก็รับชมรับฟังบรรยากาศของต้นดนตรีไลฟ์ในชื่อวันนี้กันนะครับ
1: ขอต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่ต้นดนตรีไลฟ์นะครับสมพิญโยรุ่งสมัยครับแล้วก็จะเดินทางต่อหรือไม่นะครับก็อยู่ที่ทั้งผู้บริหารหรือว่าคนที่จะต้องดูแลโครงการให้กับเราทั้งหมดเนี่ยนะครับที่นั่งอยู่ตรงกลางโดยท่านรองอธิบดีนะครับที่จะมาดูแลแล้วก็บอกว่าอยากให้ถนนดนตรีนะครับทำหน้าที่ต่อคือท่านรองอธิบดีนะครับบิ๊กนะชัยวัฒน์บุญชวลิศนะครับจึงก็มาพร้อมกับผู้บริหารทุกท่านที่อยู่เบื้องหลังซึ่งถ้าไม่มีท่านเหล่านี้ถนนดนตรีทำไม่ได้นะครับดังเรื่องของงบประมาณนะครับเรื่องของสิ่งต่างๆที่เป็นของหน่วยงานราชการและก็โดยเฉพาะในพื้นที่ตรงนี้ที่เราได้ทำหน้าที่มา3ปีแล้วปีนี้ผมก็คิดว่าจะเป็นปีสุดท้ายที่จะได้อำลาสำหรับถนนดนตรีไลฟ์นะครับก็หาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขนะครับเราหาหัวใจเจอกันแล้วยังครับทุกคนครับอยู่ตรงไหนครับหัวใจของเราครับแล้ววันนี้นะครับก็คือสิ่งที่ยืนยันว่าถนนดนตรีเราทำหน้าที่เป็นสื่อกลางของบทเพลงเพื่อชีวิตแล้วก็เราผ่านเรื่องราวเข้ามาด้วยกันนะครับผมเดินทางคนเดียวไม่ได้ถ้าไม่มีนะครับพี่ๆน้องๆของคนเพื่อชีวิตขอเสียงพี่น้องคนเพื่อชีวิตครับครับขอบคุณมากครับแล้วก็ขอเสียงปรบมือให้กับกรมประชาสัมพันธ์ของเรานะครับวันนี้ศิลปินแห่งชาติมาด้วยกัน2ท่านนะครับมาอยู่บนเวทีนี้อีกครั้งหนึ่งหลังจากเมื่อปีที่แล้วก็เดินทางกันมานะครับปีนี้อีกปีหนึ่งและพี่แอดก็บอกว่าดีใจที่มีสถานที่ที่ราชการได้ทำหน้าที่ให้กับประโยชน์ให้กับประชาชนนะครับขอบคุณมากครับบนเวทีแห่งนี้ก็เราจะเข้าสู่นะครับในเรื่องของถนนดนตรีไลฟ์เพื่อที่จะนั่นนี้เราออนแอร์อยู่ในเรื่องของการไลฟ์ทางเพจของสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและทางด้านของเพจถนนดนตรีด้วยนะครับก็ติดตามกันได้ในขณะนี้และต้องขอขอบคุณทุกท่านที่นะครับได้มาเยี่ยมมาเยือนกับถนนดนตรีในปีสุดท้ายซึ่งเราก็จะเหลืออีกครั้งเดียวครั้งหน้าในวันที่6สิงหาคมนะครับกับมาริโฮน่านะครับจะปิดท้ายกันนะครับวันนี้ก็การเดินทางของคาราบาวนะครับจะผ่านเรื่องราวตรงนี้นะครับโดยคนที่เป็นจุดเริ่มต้นของการที่ทำให้คาราบาวไม่กล้าที่จะเดินทางดนสายของดนตรีโดยบทเพลงแรกที่ทำให้คาราบาวนะครับพี่แอดได้เขียนเพลงขึ้นและมั่นใจว่าเพลงนั้นสามารถจะรับใช้ประชาชนได้ครับเราขอเสียงปรบมือต้อนรับพี่อนุชาประธานครับอัลบั้มที่ได้เริ่มต้นนะครับเป็นอัลบั้มแรกชื่ออัลบั้มอะไรครับอัลบั้มแรกครับที่เมาหลวงที่เมาครับนี่คือพี่อนุชาประธานสวัสดีครับวันแรกที่แฮมเมอร์นะครับได้สร้างสรรค์ผลงานแล้วก็มีคาราบาวมาเป็นเพื่อนนะครับเจ้าพี่แอดก็คิดว่าคงจะเพื่อนรุ่นราวเขาเดียวกันที่สุด
2: ครับผม
1: ก็ยังหนุ่มอยู่อีกปีหน้าก็50ปีแฮมเมอร์ถนนดนตรีไปแล้วนะครับ
2: ครับผมปีหน้าพวกเราก็จะ50ปีบน

0: เอกดนตรีนะ
1: ครับก็จะเล่าเรื่องราวผ่านครับ
0: ก็จริงๆกับแอดนี่ก็คือเป็นหลังจากที่ออกอัลบั้มแรกบินลาออกไปนะครับก็เริ่มรู้จักกันแล้วแล้วก็ได้ไปแสดงหลายๆที่แอดก็มาที่บ้านไปมาหาสู่กันนะครับ จนผมจนแอดให้ผมเนี่ยไปอยู่อีกชั้นนึงด้วยกันอยู่ที่แฟลตคลองตันแฟลต17ก็คืออยู่แฟลตเดียวกันคนละชั้น
1: ครับ
0: แล้วก็เพลงถึกไฟถุยเนี่ยตอนนั้นยังไม่ได้มีคาราบาวผมกำลังเตรียมชุดปักใต้บ้านเราแอดก็มาช่วยทำงานอยู่กับแฮมเมอร์นะครับ
1: ครับ
0: แล้วก็เสร็จแล้วแอดเขียนเพลงเนี่ยร้องให้ฟังก่อนตอนเช้าเลยที่บ้าน
1: ม
0: าร้องให้ฟังบอกเอ้ยเอาเพลงเนี้ย
1: ครับ
0: แอดก็เลยเอาเพลงเนี้ยอัดใส่เทปแล้วก็ไปทำดนตรีวันที่บันทึกเสียงแอดไปด้วยตอนที่ไปบันทึกเสียงเขาบอกเออแอดมาแล้วเพราะฉะนั้นเพลงนั้นผมเป็นคนร้องแต่ว่าแอดมาเป็นคุณซาโร่ในวันนั้นนะครับเพราะฉะนั้นเพลงนี้ก็จะอยู่ในระหว่างปักใต้บ้านเรา
1: ครับนี่คือจุดเริ่มต้นนะครับของเพลงนี้แล้วผมจะให้พี่นุชาได้นำบทเพลงนี้เพื่อเข้าสู่การแสดงของถนนดนตรีไลฟ์ในครั้งนี้นะครับครั้งที่พิเศษอีกครั้งหนึ่งในปีสุดท้ายกับหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขพบกับคาราบาวนะครับพี่นุชาประธานและอาจารย์ธเนศศรีกินดีจอมยุทธคุยในตำนานเชิญรับชมครับ

0: ขอบคุณมากครับพอนึกถึงเพลงนี้แล้วก็คิดถึงวันเก่าๆนะครับก็คือวันที่แอดไปมาหาสู่กันเจอกันทุกวันไปคิดทำเพลงกันทำเพลงนู้นเพลงนี้เพลงหนังบ้างภาพยนตร์บ้างนะครับจนแอดแต่งเพลงขึ้นมาเยอะๆๆๆแล้วมันต้องเป็นแอดแล้วล่ะมันต้องเป็นตัวคาราบาวแล้วแหละมันถึงเวลาที่จะเป็นแอดก็เริ่มทำกันแล้วก็แอดก็ทำกันแล้วก็จากนั้นเป็นต้นมาแอดมีความพยายามตั้งแต่วันแรกถึงวันนี้เขาไม่เคยเปลี่ยนคิดยังไงวันนี้ก็ยังคิดอย่างนั้นเพราะฉะนั้นวันนี้ดีใจครับที่ได้มาเริ่มต้นกับคอนเสิร์ตคาราบาวอยากให้ทุกคนมีความสุขกับคอนเสิร์ตคาราบาวนะครับขอบคุณมากๆครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับทุกท่านครับขอบคุณที่มากันนะครับขอบคุณทั้ง NBT โดยคุณพิญโยและก็ทีมงานด้วยนะครับขอบคุณดินที่มาเล่นเปิดให้กับคาราบาวนะครับก็ถือเป็นอะไรที่พิเศษอันนี้เป็นครั้งที่2ที่พวกเรามาแล้วนะครับขอให้มีความสุขนะครับวันนี้ก็โชคดีมีอาจารย์ธนิตมาด้วยนะฮะเดี๋ยวสักพักจะได้เจอกับอาจารย์ธนิต

ธรรมที่เจริญรุ่งเรืองมาก่อนใครและคนอีสานก็คือต้นตอของเผ่าพันธุ์แห่งมนุษยชาติการทิ้งถิ่นฐานเดินทางรอนแรมไปยังที่ห่างไกลก็ด้วยอาศัยเส้นทางสายพระแดงเป็นทางเดินหม้อไหบ้านเชียงคือประจักษ์พยานของความรุ่งเรืองแห่ง

ขอบคุณครับเอ้วันนี้วันจันทร์นะไม่ไปทำงานกันเหรอครับหรือโดดงานอ้าวอยากเต้นรำกันใช่ไหมเอาเลยงั้นจัดไปรอบนี้สามท่าไปเลย

0: ขอบคุณครับอย่างที่ตอนต้นบอกไว้นะครับว่าจะมีอาจารย์ธนิตด้วยนะครับขอเรียนเชิญอาจารย์ธนิตครับเมื่อกี้คุณดินเล่นเปิดให้กับคาราบาวแล้วก็ปีหน้าเนี่ยคุณดิน50ปีแฮมเมอร์ผมคิดว่าผมน่าจะจับที่นี่เนาะเพราะว่าสถานที่อบอุ่นดีนะครับประมาณ1,000คนเนี่ยกำลังดีมาแล้ว
1: ให้เพียครับ

0: พูดก่อนนะฮะ
1: สวัสดีครับอาจารย
0: ์สวัสดีครับพี่แอฟสวัสดีครับพี่ๆครับสวัสดีครับสวัสดีครับตื่นเต้นมากเลยวันนี้ไม่คิดโอ้โหได้ขึ้นเวทีกับพี่แอฟโอ้โหพี่เล็กโอ้โหเราอยู่ไกลเกินไปจริงๆมันใกล้ๆนะจริงๆรู้ไหมวันนี้ขึ้นเวทีแล้วผมรู้สึกว่าทำไมเพื่อนเก่าเรายังหล่ออยู่ทั้งพี่แอฟทั้งพี่เล็กพี่เล็กเอาหน้าให้น้องๆเขาดูหน่อยนี
2: ่ซาวด์เอนจิเนียร์ครับช่วยเซนเสียงอาจารย์มาใส่เวทผมหน่อยคิดถึง
1: ไม่ได้ยิน
2: คือมันกล้องนะ
0: ไม่ได้ยินใช่ไหมไม่ได้ยิน
2: ใส่เสียงอาจารย์มานิดๆจะเวลาเผาเวลาแกเผาผมจะได้ยินตรงนู้นดีแล้วอาจารย์ไม่ต้องมาใกล้ไม่ใกล้ๆหน่อย
0: เล็กนานๆเจอทีให้เราเล่นด้วยกันมาเนี่ยหลายสิบปีผมได้แต่กอดแอดแบบผมเนี่ยบนเวทีข้างล่างเวทีผมกอดแอดประจำผมจะไม่ได้กอดเล็กเลยเข้ามากอดเ
2: ลยอาจารย์นี
0: ่ขนลุกเลยว่าแอดกอดเนี่ยกอดเล็กแล้วขนลุกเลยวันนี้นะครับจะได้ยินเสียงคุยที่พิเศษมากๆครับนอกจะเป็นทองคำแล้วนะฮะคุยทองคำแล้ววันนี้พี่แอดเขาผู้ให้ผมวันนี้เสียงจะดีเป็นพิเศษเนี่ยผู้ผมนี่ทิ้งไม่ได้เลยวันนี้นะครับพี่แอดครับ

0: กระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง22นาฬิกากับชลธรจันยาครับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศมั่นใจประธานคณะกรรมาธิการประนอมภายใต้กระบวนการประนอมตามอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทางทะเลข.ศ.1982จะดำเนินการอย่างเที่ยงธรรมอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได
4: ้ไหนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
5: ได้เลยเช็คมา
4: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
5: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
4: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
5: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
6: เอ้ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
7: หยุดจ้ะหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
6: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวร์เอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวร์ค่อยกดปลอดภัยชัวร
8: ์เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศมั่นใจประธานคณะกรรมาธิการการประนอมภายใต้กระบวนการประนอมตามอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทางทะเลค.ศ.1982จะดำเนินการอย่างเที่ยงธรรมย้ำไทยพร้อมปกป้องผลประโยชน์ของชาติมุ่งยุติข้อพิพาทเขตแดนทางทะเลกับกัมพูชานายศิหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกล่าวถึงการตั้งเอกอัครราชทูตแคทรีนาคูเปอร์ชาวออสเตรเลียเป็นผู้ประนอมบุคคลที่5ซึ่งจะปฏิบัติหน้าที่เป็นประธานคณะกรรมาธิการประนอมภายใต้กระบวนการประนอมตามอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทางทะเลค.ศ.1982หรืออันคลอสว่าขณะนี้คณะประนอมมีความพร้อมแล้วโดยประเทศไทยมีความมั่นใจในประสบการณ์ด้านการ

0: พูดและกฎหมายของประธานคณะกรรมการประนอมเชื่อว่ากระบวนการจะดำเนินไปอย่างเที่ยงธรรมและเข้าใจประเด็นข้อพิพาทระหว่างไทยกับกัมพูชาสำหรับเป้าหมายของประเทศไทยต้องการเห็นผลลัพธ์ในข้อเสนอหรือมุ่งไปสู่การยุติข้อพิพาทอย่างเป็นรูปธรรมซึ่งไทยพร้อมเข้าร่วมชี้แจงข้อเท็จจริงและพร้อมปกป้องผลประโยชน์ของชาติหวังให้กระบวนการนำไปสู่แนวทางที่ทั้งสองฝ่ายยอมรับได้พร้อมย้ำว่าผลการประนอมเป็นเพียงข้อเสนอแนะไม่มีผลทางกฎหมายขณะที่จุดยืนของไทยต้องการให้การประนอมมุ่งเฉพาะการกำหนดเขตแดนทางทะเลให้ได้ข้อยุติโดยไม่รวมประเด็นการแบ่งปันทรัพยากรทางทะเลซึ่งเป็นประเด็นที่ฝ่ายกัมพูชาต้องการหารือด้วยศูนย์ข่าวสารสถานการณ์ไทยกัมพูชาเชิญชวนประชาชนศึกษาและเรียนรู้ข้อเท็จจริงสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาผ่านหนังสือความจริงไร้พรมแดนเพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องในการรับมือข่าวปลอม
1: นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าศูนย์ข่าวสารสถานการณ์ไทยกัมพูชาหรือ JIC โดยพลอากาศเอกประภาสสอนใจดีผู้อำนวยการศูนย์ได้จัดทำหนังสือ Truth Beyond Border ความจริงไร้พรมแดนทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษต่อยอดจากสมุดปกขาวข้อเท็จจริงความขัดแย้งชายแดนไทยกัมพูชาภายใต้แนวคิดความจริงไม่ควรถูกจำกัดด้วยเส้นเขตแดนซึ่งรวบรวมข้อมูลสำคัญอย่างเป็นระบบทั้งภูมิหลังประวัติศาสตร์สนธิสัญญาและแผนที่กระบวนการปักปันเขตแดนคำพิพากษาระหว่างประเทศและกรอบกฎหมายที่เกี่ยวข้องตลอดจนพัฒนาการของสถานการณ์ร่วมสมัยผลกระทบด้านมนุษยธรรมการบริหารจัดการวิกฤตและกลไกการแก้ไขปัญหาโดยสันติวิธีเพื่อให้ประชาชนทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศเข้าใจบริบทของสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาอย่างครบถ้วนบนพื้นฐานของข้อเท็จจริงหลักฐานและกฎหมายระหว่างประเทศจึงขอเชิญชวนประชาชนร่วมศึกษาและเรียนรู้ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับประวัติศาสตร์และสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาผ่านหนังสือดังกล่าวเพื่อให้ข้อเท็จจริงเป็นที่รับรู้และเข้าใจอย่างถูกต้องต่อไปผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
0: กองทัพอิสราเอลปฏิบัติการโจมตีทางอากาศในหลายพื้นที่ของเขตนาบาติเยทางตอนใต้ของเลบานอนส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย7รายสำนักข่าว NNA ของทางการเลบานอนรายงานว่ากองทัพอิสราเอลปฏิบัติการโจมตีทางอากาศในหลายพื้นที่ของเขตนาบาติเยทางตอนใต้ของเลบานอนเมื่อช่วงเช้าของวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นส่งผลให้พลเรือนเสียชีวิตอย่างน้อย7รายและยังมีผู้ได้รับบาดเจ็บอีก3รายซึ่งถือเป็นเหตุการณ์โจมตีที่มีจำนวนผู้เสียชีวิตสูงสุดนับตั้งแต่อิสราเอลและเลบานอนบรรลุข้อตกลงหยุดยิงฉบับล่าสุดที่สหรัฐเป็นคนกลางเมื่อช่วงปลายเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาขณะเดียวกันกองทัพอิสราเอลอ้างว่าพบนักรบของกลุ่มติดอาวุธฮิสบอลเลาะซึ่งได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านหลบซ่อนตัวอยู่ภายในโครงสร้างพื้นฐานใต้ดินที่บริเวณแนวสันเขาอาลีอัลทาเฮอร์ซึ่งตั้งอยู่ในเขตนาบาติเยทางตอนใต้ของเลบานอนปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวชลธรจัญญาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 23:00 นครับ
2: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: บนเส้นทางของถนนสายนี้เรามีบทเพลงเพื่อชีวิตดนตรีกวีศิลปะวัฒนธรรมวรรณกรรมมาฝากคุณทุกวันเสาร์และอาทิตย์กับเราที่นี่ถนนดนตรี
1: วันนี้นะครับจะได้ยินเสียงคลุยที่พิเศษมากๆนะครับนอกจะเป็นทองคำแล้วนะฮะคลุยทองคำแล้ววันนี้พี่แอ๊ดเขาผูกคู่ให้ผมวันนี้เสียงจะดีเป็นพิเศษเนี่ยผู้ผมนี่ทิ้งไม่ได้เลยวันนี้นะครับพี่แอ๊ดครับ

0: คืนที่พระจันทร์ดับฟ้ามืดบ้านแอร์ก็มืดแล้วแถวนั้นหาอะไรกินกันไม่ได้เพราะว่าบ้านแอร์ตอนนั้นไกลมากเลยจำได้ไหมเพลงนี้เกิดขึ้นเพราะความมืดแล้วพอเพลงนี้ไอ้มันถูกหรือเปล่าแอร์ผมเล่าถูกว่ามันหลายสิบปีผมจำไม่ได
1: ้ผมก็จำไม่ค่อยได
0: ้โอ้โหเนี่ย
1: พวกจำได้ว่าตอนนั้นบ้านผมเปลี่ยวมากนะครับ
0: ใช
1: ่ขนาดจอดไว้หน้าบ้านเนี่ยพอเช้าตื่นขึ้นมาล้อหายมันเปลี่ยวซะจนแบบแต่ตอนนี้โหไม่เปลี่ยวเลยนะครับวุ่นวายไปหมดเลยนะครับตอนแรกสมัยก่อนปี2531ผมเลิกบุหรี่ผมก็วิ่งออกไปหน้าปากซอยได้พอวิ่งได้สักพักหนึ่งเดี๋ยวนี้วิ่งไม่ได้แล้วครับหมาเต็มไปหมดเลยแล้วมันไม่รู้จักผมเลยผมก็ไม่รู้จักมันเลยนะ เคยพยายามจะทิ้งไม่ผ่านเพราะมันดักหน้าเลย
0: แอบรู้ไหมปีนี้แอบเท่าไหร่40เท่าไหร่นะปีนี้40เท่าไหร่
1: อีกไม่กี่เดือนก็72แล้วนะครับ
0: โอ้โหรู้ไหมเพิ่งไม่ได้ขึ้นคอนเสิร์ตกับแอบนานแล้วเสียงแอดทำไมดีกว่าตอนที่ผมเล่นด้วยแบบเป็นไงเพราะอะไรตอนนี้เสียงแอดมีพลังมากร้องผมฟังโอ้โหไปทำอะไรมาแอดไปทำอะไรมาม
1: ันอาจจะเป็นเพราะว่าเราร้องทุกวันมันก็เลยชินเหมือนนักฟุตบอลที่เล่นทุกวันเขาก็นักกีฬามันต้องออกกำลังกายตลอดมันนักร้องเหมือนกันถ้าหยุดไปนะรับรองกลับมาไม่ได้นักร้องเนี่ยแปลกมากดูอย่างไมเคิลแจ็กสันเนี่ยเขาพยายามจะกลับมาแต่มันกลับมาไม่ได้พอกลับมาไม่ได้เขาก็โดบในที่สุดก็เดทนะ
0: จริงเห็นด้วย
1: อาจารย์อย่าไปโดบนะ
0: เอ้ยแต่นักกีฬาเนี่ยมันก็ซ้อมทุกวันเล่นทุกวันทำไมไปเร็วจังวะตายแต่แอดเสียงโอ้โหมีพลังเสียงพี่แอดมีพลังไหมฮะขอบคุณมากดูพี่แอดแล้วรักษาพี่แอดทำให้พี่แอดมีความสุขพี่แอดทำให้เรามีความสุขทุกคนมีความสุขเพราะนั้นท่านผู้มีเกียรติทุกท่านที่มาวันนี้ต้องช่วยกันทำให้พี่แอดมีความสุขด้วยนะครับเพลงอะไรจำไม่ได้ให้เล็กคุยกันหน่อยสิเล็กไม่ได้เจอกันนะคุยกันบ้าง
2: ผมถ่ายรูปกับแฟนเพจอยู่ครับ

ขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับอาจารย์ขอเสียงตบมือให้อาจารย์ธนิตศรีกินทรีครับอาจารย์ยังอยู่กับเราอีกนานนะครับเมื่อกี้อยู่ข้างหลังกันเราได้คุยกันเรื่องไว้ครับไปล่าฝันกันนะครับถึงครับ

0: ขอบคุณครับอย่าให้น้องดำมือคีย์บอร์ดนะครับร้องสัญญาหน้าฝนให้ฟังครับ
1: สวัสดีครับ

0: คุณมากครับ
1: สำหรับท่านที่ยังไม่มีครอบครัวลองฟังเพลงนี้ดูนะครับ

กลับมาคึกคักต่อเลยนะครับช่วงสุดท้ายนี่ก็เป็นช่วงร็อกแอนด์โรลแล้วนะครับเริ่มจากสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชครับ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง23นาฬิกากับชลธรจันยาครับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมผลักดันนวัตกรรมการแพทย์ไทยสู่ระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: เมื่ออายุมากขึ้นร่างกายก็เริ่มเปลี่ยนแปลงบ้านที่เคยอยู่มานานอาจกลายเป็นจุดอันตรายโดยไม่รู้ตัว
4: เพื่อปรับบ้านให้ปลอดภัยสำหรับผู้สูงวัยกันเถอะค่ะพื้นต้องเป๊ะในบ้านห้ามลื่นห้องน้ำต้องมีราวจับแสงต้องสว่างทางเดินบันไดต้องมองเห็นชัดเจนจัดของให้เป็นระเบียบเคลียร์สิ่งกีดขวางบนพื้น
3: ปรับเพียงนิดเพื่อชีวิตสูงวัยที่ปลอดภัยในบ้านของคุณชวนวัยเก๋ามายกระดับเสริมสร้างทักษะดิจิทัลเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในด้านต่างๆกับเรโทรโอเคตัวช่วยให้ผู้สูงวัยโอเคกับเรื่องของเทคโนโลยีตั้งแต่เริ่มใช้งานเป็นและใช้อย่างปลอดภัยไปถึงการสร้างงานสร้างอาชีพควบคู่ไปกับการสร้างภูมิคุ้มกันเท่าทันภัยออนไลน์สูงวัยไม่ตกเทรนด์ที่ Facebook เรโทรโอเค
5: อุ้ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
6: หยุดจ้ะหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก่าคูณ2เก่าประสบการณ์แล้วยังต้องเก่าเท่าทันมิตรด้วย
5: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวเอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวค่อยกดปลอดภัยชัว
3: เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมผลักดันนวัตกรรมการแพทย์ไทยสู่ระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติขับเคลื่อนเครื่องยนต์เศรษฐกิจใหม่ของประเทศ
7: นายกชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.เยี่ยมชมการนำผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์และสุขภาพจากบัญชีนวัตกรรมไทยไปใช้ภายใต้ระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือโครงการ30บาทรักษาทุกโรคที่โรงพยาบาลอุดรธานีเพื่อผลักดันนวัตกรรมการแพทย์ไทยสู่ระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติพร้อมกล่าวว่าการขับเคลื่อนนี้เป็นการสร้างเครื่องยนต์เศรษฐกิจใหม่ของประเทศผ่านแนวคิดสุขภาวะเชิงวิทยาศาสตร์ที่เชื่อมโยงการเป็น value chain ทั้งระบบตั้งแต่ภาคการเกษตรจนถึงการผลิตเครื่องมือแพทย์มุ่งให้เกิดการหมุนเวียนประโยชน์กลับมาสู่การดูแลสุขภาพและคุณภาพชีวิตของคนไทยชาววนันมาลีรายงาน
1: กรมพัฒนาธุรกิจการค้าติดตามสถานการณ์น้ำมะพร้าวที่จังหวัดนครปฐมพร้อมประสานแหล่งผลิตสำคัญ4จังหวัดตรวจสอบสมดุลวัตถุดิบและผลผลิตตลอดห่วงโซ่
8: นายพุนพงษ์นายนาภากรอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเปิดเผยภายหลังนำพาณิชย์จังหวัด4จังหวัดได้แก่นครปฐมสมุทรสาครสมุทรสงครามและราชบุรีลงพื้นที่อำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐมเพื่อติดตามสถานการณ์มะพร้าวน้ำหอมตั้งแต่การผลิตการรับซื้อไปจนถึงการตลาดหลังพบว่าปัจจุบันราคามะพร้าวน้ำหอมหน้าสวนอยู่ที่ประมาณ9บาทถึง9บาท50สตางค์ต่อลูกขณะที่มะพร้าวประมาณ4ลูกให้น้ำได้ประมาณ1ลิตรคิดเป็นต้นทุนวัตถุดิบเกือบ40บาทต่อลิตรกรมพัฒนาธุรกิจการค้าจะให้พาณิชย์จังหวัดทั้ง4จังหวัดซึ่งเป็นพื้นที่ผลิตสำคัญติดตามผลผลิตราคาปริมาณการรับซื้อและการใช้วัตถุดิบของโรงงานเพื่อนำข้อมูลมาเปรียบเทียบกับปริมาณการผลิตและความต้องการของตลาดพร้อมเพิ่มมูลค่าและขยายตลาดน้ำมะพร้าวไทยทั้งในประเทศและต่างประเทศปุริมปราศโสภาภาครายงาน
1: กรมสรรพสามิตทลายคลังบุหรี่เถื่อนที่ศูนย์กระจายสินค้าแห่งหนึ่งในจังหวัดชลบุรียึดของกลางได้ 45,000 ซองประมาณการค่าปรับกว่า38ล้านบาท
8: นายพรชัยธีรเวชอธิบดีกรมสรรพสามิตเปิดเผยผลการดำเนินงานเชิงรุกในการป้องกันและปราบปรามสินค้าผิดกฎหมายโดยได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายป้องกันและปราบปรามบูรณาการกำลังร่วมกับสำนักงานสรรพสามิตภาคที่2และพื้นที่ชลบุรี2เข้าตรวจสอบพัสดุต้องสงสัยหน้าศูนย์กระจายสินค้าแห่งหนึ่งในพื้นที่จังหวัดชลบุรีผลการตรวจสอบพบการกระทำผิดฐานมีไว้เพื่อขายซึ่งสินค้าที่ไม่ได้เสียภาษีโดยสามารถตรวจยึดของกลางเป็นบุหรี่เถื่อนที่มีชอบด้วยกฎหมายได้จำนวน 4,500 ซองคิดเป็นมูลค่ารวมประมาณ 3,600,000 บาทประมาณการค่าภาษีสรรพสามิต 2,500,000 บาทและมีประมาณการค่าปรับสูงถึง 38 ล้านบาททั้งนี้เจ้าหน้าที่ได้นำส่งของกลางให้พนักงานสอบสวนสภ.แหลมฉบังเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายติระวันช่วยเท้ารายงาน
1: รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดพัทลุงชื่นชมการสร้างเครือข่ายประชาสัมพันธ์เข้มแข็งและขอให้พัฒนาสื่อทุกแพลตฟอร์มเพิ่มการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารให้กับประชาชน
9: นายพรพิทักษ์แม้นสิริรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ลงพื้นที่จังหวัดพัทลุงเพื่อติดตามการดำเนินงานของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดพัทลุงได้กล่าวชื่นชมการดำเนินงานของสวท.พัทลุงโดยเฉพาะการสร้างเครือข่ายการประชาสัมพันธ์ในพื้นที่ที่สามารถดำเนินงานได้เป็นอันดับต้นๆของกรมประชาสัมพันธ์พร้อมรับฟังแนวคิดข้อเสนอแนะเพื่อนำไปพัฒนาการดำเนินงานของกรมประชาสัมพันธ์และพร้อมสนับสนุนการดำเนินงานของเครือข่ายประชาสัมพันธ์อย่างเต็มที่การดำเนินงานหลังจากนี้จะต้องมีการพัฒนาต่อยอดจากสิ่งที่ดำเนินการอยู่ให้ดียิ่งขึ้นเช่นการทำงานที่ทันสมัยมากขึ้นการขยายผลในทุกแพลตฟอร์มเพิ่มการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของประชาชนซึ่งจะทำให้งานวิทยุฟื้นตัวขึ้นจากเดิมและได้รับความนิยมและการตอบรับเพิ่มขึ้นนพพรพลไม้สวท.พัทลุงรายงาน
1: 1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวชลธรจัญญาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 6:00 น.ครับ
0: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

บนเส้นทางของถนนสายนี้เรามีบทเพลงเพื่อชีวิตดนตรีกวีศิลปะวัฒนธรรมวรรณกรรมมาฝากคุณทุกวันเสาร์และอาทิตย์กับเราที่นี่ถนนดนตรี

คนเพื่อชีวิตใกล้ชิดกันยิ่งขึ้นมาเป็นเพื่อนกันในไลน์ Open Chat ถนนดนตรีเพียงไปที่แอปพลิเคชัน LINE เลือกหน้าหลักจากนั้นเลือกตรง Open Chat โดยค้นหาคำว่าถนนดนตรี FM 92.5 MHz แล้วกดเข้าร่วมเพียงเท่านี้ท่านจะไม่พลาดข่าวสารกิจกรรมทางดนตรีกวีศิลปะและวรรณกรรมที่น่าสนใจถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง

ขอบคุณมากครับวันนี้ดีใจและเกินที่ได้เล่นดนตรีให้พี่น้องผู้พิการทางสายตาฟังนะครับผมนั่งมองหลายคนเห็นนั่งหลับตาฟังนึกว่าอินกับเพลงที่ไหนได้พอมองไปมองมาอ้าขอบคุณมากนะครับที่มาชมคาราบาวชอบคาราบาวเลยครับมีแฟนเพลงคาราบาวรุ่นใหญ่มากเลยนะครับก็คือพี่อีทเพชรชลาชวราชนะครับผมเคยคุยกับพี่อีทบอกว่าอันรู้ไหมพี่เนี่ยเป็นแฟนเพลงมณีพกแล้วพี่เปิดฟังทุกวันเลยนะครับก็ผมก็ยังนึกแทนเลยนะว่าในชีวิตนี้อยากจะกลับมาเห็นไหมครับไม่อยากเนาะเพราะอะไรล่ะโอ้นั่นแหละสินะผมขนาดผมตาดีผมยังไม่รู้จะเห็นไปทำไมเลยเมื่อกี้ผมคุยกับอาจารย์ธนิตนะครับอาจารย์นี้แกให้มาคำมันน่าคิดมากว่าโอ้ยกูไม่เอาแล้วสมัยนี้ทะเลาะกับใครเราก็เตรียมตัวเดินทางไกลแล้วแกพูดว่าเตรียมตัวเดินทางไกลเดี๋ยวผมต้องกลับไปเตรียมตัวเดินทางไกลบ้างแล้วเข้าใจไหมครับว่าหมายถึงอะไรผมไม่ได้กลัวนะครับแต่ว่าผมอยากจะรู้ว่ามันจะเป็นยังไงความรู้สึกนะมันจะเป็นยังไงเพราะตอนดูหนังทุกวันนี้เวลาเราดูหนังเราจะเห็นแต่ความตายทั้งนั้นนะเพราะหนังเวลามันสร้างก็จะสร้างคนทะเลาะกันฆ่ากันเนี่ยแล้วจนเห็นความตายเป็นเรื่องปกติไปแล้วนะครับแต่พอถ้ามันเกิดขึ้นจริงๆเราไม่รู้ว่ามันจะเป็นยังไงลองนั่งนึกดูก็แล้วกันนะครับเพราะผมก็จะย่าง72แล้วอีกไม่กี่เดือนก็72แล้วก็ต้องเตรียมตัวไม่ใช่แช่งตัวเองนะครับแต่ก็ต้องเตรียมตัวผมอยู่ไม่ถึงหรอกฮะ100ก็ตอนช่วงหัวค่ำเนี่ยผมแดกมาเยอะนะฮะแดกกระดูดมาเยอะคือแดกเหล้ามาเยอะแล้วก็ดูดบุหรี่มาเยอะมากแล้วก็มันก็มาออกตอนช่วงปลายๆเนี่ยหมอก็บอกว่าช่วงวัยรุ่นคุณผ่านมาเยอะช่วงนี้มันก็ต้องบอบช้ำนิดหน่อยแต่ไม่เป็นไรแล้วอยู่มาแค่นี้ผมคิดว่าผมคุ้มแล้วนะครับคุ้มมากเลยที่ก็บางทีบางครั้งเนี่ยผมอยากไปไหนแบบที่ไม่มีใครรู้จักเลยอ่ะเอาแบบไปซื้อกับข้าวเนี้ยจริงๆผมนั่งคิดนะว่าถ้าเกิดว่าผมยิ่งตอนช่วงใส่แมสเนี่ยผมชอบมากเลยเพราะว่ามันไม่มีใครทักเพราะเขาไม่มั่นใจใช่เปล่าวะผมก็ต้องเอาไอ้ที่มันเป็นโลโก้คาราบาวออกให้หมดเลยหาหมวกไปที่ไม่มีโลโก้คาราบาวหาเสื้อที่ไม่แสดงสัญลักษณ์คาราบาวแล้วก็ใส่โม่งเหรอเดี๋ยวเขานึกว่าไปปล้นทีไปซุปเปอร์มาร์เก็ตสายโมงคงไม่ดีฮะเอาละครับพูดนานเกินนะครับเดี๋ยวจะเบื่อมาเต้นระบำกันต่อนะครับไปดำน้ำดูปะการังกันสักเพียงครับ

troppo appunto, ma un febbraio su. Oh, mi sa chi vuoi, vengo.

พี่น้องครับขอได้รับความขอบพระคุณจาก NBT รายการถนนดนตรีจากคุณพิญโยนะครับและวงคาราบาวนะครับอาจารย์คณิตและก็คุณดินแฮมเมอร์ด้วยนะครับขอบคุณมากครับที่มาชมคอนเสิร์ตวันนี้นะครับกลับบ้านโดยสวัสดิภาพขอบคุณครับแล้วเจอกันใหม่นะครับ

0: โอ้ขอบคุณครับเอาเสียงปรบมือให้กับคาราบาวนะครับเดินทางไกล60ประผมก็คุ้มค่าแล้วนะครับพี่แอดเพลงก่อนนี้เปิดนี่โดนแบนครับวันนี้ได้มาอยู่บนเวทีร่วมประชาสัมพันธ์ครับเอาเสียงปรบมือให้กับคาราบาวครับ
1: คุณมากครับ
0: แล้วจะมาอีกนะครับ
1: พอดีผมมีเฉพาะผมนะครับผมมีเล่นต่ออีกดำสองคน
0: ครับเราต้องเดินทางครับพ่อพี่อาต้องเดินทางนะครับก็ยังมาให้กับตนดนตรีนะฮะแล้วก็ต้องขอบคุณมากๆครับผู้บริหารของเราครับท่านรองอธิบดีครับรองบิ๊กครับ

คนเพื่อชีวิตใกล้ชิดกันยิ่งขึ้นมาเป็นเพื่อนกันในไลน์ Open Chat ถนนดนตรีเพียงไปที่แอปพลิเคชัน LINE เลือกหน้าหลักจากนั้นเลือกตรง Open Chat โดยค้นหาคำว่าถนนดนตรี FM 92.5 MHz แล้วกดเข้าร่วมเพียงเท่านี้ท่านจะไม่พลาดข่าวสารกิจกรรมทางดนตรีกวีศิลปะและวรรณกรรมที่น่าสนใจถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงจากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครบัดนี้ขอยุติการกระจายเสียงสำหรับวันนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้โปรดติดตามรับฟังการกระจายเสียงของทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยได้ใหม่เริ่มตั้งแต่เวลา5 นาฬิกาเป็นต้นไปขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านราตรีสวัสดิ์ครับ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนกรมประชาสัมพันธ์ส่งกระจายเสียงในระบบ FM สตูดิโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์เริ่มทำการกระจายเสียงตั้งแต่เวลา5นาฬิกาถึง24นาฬิกาเป็นประจำทุกวันเพื่อให้สาระข่าวสารและความบันเทิงแด่ทุกท่านบัดนี้ถึงเวลาที่ทางสถานีจะต้องยุติการกระจายเสียงประจำวันไว้เพียงเท่านี้ขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังการส่งกระจายเสียงของทางสถานีได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้ตั้งแต่เวลา5นาฬิกาเป็นต้นไปขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านราตรีสวัสดิ์ครับ

อรุณสวัสดิ์ครับขณะนี้ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังการส่งกระจายเสียงของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนกรมประชาสัมพันธ์ส่งกระจายเสียงในระบบ FM Stereo Multiplex ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารเลขที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองลำพูนจังหวัดลำพูนทำการออกอากาศเพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและสาระบันเทิงสำหรับผู้ฟังในพื้นที่จังหวัดลำพูนและจังหวัดใกล้เคียงตั้งแต่เวลา 5:00 น.ถึง 24:00 น.เป็นประจำทุกวันและช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านรับฟังรายการวิทยุจากสวทลำพูน FM 95 MHz ได้แล้วครับ

กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย

0: ขณะนี้ท่านกำลังติดตามรับฟังการส่งกระจายเสียงจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนกรมประชาสัมพันธ์ทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM Stereo Multiplex ความถี่95เมกะเฮิรตซ์ช่วงเวลาจากนี้ไปสถานีเสนอรายการสาระธรรมพื้นบ้านล้านนาค่ะ
1: สุริยาแสงพระอาทิตย์สีทองส่องฟ้าอัมภัยอรุณรุ่งฟ้าเปล่งแจ้งงามใสเจริญศรัทธาไทยสิบสาวชาวบ้านฟังสารธรรมจักนำเล่าต้านเรื่องราวโบราณแต่ไทยนำธรรมคำสอนสุนทรกล่าวไว้ขององค์ติวัยพุทธาได้เหียนได้หูเก็บมาอู้จ๋าฮื้อหมู่ศรัทธาฟังกันทั่วหน้าเอาเป็นอาภรณ์วัฏฐาแผ่นผ้าประดับปัญญาอ่านคิดด้วยเมตตาธรรมกัลยาณมิตรเผยแผ่กว้างยาวไปฟังรายการนี้ชื่นบานหวานใจเจริญศรัทธาไทยฟังกันทั่วหน้าฟังกันทั่วหน้าขอเจริญพรบรรดาคณะศรัทธาสาธุชนพุทธบริษัทต่างหลายเจ้าวันนี้อาตมภาพพระครูสิริสุตาพิมลหรือพระมหาสุภชัยสุทธิยาโนสำนักวัดสุพรรณรังสีตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนโทรศัพท์062-154-9454ก็ได้นำเอารายการสารธรรมพื้นบ้านล้านนามาพบปะกับบรรดาญาติโยมพุทธบริษัทต่างหลายแถมวันหนึ่งรายการสารธรรมพื้นบ้านล้านนานี้ได้รับความอนุเคราะห์จากท่านผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนคลื่น95เมกะเฮิรตซ์พร้อมทั้งบรรดาคณะเจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมผังรายการผู้เปิดรายการทุกท่านได้เมตตาให้อาตมาภาพนำเอาเนื้อหาสาระธรรมะคำสอนขององค์สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้ามาพบปะกับบรรดาสาธุชนพุทธบริษัทคนฟังต่างหลายเป็นประจำทุกๆวันในเวลาเจ้าตีห้าถึงหกโมงเพื่อให้ญาติโยมพุทธบริษัทต่างหลายได้น้อมนำเอาธรรมะไปเป็นประทีปส่องทางเดินดำเนินชีวิตของหมู่เฮาเจ้าข้าต่างหลายสืบต่อไปญาติโยมสาธุชนพุทธบริษัทต่างหลายมีคติธรรมคำพังเพยสอดคล้องต้องกันกับแนวคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเกี่ยวกับเรื่องคุณธรรมของผึ้งพึ่งนั้นภาษากำเมืองเขาฮ้องว่าพึ่งภาษาไทยกลางว่าพึ่งพึ่งกับพึ่งก็อันเดียวกันนั่นแหละพึ่งเป็นสัตว์ชนิดหนึ่งที่ตัวก็บะใหญ่ตัวน้อยเดียวมีปีกแค่น้อยหนึ่งแต่ว่าพึ่งนั้นอยู่รวมกันเป็นหมู่เป็นคณะทำการทำงานอะไรอย่างต่างๆก็แบ่งปันหน้าที่กันอย่างชัดเจนมีนางพญาพึ่งมีพึ่งงานมีพึ่งรังคอยทำหน้าที่ต่างๆของตัวเองอยู่ตามที่ได้รับมอบหมายกันนั้นที่สำคัญก็คือมีพึ่งงานที่ออกไปหาอาหารจากที่ต่างๆจากไก่สอนดอกไม้จากดอกบะลำไยจากดอกหญ้าเมืองไวจากดอกชนิดต่างๆนานาที่มันมีเกสรมีน้ำหวานอยู่บางอย่างบางประการยกตัวอย่างเป็นต้นว่าดอกหญ้าเมืองไวดอกบะลำไยเนี่ยเขานึกมาถึงว่ามันจะมีน้ำเกสรของมันแต่ว่าเพิ่งสามารถค้นพบแล้วก็ดูดเอามาสะสมเอามาหอมกัน ก็บไว้ในรังของมันที่พึ่งต้องเอามาเก็บเอามาหอมไว้นั่นก็เพราะว่าดอกไม้เนี่ยมันบ่ได้บานทุกฤดูกาลบางฤดูกาลก็บานบางฤดูกาลนั้นมันก็แล้งบ่มีดอกไม้บานคนไทยบอกว่าน้ำผึ้งหวานนั้นหวานเดือน5เท่ากับเดือน7บ้านเฮาก็คือช่วงเดือนเมษายนนั่นน่ะเพราะว่าผึ้งเซาะว่าหากินมาตลอดปีหลังจากนั้นมาเมื่อบ่มีดอกไม้บานแล้วผึ้งก็จะอาศัยไก่สอนน้ำผึ้งน่ะกินทีละน้อยทีละน้อยแต่มนุษย์คนเฮาก็ฉลาดกว่าผึ้งปากันไปตีผึ้งปากันไปหอมเอาผึ้งตัดเอาผึ้งมาอาตมาภาพเคยหันใน YouTube บางคนนั้นบ่ต้องใส่หน้ากากบางคนบ่ต้องใส่ถุงไม้ถุงมือโอ้ขึ้นไปเอาผึ้งแบบชนิดที่ว่าผึ้งบ่ต่อยเลยอ่ะไปแบบตัวเปล่าๆนุ่งเสื้อนุ่งผ้าตามปกติธรรมดาเนี่ยแล้วก็ประเด็นนี้นอกเหนือจากผึ้งไปแล้วเนี่ยคนยังบ่กลัวนะมีการเลี้ยงต่อข่ายแฮมกำญาติโยมทั้งหลายพอต่อนี่หางต่อมันเอาลูกมันตัวน้อยๆตัวขาวๆเนี่ยเอามาขายได้เงินดีได้ราคาดีเป็นว่าอย่างนั้นเพิ่งนั้นมีคุณสมบัติอยู่ในตัวในตนหลายอย่างดังที่เปิ้นกล่าวว่า 1. ขยันหากิน 2. ไม่บินสูงนัก 3. รักความสะอาด 4. ฉลาดที่จะสะสม 5. นิยมความสามัคคีเพิ่งมีคุณธรรมอยู่ตามมดตามปวง5อย่างเนี่ยญาติโยมเปิ้นบอกว่า1มันขยันหากินแบ่งหน้าที่กันไปซ้อว่าหากินดังเตียตมาภาพว่ามานั้นละองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสชี้แจงแสดงสอนไว้ว่าคนเฮาจะเป็นเศรษฐีได้เพราะขยันหากินมีธรรมะอยู่ข้อ1เรียกกันว่าอารักขะสัมปทาการขยันมั่นเพียรเพราะว่าหากินเอามาเลี้ยงตัวเลี้ยงตนทีนี้นอกเหนือไปจากนั้นผึ้งยังมีความรู้สึกว่าประมาณตัวเองบ่บินต่ำเกินไปบ่บินสูงเกินไปคือไม่บินสูงนักบินเอาหมอกพอให้พอดีหมอกกำลังตัวเก่าบินไปถึงรังผึ้งไปแปลงอยู่บนต้นไม้ก็บ่พอใหญ่บ่พอโตสักเท่าใดบ่พอสูงสักเท่าใดเอาหมอกพอให้พอดีเนี่ยอันนี้พระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าให้คนเฮานั้นมีมัชฌิมปฏิปทาคือให้เดินทางสายกลางรักษาความพอดีพอดีไว้ไม่เคร่งเกินไปไม่หย่อนยานเกินไปเอาหมอกพอให้พอดีเป็นมัชฌิมปฏิปทารักความสะอาดตัวผึ้งนี่ก็รักความสะอาดคือผึ้งมันไปบินไปเกาะทุกอย่างทุกประการแต่ว่าก่อนที่ผึ้งจะเข้าในรังนั้นนักกีตวิทยาที่ศึกษาเกี่ยวกับเรื่องชีวิตของผึ้งนั้นเปิ้นปากันส่องกล้องดูผึ้งนั้นก่อนจะเข้ารังจะต้องคายน้ำลายออกมาเพื่อล้างเท้าตัวเองเสียก่อนเป็นการฆ่าเชื้อโรคถ้าเอาเชื้อโรคเข้าไปปะเปื้อนในรังนั้นก็จะทำให้น้ำหวานนั้นเนี่ยกลายเป็นน้ำหวานที่มันบูดมันเน่าไปใจบดายเพราะฉะนั้นผึ้งกลัวการติดเชื้อมากมนุษย์คนเราก็ต้องมีความสะอาดสะอาดกายเจริญวัยสะอาดใจเจริญสุขไอ้ทีนี้ก็ฉลาดที่จะสะสมเพิ่งสะสมน้ำหวานไว้ทีละน้อยทีละน้อยเอาไว้กินได้ตลอดปีมนุษย์คนเราจะเป็นเศรษฐีได้พระพุทธเจ้าตรัสว่าต้องมีอารักขะสัมปทาคือต้องรักษาทรัพย์สมบัติที่ตัวเองซ่อมมาหาได้นั้นเก็บเอาไว้เป็นอย่างเป็นอย่างใช้จ่ายเป็นอย่างเป็นอย่างไปอันใดจะเอาไปใช้ต่างใดต่างใดก็ต้องเข้าใจในวิธีการนี้เหียก่อนอันนี้เรียกกันว่าฉลาดที่จะสะสมทีนี้ต่อมาก็นิยมความสามัคคีพึ่งนั้นก็จะทำงานด้วยความสามัคคีต่อสู้ศัตรูด้วยความสามัคคีแม้ว่าพ่ายแพ้แล้วก็จะต้องไปสร้างรังใหม่ก็ไปด้วยกันเป็นหมู่เป็นคณะด้วยความสามัคคีบ่มีการแก่งแย่งชิงดีชิงเด่นซึ่งกันและกันในทางพระพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าตรัสสอนไว้ว่าสุขาสังคสะสามัคคีความพร้อมเพรียงของหมู่ของคณะนั้นก็ให้เกิดความสุขและความเจริญขึ้น มนุษย์คนเฮานั้นมีความรู้มีความสามารถมากมายหลายอย่างหลายประการอย่างที่อาตมาภาพว่าเนี่ยในเรื่องคุณธรรมของผึ้งขยันหากินไม่บินสูงนักรักความสะอาดฉลาดที่จะสะสมและนิยมความสามัคคีเฮาก็เอามาประยุกต์เข้ากับหลักธรรมต่างพระพุทธศาสนาและนำมาประพฤติปฏิบัติแสดงความสามารถของเฮาออกมาให้เป็นที่ปรากฏมนุษย์คนเฮามีความสามารถหรือมีศักยภาพในตัวเองนักมากมายแต่เฮาบ่สามารถจะดึงศักยภาพที่เฮามีมาใช้ได้ทั้งหมดเพราะเฮาอาจจะบ่มีความมั่นใจในตัวเองบ่มีความภาคภูมิใจในตัวเองหรือบ่มีกำลังใจที่จะนำพาตัวเองไปสู่ความสุขและความสำเร็จจริงๆแล้วความสำเร็จของแต่ละคนนั้นขึ้นอยู่กับปัจจัยภายในคือตัวเฮานั่นเองส่วนว่าปัจจัยภายนอกอย่างอื่นเป็นต้นว่ามีผู้ใหญ่สนับสนุนภาวะแวดล้อมเอื้ออำนวยให้ก็มีความสำคัญแต่ก็ยังเป็นเพียงแค่ปัจจัยรองถ้าตัวเฮาบ่พร้อมปัจจัยภายนอกแม้มีพร้อมก็บ่เกิดประโยชน์อันใดเฮาเคยถามตัวเก่าพ่องหรือไม่ว่าคนธรรมดาธรรมดาอย่างเฮาเนี่ยสามารถพัฒนาตัวเองเพื่อเกิดแรงบันดาลใจและก็มีแรงจูงใจที่จะประสบความสำเร็จได้นักต่อกับคนที่เขาประสบผลสำเร็จอย่างกรณีในโลกนี้มีคนที่ประสบผลสำเร็จหลายคนยกตัวอย่างเป็นต้นว่าคุณบิลเกตหรือว่าคุณสตีฟจ็อบเขาจะเป็นอย่างเปิ้นได้พ่องก่อหรือว่าอาจจะเป็นส่วนหนึ่งประสบความสำเร็จอย่างหนึ่งเต่าที่เปิ้นมีอยู่นั้นถ้าแบ่งออกมาเป็น10คะแนนเขาอาจจะได้สัก1คะแนนก็ยังเป็นเรื่องที่ดีทีนี้ก็คนที่ประสบความสำเร็จในชีวิตนั้นขึ้นอยู่กับว่าเขามีความมุ่งมั่นที่จะประสบความสำเร็จหรือไม่เคยสงสัยไหมว่าทำไมคนบางคนสามารถพัฒนาตัวเองให้เป็นไปอย่างที่หวังและตั้งใจได้สิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือเขาบ่ยอมถอดใจเรียกง่ายๆว่ามีพรแสวงเหนือกว่าพรสวรรค์ทีนี้วิธีการที่จะทำให้มนุษย์คนเราประสบผลสำเร็จได้เปิ้นบอกว่าข้อที่1แนวทางที่1กำหนดเป้าหมายในชีวิตสิ่งหนึ่งที่จะทำให้มนุษย์คนเราแตกต่างกันก็คือแรงบันดาลใจและความมุ่งมั่นที่จะยกระดับชีวิตของตัวเองยกระดับการงานรวมทั้งเป้าหมายในชีวิตและความเชื่อว่าเฮาเป็นได้มากกว่าที่เฮาเป็นอยู่และเฮาจะทำอย่างใดที่จะดึงศักยภาพของตัวเองออกมาหรือสร้างกำลังใจให้ตัวเองก้าวไปสู่ความสำเร็จได้จริงเฮาจะหันได้ว่าทุกอย่างขึ้นอยู่กับเป้าหมายในชีวิตที่เฮาตั้งใจไว้ถ้าเฮาบ่ได้ตั้งเป้าหมายอันหยังไว้เลยก็เหมือนกับเรือที่มันบ่มีเข็มทิศมุ่งหน้าไปโดยบ่ได้ปรับห่างเสือเรือเฮือตรงกับทิศทางเฮือจึงลอยไปเรื่อยๆไร้จุดหมายปลายทางเพราะฉะนั้นขยันอย่างเดียวยังบ่พอเตื่อก่อนอื่นเราต้องกำหนดเป้าหมายในชีวิตของตัวเองให้ชัดเจนก่อนซึ่งจะต้องเป็นเป้าหมายที่เฉพาะเจาะจงที่สุดว่าเราต้องการเปลี่ยนแปลงอะไรอย่างในชีวิตพ่องแล้วก็เลิกพร่ำบ่นกับโชคชะตาฟ้าลิขิตหันมากำหนดชีวิตให้ชัดเจนว่าเป้าหมายที่แท้จริงในชีวิตของเฮาคืออะหยังและสิ่งที่เฮาต้องการจริงๆนั้นคืออะหยังแนวทางที่2มองให้ทะลุปรุโปร่งไปถึงผลลัพธ์สุดท้ายคือเฮาจำเป็นที่จะต้องมองทะลุไปให้ถึงผลลัพธ์สุดท้ายของสิ่งที่เฮาอยากได้และเฮาจะได้อันอย่างในภาพสุดท้ายนั้นเป็นต้นว่าเป้าหมายของเฮาต้องการลดน้ำหนัก10กิโลกรัมเป้าหมายสุดท้ายที่เฮามองทะลุไปถึงคือเฮาจะมีสุขภาพที่สมบูรณ์แข็งแรงนักขึ้น ร่างกายจะกระชับกระเฉงมีกำลังวังชาไปไหนมาไหนได้สะดวกเวลาไปร้านขายเสื้อผ้าเขาก็สามารถลองชุดได้อย่างมีความสุขบอกว่าเขาจะเตียวไปที่ไหนคนอื่นก็จะเหลียวมองเขาเพราะว่าเขามีร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรงเป็นต้นจริงๆแล้วการมองทะลุไปให้ถึงผลลัพธ์สุดท้ายนี่สำคัญยิ่งเพราะว่าภาพสุดท้ายจะเป็นแรงจูงใจให้เขาเดินไปได้ตลอดเส้นทางเพราะย่านเขาจำเป็นที่จะต้องมีเป้าหมายที่เฉพาะเจาะจงบ่คลุมเครือยกตัวอย่างว่าเขาตั้งเป้าหมายไว้ว่าเขาจะรวยอันนี้ก็ทุกคนปรารถนาอยู่แล้วเนาะเพียงแต่อีกก็อาจจะคลุมเครือไปเราต้องสร้างความชัดเจนในเป้าหมายยิ่งขึ้นเป็นต้นว่าเราจะต้องหาเงินให้ได้สักประมาณ 3,000 บาท 30,000 บาทหรือ 300,000 บาทเมื่อเราได้เงินมาแล้วเราอาจจะเอาเงินไปทำบุญเอาเงินไปท่องเที่ยวช่วงวันหยุดพักร้อนหรือเอาเงินไปเพื่อขยายธุรกิจของตัวเองอย่างนี้เป็นต้นซึ่งตัวเราจะเป็นผู้กำหนดเป้าหมายต่างๆให้ชัดเจนได้ดีที่สุดถ้าเรามีจุดมุ่งหมายชัดเจนและเป็นสิ่งที่ทำได้จริงก็จะนำเราไปสู่แผนปฏิบัติการอื่นๆได้ต่อไปแนวทางที่3สร้างภาพสำเร็จให้เกิดขึ้นก่อนการสร้างเป้าหมายโดยการสร้างภาพสำเร็จให้เกิดขึ้นก่อนนั้นให้หมู่เราลองลับตาแล้วก็วาดความฝันมองให้หันภาพอย่างจริงจังว่าถ้าเราไปถึงเป้าหมายแล้วจะเป็นอย่างไรพยายามสร้างความรู้สึกนี้ไปฮึดทั่วร่างกายทำซ้ำแล้วซ้ำเล่าอย่างน้อยวันละ2ครั้งนี่คือการสร้างภาพสำเร็จให้เกิดขึ้นก่อนแล้วความสำเร็จจริงๆก็จะโตยมาถือเป็นการตอกย้ำเป้าหมายของเราให้ชัดเจนยิ่งขึ้นทำให้เรามีแรงเดินหน้าต่อไปนั่นเองแนวทางที่4บันทึกเป้าหมายเป็นตัวอักษรบันทึกสิ่งที่เราคิดว่าเป็นเป้าหมายในชีวิตอันนี้ก็เขียนออกมาเลยเป็นตัวอักษรโดยการเขียนมันลงไปในหน้ากระดาษทำให้เราได้ทบทวนเป้าหมายทุกวันใจเราจะจดจ่อถึงผลลัพธ์สุดท้ายที่เราต้องการบอกว่าเราจะตั้งเป้าหมายอันใดไว้ก็ตามถ้าเราทำเป้าหมายสมมติขึ้นมาบอกว่ามันจะน้อยหรือมันจะใหญ่มันก็จะมีความท้าทายตัวมาเสมอพอเราเขียนเป้าหมายของตัวเราเป็นตัวอักษรแล้วติดมันไว้ในสถานที่ที่เรามองหันได้ทุกวันเพื่อจะเป็นตัวช่วยย้ำเตือนเพื่อเราขับเคลื่อนไปสู่เป้าหมายได้อย่างบ่ไขว้เขวเป้าหมายบ่ถูกเบี่ยงเบนไปเพราะว่าเราได้ตอกย้ำอยู่เสมอว่าเป้าหมายที่แท้จริงของเราคืออย่างและเราต้องการอะไรอย่างจนกว่าจะบรรลุเป้าหมายนั้นแนวทางที่5แตกเป้าหมายใหญ่ๆออกมาเป็นลำดับขั้นแตกเป้าหมายใหญ่ๆออกมาเป็นลำดับขั้นเพื่อบ่ให้เป้าหมายเป็นเพียงกำอู้ลอยๆโดยการจัดระบบเป้าหมายเพื่อเริ่มเป็นความจริงด้วยการระดมความคิดของตัวเองแล้วย่อยเป้าหมายออกมา

แผ่นหน้ากระดาษแนวทางที่6วางแผนปฏิบัติการหลังจากที่เราได้แตกเป้าหมายใหญ่ๆออกมาเป็นขั้นบันไดแล้วเพื่อนำไปสู่ตัวของแผนปฏิบัติการคือการเขียนแผนเป็นรายวันรายสัปดาห์รายเดือนว่าเราจะทำอย่างทำอย่างใดและก็ลงมือทำเมื่อใดแนวทางที่7ประเมินแผนปฏิบัติการทุกวันมันประเมินแผนปฏิบัติการทุกวันเพื่อจะได้รู้ว่าเราเข้าถึงหรือว่าบรรลุแผนในขั้นนั้นแล้วหรือไม่แล้วจดบันทึกความสำเร็จในส่วนของแผนการแต่ละขั้นไว้ตัวถ้าเรายังบรรลุแผนขั้นใดก็คือประเมินว่าเราติดขัดที่ไหนตรงไหนแล้วก็ปรับเปลี่ยนแผนตามความเหมาะสมเพื่อมุ่งไปสู่เป้าหมายที่ต้องการให้ได้แนวทางที่8สร้างบรรยากาศส่งเสริมกำลังใจทุกการเดินทางของเฮามักจะมีมารผจญหรือตัวขัดขวางความสำเร็จอยู่เสมอพ่อจะอันเฮาจะต้องสร้างบรรยากาศส่งเสริมกำลังใจให้แก่ตัวเองด้วยการอยู่ท่ามกลางคนที่ให้กำลังใจเฮาเพื่อเฮาจะได้มุ่งมั่นเดินไปสู่เป้าหมายได้อย่างเต็มที่ในขณะเวลาเดียวกันเราก็ต้องสร้างกำลังใจให้เกิดขึ้นจากตัวเราเองตัวบางคนใช้เทคนิคบอกกับตัวเองว่าวันนี้ไม่ดีไม่เป็นไรพรุ่งนี้จะต้องดีขึ้นกว่าเมื่อวานแล้วก็ดีขึ้นทุกวันทุกวันนี่คือการสร้างความมุ่งมั่นให้แก่ตัวเองและบ่ยอมผู้ไผ่มาทำลายกำลังใจเราได้อย่างง่ายๆแนวทางที่9ทำทุกอย่างด้วยความสนุกสนานและความท้าทายทุกอย่างนั้นเวลาเราลงมือทำให้ทำอย่างสนุกสนานท้าทายโดยเริ่มต้นจากการเฉลิมฉลองให้กับความสำเร็จหัวเราะให้กับความล้มเหลวให้โอกาสตัวเองได้ใช้เวลาชื่นชมยินดีกับความสำเร็จที่เกิดขึ้นทำทุกเรื่องให้เป็นเรื่องสนุกสนานท้าทายเติมสีสันลงไประหว่างการเดินทางสู่เป้าหมายเพื่อที่เราจะได้เก็บเกี่ยวประสบการณ์จากสิ่งที่เราทำอยู่ตึงวันตึงวันและเราก็จะประสบความสำเร็จได้อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้นแนวทางที่10มีความรับผิดชอบที่จะบรรลุเป้าหมายเมื่อเราเขียนความต้องการของตัวเองไว้แล้วสิ่งหนึ่งที่จะทำให้เราเกิดความรับผิดชอบต่อความต้องการของตัวเองและบรรลุเป้าหมายได้ก็คือเราต้องตอกย้ำกับตัวเองเสมอว่าเราทำได้สิ่งสำคัญเราจะต้องมีวินัยในตัวเองมีความพยายามและเชื่อมั่นว่าเราทำได้เราถึงจะประสบความสำเร็จได้ในที่สุดแนวทางที่11มองหาตัวช่วยให้ดีทรัพยากรที่จำเป็นจะทำให้เราบรรลุเป้าหมายได้เราจำเป็นที่จะต้องหาตัวช่วยที่ดีบ่ว่าจะเป็นการขอความช่วยเหลือจากสมาชิกในครอบครัวการขอการสนับสนุนจากคนรอบข้างการขอความช่วยเหลือจากมืออาชีพในเรื่องที่เราบัตรนัดเป็นต้นว่าไปปรึกษาเปิ้นเรื่องด้านการลงทุนปรึกษาเปิ้นเรื่องด้านภาษาเรียกได้ว่าให้เขาเป็นทั้งตัวช่วยและก็เป็นต้นแบบที่ดีของเราในเวลาเดียวกันเรานี้ควรจะมองหากลุ่มคนที่มีเป้าหมายเดียวกันยกตัวอย่างเป็นต้นว่าเราต้องการจะบรรลุธรรมในพรรษานี้เราควรหาตัวช่วยด้วยกันจัดตั้งกลุ่มขึ้นมาในช่องทางใดทางหนึ่งก็ได้หรือมองหากลุ่มคนที่มีความสนใจร่วมกันและได้ทำกิจกรรมร่วมกันเพื่อกำลังใจซึ่งกันและกันมีการจดบันทึกอยู่เสมอๆการกระทำในรูปแบบนี้ถือว่าเป็นการสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีที่จะทำให้เราบ่เบี่ยงเบนไปจากเป้าหมายที่ได้วางเอาไว้แนวทางที่12คิดหาทางใหม่ๆอย่างสร้างสรรค์คือการคิดหาแนวทางใหม่ๆที่แตกต่างไปจากของเก่าของเดิมอย่างสร้างสรรค์แล้วเราก็จะปาว่าตัวเรามีคุณสมบัติมีศักยภาพมีความสามารถนักปอที่จะสร้างสรรค์สิ่ง

0: ที่เปลี่ยนแปลงโลกใดแนวทางที่คนอื่นเคยเดินมาก่อนเขาได้ทำมาแล้วยังน่ากว่าแค่เดินไปตามทางเส้นนั้นแต่ถ้าเขาสร้างแนวทางใหม่ๆเพื่อแข่งขันกับสิ่งที่ตลาดมีอยู่แล้วเป็นต้นว่าหาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆหรือว่าเปลี่ยนวิธีคิดต่อการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆขึ้นมาเขาก็บ่ต้องไปแข่งขันกับไผแต่แข่งขันกับตัวเองยกตัวอย่างมีคนสองคนนำรองเท้าไปขายที่ประเทศอินเดียพอไปถึงหันคนอินเดียบ่มีไผใส่รองเท้าเลยคนที่หนึ่งอาจจะบอกว่าขายไม่ได้แน่ฝั่งจัดแจงขนรองเท้ากลับมาบ้านแต่คนหนึ่งกลับบอกว่าที่นี่เป็นตลาดใหญ่เพราะว่ายังไม่มีใครมีรองเท้าเลยทุกคนมีโอกาสซื้อรองเท้าของเขาทั้งนั้นนี่เองถือว่าเป็นการคิดวางแผนหาแนวทางใหม่ๆแม้อุปกรณ์สื่อสารอย่างโทรศัพท์มือถือคอมพิวเตอร์ที่ได้รับความนิยมและประสบความสำเร็จในการขายก็เกิดจากการคิดหาแนวทางใหม่ๆที่บ่เหมือนเดิมโดยสตีฟจ็อบส์คือบุคคลที่เป็นผู้นำสตีฟจ็อบส์นี่เปิ้นบ่เชื่อผลการวิจัยตลาดของทีมวิจัยแต่เปิ้นเชื่อมั่นในตัวเขาว่าเขาฮู้ว่าตลาดต้องการอะไรอย่างเพราะว่าผลิตภัณฑ์ใหม่ๆนั้นยังบ่มีในท้องตลาดกลุ่มผู้บริโภคก็ยังบ่ฮู้จักผู้บริโภคก็บ่เคยใจเลยเขาจะฮู้ได้อย่างไรว่าตัวเขาชอบหรือบ่ชอบการคิดฉีกแนวไปอย่างนี้ผู้นำประเภทเนี้ยจะประสบผลสำเร็จแนวทางที่13คือได้เขียนแผนได้ลงมือทำในทันทีญาติโยมพุทธบริษัทต่างหลายเมื่อเฮาวางแผนแล้วลงมือเลยเฮานั่งวางแผนมาเป็นปีเป็นเดือนละถ้าเฮายังไม่ได้ลงมือทำมันก็เป็นเพียงแค่แบบแผนในหน้ากระดาษหากมีแผนการแล้วทุกอย่างยังบ่พร้อมทั้งหมดก็จงอย่าคาดหวังความพร้อมเต็ม 100%ถ้าเราหันโอกาสและศักยภาพในตัวเองที่มองหันความเป็นไปได้แล้วเมื่อนั้นเราควรกล้าที่จะตัดสินใจในอันที่จะเสี่ยงลองดูและก็เริ่มกำจัดความสูญเสียที่อาจจะเกิดขึ้นเป็นต้นว่าสำรวจว่าเรามีความเสี่ยงในการสูญเสียครั้งนี้มากแค่ไหนเราสามารถรับความสูญเสียนั้นได้หรือไม่หากดูแล้วในกรณีแย่สุดเราพอรับได้ก็ตัดสินใจทำไปเลยทำไปแบบกล้าหาญโอกาสแห่งความสำเร็จก็ถูกเปิดออกมาแล้วเหลือเพียงอย่างเดียวคือการตัดสินใจลงมือทำทุกคนตระหนักดีว่ากำลังใจคือสิ่งสำคัญแต่จะทำอย่างไรให้เราเป็นคนที่เข้มแข็งบ่ท้อถอยง่ายๆและมีกำลังใจนักมากมายไม่มีที่สิ้นสุดเราคงเคยได้ยินได้ฟังคำแนะนำในประเด็นนี้มาก่อนนักพอสมควรคราวนี้เรามาดูภาพรวมว่าเราควรจะต้องทำอย่างใดพ่องเพื่อเกิดกำลังใจและตรวจสอบตัวเองว่าที่เรารู้สึกว่ายังขาดกำลังใจอยู่นั้นเพราะมันขาดอะไรอย่างควรจะเสริมข้อไหนประเด็นไหนเพื่อกำลังใจของเราสมบูรณ์พร้อมเพื่อกับตัวเองยิ่งขึ้นไปญาติโยมสาธุชนพุทธบริษัทต่างหลายสรุปแห่งเรื่องหนึ่งก็คือว่านอกเหนือจากเขาจะพยายามสร้างความสำเร็จแล้วต่อมาเขาต้องสร้างกำลังใจให้กับตัวเก่าการสร้างกำลังใจให้ตัวเองนั้นอาศัยหลักความจริงเรื่องมรรคมีองค์8ที่พระพุทธเจ้าสอนไว้ถ้าฝึกตัวเองตามหลักมรรคมีองค์8แล้วกำลังใจของเราก็จะเกิดขึ้นอย่างเต็มที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้ทุกข์สมุทัยนิโรธและก็มรรคทุกข์คือความบัดสบายกายบัดสบายใจสมุทัยคือต้นเหตุแห่งการเกิดทุกข์นิโรธภาวะแห่งการดับทุกข์มีความม่วนมีความบริสุทธิ์พุทธพองอย่างใดมรรคคือแนวทางที่จะก้าวเข้าไปสู่นิโรธทำอย่างไรเราจะก้าวเข้าไปสู่วิมุตติความหลุดพ้นท ทำอย่างใดชีวิตของเฮาจึงจะมีกำลังใจเพราะฉะนั้นเฮาก็จะต้องสร้างกำลังใจในข้อแรกสัมมาทิฏฐิและทีนี้ก็คือว่าเฮาจะต้องมีปัญญาหันชอบมีความหันถูกได้แก่ภัยก็ตามที่ปลูกฝังความหันให้ถูกต้องเกิดขึ้นกับตัวเองโดยมีความเชื่อมั่นเรื่องกฎแห่งกรรมเชื่อว่าทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วก็มักจะมีกำลังใจเวลาเจอกับอุปสรรคปัญหาหนักๆเขาก็จะบ่ท้อแท้บ่ท้อถอยเพราะเขารู้ว่ามันเป็นวิบากกรรมที่เขาเคยทำไว้ในอดีตถือว่าตอนนี้เขาชดใช้หนี้กรรมเก่านี่ก็ลดไปส่วนหนึ่งแล้วและทำอย่างไรเราจะสร้างต้นทุนใหม่ทุ่มเทความดีขึ้นนักขึ้นไปแหมเพื่อความดีที่เราทำจะได้ไปเจือจางวิบากกรรมเก่าเพื่ออ่อนแอลงพอถึงคราวมีอะไรอย่างดีๆเกิดขึ้นมาในชีวิตเราก็จะบะลงละเริงจนเกินไปมีสติแล้วทำความดีได้อย่างต่อเนื่องคนที่มีสัมมาทิฏฐิก็คือคนที่มีความกตัญญูและระลึกนึกถึงพระคุณของบิดามารดานึกถึงคุณของพ่อของแม่เมื่อเฮานึกถึงคุณพ่อคุณแม่ได้แล้วเฮาก็มักจะมีกำลังใจญาติโยมพุทธบริษัทต่างหลายเฮาจะมาทำอย่างที่มันบ่ดีเพราะเฮากลัวพ่อแม่จะเสียใจพอถึงคราวจะทำอย่างดีๆก็ตั้งใจทำเพราะว่าเฮาอยากจะให้พ่อแม่ของเฮาดีใจชื่นใจคนที่มีสัมมาทิฏฐิจะมีบุคคลที่เป็นต้นแบบอยู่ในใจคือองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งเป็นบุคคลที่สมบูรณ์แบบส่งให้เฮามีพลังขับเคลื่อนตัวเองไปสู่ความเป็นต้นแบบนั้นทำให้เฮามีหลักยึดเหนี่ยวจิตใจที่กล่าวมาทั้งหมดนี้ก็คือสัมมาทิฏฐิความเห็นที่ถูกต้องต่อมาคือสัมมาสังกัปปะสัมมาสังกัปปะคือความดำริชอบความคิดถูกคิดเชิงบวกคิดสร้างสรรค์ซึ่งองค์สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสว่าสิ่งที่จะดึงให้เราคิดลบไปนั้นเกิดจากสามเรื่องได้แก่หนึ่งความคิดหมกมุ่นในกามมัวหมกมุ่นอยู่ในเรื่องกามารมณ์2. คิดพยาบาทปองร้ายคิดทำร้ายเขาอยากจะฆ่าเขาให้ตายอยากจะทำร้ายเขาให้ได้รับความเจ็บปวดอยากจะแก้แค้นเขาให้เกิดความหนำใจข้อที่3คิดเบียดเบียนคนอื่นมีความคิดลบเกิดขึ้นในใจบ่ชอบเขาจึงอยากจะทำให้เขาเกิดการย่ำแย่คิดแต่จะการแกล้งเขาอยากให้เขาตกต่ำไปกว่าที่เขาเคยเป็นอยู่ความคิดเหล่านี้เป็นเพียงแค่ความคิดเริ่มต้นเฮาก็จะสัมผัสได้ว่าคุณภาพใจของเฮาต่ำลงแต่ถ้าเฮาเลี่ยงความคิดลบทั้ง3ข้อนี้ได้เฮาก็จะคิดออกจากกามบ่คิดพยาบาทบ่คิดเบียดเบียนอันนี้เองที่จะเป็นพลังเกื้อหนุนให้เฮาตั้งทั้งหลายนั้นเกิดความคิดในเชิงบวกและมีความคิดสร้างสรรค์ขึ้นมาพลังใจของเราจะเพิ่มพูนขึ้นมาทันทีแล้วก็เกิดความเชื่อมั่นในตัวเองว่าเราทำได้ต่อมาคือสัมมาวาจาสัมมาวาจาคือการเจรจาชอบพอเราอู้เป็นอู้จ้างอู้ถูกและเราคิดบวกก็จะเกิดกำลังใจแต่ถ้าเราคิดลบก็จะบั่นทอนคุณภาพใจของตัวเองกรรมอู้ติดลบที่บั่นทอนกำลังใจตัวเองคืออู้เรื่องบ่จริงอู้คำหยาบพูดคำส่อเสียดยุยงให้เขาทะเลาะกันอู้จ่าเพ้อเจ้อเลวไหลไร้สาระและก็อวดตัวเก่ายกยอตัวเก่าว่าดีกว่าเปิ้นอย่างนี้เป็นต้นถ้าอู้อย่างนี้เมื่อใดคุณภาพใจก็ตกต่ำโดยเฉพาะในยุคนี้สมัยนี้ที่มีสื่อใหม่ๆเกิดขึ้นมามากมายเป็นต้นว่าสื่อออนไลน์คือ Facebook ก็ดี LINE ก็ดีพอเฮาอู้เฮานำเสนอเฮาพิมพ์ออกไปแล้วคนฟังคนอ่านบ่หันตัวคนอู้คนทำก็ขาดความยับยั้งชั่งใจจริงๆแล้วเมื่อใดที่เฮาใช้คำหยาบ คุณภาพใจเฮาจะตกต่ำทันทีเพราะย่านเฮาควรจะหลีกเลี่ยงกำอู้ในเชิงลบที่มันจะบั่นทอนกำลังใจเฮาบ่ว่าจะเป็นรูปแบบใดก็ตามเฮืออู้แต่สัมมาวาจาเจรจาชอบตะอันทีนี้ต่อมาสัมมากัมมันตะสัมมากัมมันตะคือทำการงานชอบมีความประพฤติดีงามได้แก่ไม่ทำผิดศีลคือไม่รังแกเขาไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตไม่ลักขโมยของเขาบ่ไปยักยอกทรัพย์ของเขาบ่ประพฤติผิดในกามถ้าเฮาเผลอทำผิดศีลเป็นต้นว่าไปลักขโมยของเปิ้นหรือประพฤติผิดในกามเมื่อใดก็ตามก็เหมือนกับรอยแผลฝังอยู่ในใจของเฮากลายเป็นงัวสลังวะเพียงแค่หันกาบินผ่านมากับเสี่ยวสลังอันเนี้ยเปิ้นฮ้องว่างัวสลังวะความอาถรรพ์ความเชื่อมั่นและกำลังใจของตัวเก่าก็จะลดต่ำลงไปเหมือนงัวสลังวะคือมันกลัวตลอดระแวงอยู่ตลอดกาบินผ่านมากำหนึ่งก็ตกใจสะดุ้งเหี้ยกำหนึ่งคนเฮาก็เหมือนกันถ้าหากว่าทำผิดศีลผิดธรรมนักเมื่อใดฆ่าสัตว์ตัดชีวิตลักเล็กขโมยน้อยของเปิ่นเป็นจู้เป็นเจิงกับเปิ่นคนอื่นชีวิตของเฮากำลังใจเฮาจะตกต่ำลงทันทีแต่ถ้าเฮาทำการงานชอบบ่ว่าจะไปที่ไหนก็ตามแกล้วกล้าอาถรรพ์ในที่ประชุมชนเมื่อเป็นในลักษณะอย่างนี้กำลังใจและความเชื่อมั่นก็จะเกิดตัวมาต่อมาคือสัมมาอาชีวะสัมมาอาชีวะคือการเลี้ยงชีพชอบมีอาชีพการงานที่ค่อนข้างที่จะสุจริตยุติธรรมเป็นรายได้ที่หล่อเลี้ยงชีวิตตัวเองได้ด้วยความถูกต้องความชอบธรรมจึงเกิดความอาถรรพ์เกิดกำลังใจแม้เฮาจะบ่ได้ร่ำรวยมากมายแต่ทุกอย่างหามาได้ด้วยน้ำพักน้ำแรงของตัวเองจึงเกิดความเชื่อมั่นและความภูมิใจแต่เมื่อใดที่เฮาเลี้ยงชีพในทางที่ผิดใจของเฮาก็จะต้องหวาดระแวงทรัพย์ที่หามาได้เพราะว่ามันได้มาโดยบังเอิญกลัวว่าเขาจะปิ๊กมาเอากลับไปเมื่อใดก็บ่ฮู้ความเชื่อมั่นและกำลังใจก็ถูกบั่นทอนไปต่อมาสัมมาวายามะสัมมาวายามะคือความเพียรชอบมีความวิริยะอุตสาหะถ้าเฮาบ่ขยันวันๆเอาแต่เดินเล่นนอนเล่นสนุกสนานเฮฮาไปเรื่อยๆความเชื่อมั่นและกำลังใจก็บ่เกิดขึ้นแต่ถ้าไผกึดแล้วแล้วก็ลงมือทำทันทีเลยคิดได้แล้วลงมือทำเลยความสำเร็จที่เกิดจากงานเพียงเล็กน้อยก็จะเสริมสร้างความภูมิใจความมั่นใจและกำลังใจที่เกิดแก่เฮาต่อมาคือสัมมาสติคือมีสติชอบบ่เป็นคนฟุ้งฝันบ่เป็นคนฟุ้งซ่านเรื่อยเปื่อยชั่วโมงหนึ่งกึดได้จะเป็นสิบเรื่องหรือว่ามัวแต่ฝันถึงอนาคตโดยขาดการลงมือทำสุดท้ายก็อยู่แต่ในโลกของความฝันและบ่กล้าออกมาผจญโลกแห่งความจริงแต่คนใดที่มีสติอยู่กับตัวกับตนจะยิบจะจับอันยังก็มีสติจดจ่ออย่างนี้ความมั่นใจและกำลังใจก็เพิ่มพูนขึ้นต่อมาคือสัมมาสมาธิสัมมาสมาธิคือมีสมาธิชอบบอกว่าเราจะทำอะไรอย่างก็ต้องมีจิตใจจดจ่อแน่วแน่บ่เป็นคนจับจดเพราะความสำเร็จของการงานจะบ่เกิดกำลังใจและความเชื่อมั่นก็บ่เกิดตัวมาถ้าเรามีสมาธิจดจ่อในสิ่งที่เราทำนั่งสมาธิก็ตั้งใจทำจริงทำการงานก็มีสมาธิในการทำงานจะทำอะไรอย่างต้องมีสมาธิจดจ่อกับสิ่งนั้นอย่างนี้เหมือนกับการเอาแว่นขยายไปรวมแสงเป็นจุดเดียวพลังจะเพิ่มทับทวีคูณใจคนเฮาก็เหมือนกันถ้าปล่อยให้มันฟุ้งกระจายพลังงานมันก็กระจายหายไปหมดแต่เมื่อใดที่เฮามุ่งมั่นมุ่งจุดสนใจไปที่จุดเดียวมีสมาธิตั้งมั่นพลังใจก็เกิดขึ้นอย่างมหาศาลดังนั้นคนฉลาดที่ต้องการสร้างกำลังใจจะต้องรู้จักการทำสมาธิอย่างสม่ำเสมอตัวเองญาติโยมสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลาย เมื่อเฮามุ่งเป้าหมายในอันที่เฮาจะประสบผลสำเร็จและเฮาสร้างกำลังใจให้แก่ตัวของเฮาเองโดยว่าเมื่อเฮาตั้งต่างหลายเจริญรอยตามมักมีองค์8ประการอย่างที่อาตมาภาพได้เล่าให้ญาติโยมพุทธบริษัทต่างหลายฟังว่ามักมีองค์8นั้นประกอบไปด้วยสัมมาทิฏฐิคือมีปัญญาเห็นชอบสัมมาสังกัปปะความดำริชอบคิดถูกคิดบวกคิดในเชิงที่ดีๆสัมมาวาจาเจรจาชอบอู้จาในสิ่งที่ดีที่งามสัมมากัมมันตะทำการงานชอบสัมมาอาชีวะเลี้ยงอาชีพชอบสัมมาวายามะมีความเพียรพยายามชอบสัมมาสติคือมีสติชอบสัมมาสมาธิคือมีความตั้งใจมั่นในทางที่ชอบเมื่อปฏิบัติครบถ้วนได้8ประการนี้แล้วผลของการที่เฮาตั้งหลายมีกำลังใจก็จะเกิดขึ้นทันทีเลยแต่ถ้าขาดกำลังใจล่ะมันจะเป็นอย่างไรผลของการขาดกำลังใจอาตมาจะยกตัวอย่างเรื่องราวผลของการมีกำลังใจและการขาดกำลังใจและการถูกความกลัวเข้าครอบงำว่ามันเกิดผลกับชีวิตของมนุษย์นักแค่ไหนเพียงใดมีนักปราชญ์ท่านหนึ่งเป็นเล่าให้ฟังว่าที่น้ำตกสาลิกาจังหวัดนครนายกเป็นน้ำตกที่มีความสูงประมาณ80เมตรฝั่งซ้ายมือมีช่องทางเดินให้คนก้อยๆไต่ขึ้นไปมันแบบเป็นอันตรายมากนักมันมีความลาดชันพ่องแต่ก็มีแง่งหินมีต้นไม้ที่งอกออกมาตามหน้าผาเพื่อเฮาเกาะเฮาจับเพื่อที่จะไต่ขึ้นไปถึงยอดสูงสุดได้เมื่อเฮาเตียวอยู่ตั้งลุ่มพอเฮามองขึ้นไปตั้งบนเฮาก็จะหันว่าตั้งขวามือนั้นปีนขึ้นไปได้มีคนหนึ่งในทีมคณะที่ปีนน้ำตกปีนเขาในครั้งนี้ก็แยกตัวออกไปไต่เขาขึ้นไปทางด้านขวามือของน้ำตกคนที่อยู่ตั้งลุ่มก็คอยลุ้นพอเขาไต่ไปได้ประมาณ70เมตรเรือแฮม10เมตรไม่ได้นะเพราะว่าน้ำตกสูง80หรอกเขาไต่ขึ้นไปได้70เมตรละเรือแฮม10เมตรก็จะบรรลุถึงเป้าหมายละเผอิญว่าไปปาต้นไม้ใหญ่ต้นหนึ่งงอกออกมาจากหน้าผาเพิ่นจึงอาศัยเป็นที่หยุดพักพอกำลังนั่งพักตานละแกก็เหลียวมองลงพอทางด้านหลังพอหันหน้าผาสูงชันตั้งฉากสูงพอๆกับตึกสาวจันทร์พอใจคนนี้หูซึกใจวิวมดแรงปีนต่อไปเบาไหวละกอดต้นไม้ไว้แน่นแล้วก็ร้องตะโกนให้คนช่วยคนทั้งร่วมก็ตกใจแต่ว่าขึ้นไปช่วยมาได้ง่ายๆต้องไปหาเชือกมาผูกตัวเองเพื่อให้เกิดความปลอดภัยไต่ขึ้นไปตามหน้าผาฝั่งซ้ายมือของน้ำตกซึ่งเป็นทางขึ้นปกติพอขึ้นไปถึงตำบลแล้วก็ก้อยๆใจเจือโครยตัวลงมาซึ่งกว่าจะขึ้นไปช่วยได้นั้นใช้เวลาเมินพอสมควรปรากฏว่าพ่อจายคนนั้นแน่นิ่งไปละพอช่วยเขาได้ก็ห้ามส่งโรงพยาบาลทีนี้ขอพอไปถึงโรงพยาบาลปรากฏว่าแกเสียชีวิตที่เสียชีวิตนั้นเพราะว่าแกถูกความกลัวบีบคั้นซึ่งถ้าก่อนหน้านี้เขาบอกแวะพักที่ต้นไม้ใหญ่มองไปทางหน้าแล้วก็ปีนต่อขึ้นไปแห่งประมาณ10เมตรก็จะถึงที่หมายแต่ว่าพอเหลือบมองลงมาทางลุ่มตันความกลัวก็เกิดขึ้นกำลังใจหดหายไปแรงที่จะก้าวขาออกไปสักก้าวหนึ่งก็บ่มีระหว่างที่รอคนมาช่วยก่อนนั่งกอดกิ่งไม้แน่นอยู่ความกลัวครอบงำอยู่ตลอดเวลาคิดอยู่ว่าถ้าเราตกลงไปเนี่ยมันต้องตายแน่นอนระบบการทำงานในร่างกายรวนไปหมดหัวใจก็ดีเลือดก็ดีระบบประสาทรวนหมดผ่านไปได้เพียงแค่ครึ่งชั่วโมงพอคนมาช่วยเขาก็เสียชีวิตแล้วเพราะฉะนั้นในชีวิตจริงกำลังใจมีความสำคัญต่อคนเราเป็นอย่างยิ่งถ้าเรามีความมุ่งมั่นและเชื่อมั่นเราก็จะพบว่าตัวเก่าสามารถทำมาอย่างได้หลายล้าอย่างที่คาดมาถึงว่าเราจะทำได้ขอเพียงมีความเชื่อมั่นและมีกำลังใจมีความมุ่งมั่นตั้งใจจริงตาละถ้าเมื่อใดที่เราขาดกำลังใจ และปล่อยให้ความกลัวเข้ามาครอบงำอย่าว่าแต่จะไปทำมาอย่างอื่นเลยแค่จะก้าวขาออกไปสักก้าวหนึ่งเขาก็ยังบ่กล้าแค่จะประคองชีวิตให้อยู่รอดไปก็ยังทำมาได้เลยเพราะจะอันกำลังใจคือพลังขับเคลื่อนที่สำคัญที่ทำให้ชีวิตของเฮานั้นก้าวไปสู่ความสุขและความสำเร็จขอให้เฮาท่านทั้งหลายดำเนินชีวิตตามมรรคมีองค์แปดและมีกำลังใจนำมาซึ่งความสำเร็จอันจะเป็นของเฮาทุกคนละเป็นผลสำเร็จของคนทุกคนที่ปฏิบัติตามหลักธรรมที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้องค์สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสว่านัตถิโทสะสโมกะลิแปลว่าโทษใดเสมอด้วยความโกรธไม่มีญาติโยมพุทธบริษัทต่างหลายเมื่อเฮาตั้นทั้งหลายมีกำลังใจแล้วแหมอย่างหนึ่งอย่าไปโกรธแสดงว่าความโกรธนี้เนี่ยพระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าเป็นสิ่งที่มันรุนแรงคนเฮาพอโกรธขึ้นมาจะทำมาอย่างก็จะมาคิดหน้าคิดหลังพอโกรธจัดทำได้แม้กระทั่งสิ่งที่ตัวเองก็ยังคาดไม่ถึงและพอความโกรธคลายลงก็ได้แต่มานั่งนึกเสียใจในภายหลังว่าเฮาบ่น่าจะทำอย่างอันเลยทีนี้ในตัวของมนุษย์คนเฮาเนี่ยมันมีกิเลสอยู่กิเลสนี่มี3ตระกูลคือราคะโทสะโมหะกิเลสในตระกูลราคะเกิดง่ายหายจ้าแต่มีโทษน้อยที่ว่ามีโทษน้อยก็อย่าเพิ่งไปคิดว่ามันจะมามีปัญหายกตัวอย่างเป็นต้นว่าชายหนุ่มเจอหญิงสาวและถูกใจกันพัฒนาความสัมพันธ์ไปอย่างรวดเร็วเกิดขึ้นง่ายหายจ้าแต่มีโทษน้อยโดยมีความผูกพันกันอยู่ในใจเทวดาก็ยังมีความชอบในเพศตรงกันข้ามเทวบุตรก็ยังชอบในเทพธิดาอย่างนี้เป็นต้นทีนี้กิเลสตระกูลโมหะคือความหลงเมื่อเกิดมาแล้วหายจ้าแต่ว่ามีโทษเรื้อรังบ่ได้เกิดปุ๊บปั๊บขึ้นมาทันทีเลยกิเลสตระกูลโทสะเกิดง่ายหายเร็วแต่มีโทษนักพอเพลิงความโทสะความโกรธห่มขึ้นมาในใจภัยเขาก็จะอาละวาดอู้ได้สารพัดทำได้สารพัดเพื่อให้เกิดความสะใจคือโทสะนั้นมีโทษมากแต่จางหายเร็วคือโทสะนั้นความโกรธเนี่ยมีโทษนักแต่ว่ามันหายเวยกว่าโมหะความหลงและราคะความกำหนัดยินดีแต่ระหว่างที่บันดาลโทสะนั้นมันมีโทษและมีความรุนแรงมากกว่าราคะและโมหะเหตุเกิดเพราะความโกรธบ่นบอกว่ายกตัวอย่างมีแม่บ้านอยู่คนหนึ่งอายุ30ปีละแกอยู่กับสามีมาเป็นเวลา10กว่าปีอยู่มาวันหนึ่งก็มีคนมาบอกว่าตอนนี้สามีของตัวเองแอบไปมีภรรยาน้อยเจ้าตัวก็รู้สึกผิดสังเกตได้สงสัยอยู่แล้วว่าทำไมช่วงหลังๆมาเนี่ยสามีกลับบ้านผิดเวลาบ่อยๆมาเท่าแต่นั้นก็ยังเปลี่ยนรถกันใหม่แต่งตัวโฉบเฉี่ยวรู้สึกว่าแต่งตัวดีกว่าปกติพอมีคนมาเล่าให้ฟังต้านก็ขึ้นมาแม่ละแน่นอนเลยสามีเฮานี้จะต้องไปมีภรรยาน้อยแน่นอนสามีของแกนี้ทำธุรกิจขายรถมือสองแม่บ้านจึงรีบไปหาค้นปอนมาแล้วก็บุกไปที่เต็นท์รถของสามีไปถึงบ่พูดพร่ำทำเพลงเอาค้นปอนทุบกระจกรถพ่องกระโปรงรถพ่องตุ๊บไปอย่างนั้นรวดเดียว18กันพอความโกรธหายแล้วนี่คือแค่ระบายความโกรธถึงขั้นทุบรถ18กันรวดเดียวเลยคิดแต่ว่าลุยก่อนแล้วก็ค่อยมาอู้กันทีหลังพอทำลายข้าวของเสร็จแล้วก็ถึงได้รู้ว่าความเสียหายที่เกิดขึ้นนั้นก็ตกอยู่ประมาณ2ล้านบาทพอแม่บ้านคนนี้รู้ยอดว่าความเสียหายที่ตัวเก่าเป็นคนทำนั้นนักถึง2ล้านป่ายก็เป็นลมล้มสลบไปในทันทีเลยระหว่างที่โคตรมาคิดหน้าคิดหลังอารวาสไปสุดฤทธิ์สุดเดชแต่พอความเสียหายเกิดขึ้นติดตามตัวมาก็หู้สึกเสียใจเขาว่าคนที่กำลังโคตรเนี่ยฆ่าคนใดโคตรปุ๊บปั๊บขึ้นมาก็ บางคนฆ่าคนนั้นเป็นที่ฮักฆ่าพ่อฆ่าแม่ฆ่าสามีภรรยาที่นี่ต่อมาก็ต้องมานั่งนึกเสียใจในภายหลังในกรณีที่คนเกิดบันดาลโทสะจนสร้างความเสียหายใหญ่โตบางพ่องก็อาจจะถูกตำรวจจับกุมคุมขังดำเนินคดีติดคุกไปก็มีจำนวนมาน้อยทั้งหมดนี้เกิดขึ้นจากความโกรธที่เป็นอารมณ์ชั่ววูบหรือที่มันเรียกว่าบันดาลโทสะแล้วตัวเองก็มานั่งเสียใจมีเรื่องเล่าไว้เกี่ยวกับเรื่องการบันดาลโทสะคือว่าบันดาลความโกรธเนี่ยเปิ้นบอกว่ามีคนคนหนึ่งแกมีเพื่อนสนิทคนหนึ่งอันนั้นเปิ้นอยู่หอพักไปอยู่หอพักเอกชนคือเป็นนักศึกษาแพทย์เพื่อนของแกแล้วก็ตัวคนที่เล่าเนี่ยก็เป็นนักศึกษาแพทย์เพื่อนก็เป็นนักศึกษาแพทย์แกไปอยู่หอพักเอกชนกับอ้ายเบาวันหนึ่งได้ข่าวว่าเพื่อนคนนี้เกิดเรื่องชกต่อยจึงถามเขาว่าเกิดอะไรอย่างขึ้นเขาก็เล่าให้ฟังว่าเขาพักอยู่หอพักชั้น3พอเดินขึ้นบันไดทัดไปประมาณแห่ม 5-6 ห้องก็จะถึงห้องของตัวเองละในตึกนี้มีครอบครัวครอบครัวหนึ่งภรรยากำลังตั้งท้องสามีก็เชิงนักเลงชอบยืนกอดอกมองเขาที่บริเวณเชิงบันไดด้วยความที่เพื่อนคนนี้ยังเป็นวัยรุ่นแถมยังเป็นนักกีฬาตัวสูงตัวใหญ่พอเขาเตียวขึ้นคันไดมาหันมีคนยืนจ้องมองหน้าเขาเขาก็มองหน้าปิ๊กไปมองกลับไปหมายความว่าจ้องมากับจ้องกลับแล้วก็เดินเลยไปยังห้องของตัวเองปรากฏว่านักเลงคนนั้นเนี่ยแกไปมองหน้าคนอื่นพอถูกคนอื่นมองหน้าจ้องหน้าแกพ่องแกก็โกรธไปปาพักพวกมาเคาะประตูห้องของเพื่อนคนนั้นพอเปิดประตูรับเอามาต้านเองกำปั้นก็ลอยมาก่อนหนุ่มนักเลงคนนั้นไปปาเปื่อนที่เป็นนักกีฬารักบี้ตัวใหญ่ๆมาทำสองคนพอมาถึงก็รุมต่อยเพื่อนคนนี้อย่างบะยั้งเพื่อนคนนี้กว่าจะแหวกรุดออกมาจากวงล้อมมาถึงห้องได้ก็ลงมายืนตั้งรุ่มอย่างงงๆแล้วก็ร้องให้คนช่วยส่วนนายบ่าวซึ่งพักอยู่ในห้องเดียวกันก็ยังถูกรุมอยู่ทางด้านบนจนสักพักหนึ่งอ้ายแกก็เดินโซซัสโซเซลงมาจากตึกนักเรียนคนนั้นกับพวก3คนก็รุมทำร้ายจนกระทั่งนำอกนำใจแล้วก็ขับรถเฉียวอ้ายเปิ้นแฮมคือหมายความว่าตีมาปอเตื้อขับรถไปโจนเปิ้นแฮมเพื่อนคนนั้นก็รีบบอกให้ทางบ้านฮือฮู้ข่าวพอพ่อแม่ฮู้ว่าลูกบ่าวทั้งสองคนถูกรุมทำร้ายก็โกรธมาแจ้งความกับตำรวจจากนั้นก็ไปจ้างมือปืนมาดูหน้านายที่มันตีลูกบ่าวของตัวเองเนี่ยกึดไว้ว่าจะสั่งยิงให้หายแค้นพอขึ้นโรงพักภรรยาของนักเลงคนนั้นกำลังตั้งท้องหันมือปืนหน้าเหี้ยมเกรียมก็กลัวเข้าไปกราบขอร้องพ่อแม่ของเพื่อนสุดท้ายพ่อแม่เขาก็ยังคิดได้ว่าลูกยังเรียนหนังสืออยู่ทั้งคู่อาจจะมดอนาคตจึงบัดใจปืนแต่ดำเนินคดีไปตามกฎหมายสุดท้ายหนุ่มนักเลงคนนั้นก็ถูกลงโทษจำคุกเสียประวัติเพราะมีประวัติอาชญากรติดตัวว่าเคยติดคุกติดตารางเพียงเพราะว่าอารมณ์ชั่ววูบบัดตันได้คิดหน้าคิดหลังประวัติก็เสื่อมเสียไปตลอดทั้งชาติปาหมู่ไปรุมตีคนอื่นทั้งที่อาศัยอยู่หิมกันฮะนะและตัวเองก็มีภรรยาที่กำลังตั้งท้องอยู่ก็มานึกถึงเมื่อไปติดคุกแล้วภรรยาจะอยู่กับใครลูกจะอยู่กับใครไปทำร้ายเขาแล้วมันจะหนีไปไหนพ้นเพราะบ้านเมืองมีคือมีแปรมีกฎมีหมายอยู่เพียงเพราะว่าโคตรที่ว่าเปิ้นมาจ้องหน้าตัวเก่าต้านน่ะก็ตัวเก่าไปพอหน้าเปิ้นก่อนเพิ่นพอหน้าตอบกับบ่ได้บัดตันคิดว่าจะเกิดผลเสียหายติดตามตวยมาคิดว่าอย่างเดียวว่าไปลุยทุบเพิ่นก่อนตีเพิ่นก่อนพอผลออกมาว่าตัวเองถูกพิพากษาลงโทษจำคุกก็มานึกเสียใจภายหลังนี่เกิดเป็นปัญหาขึ้นมาในชีวิตญาติโยมสาธุชนพุทธบริษัทต่างหลายพอจะอันเมื่อเฮาตั้นต่างหลายฮู้แล้วว่าอันอย่างถูกอันอย่างบ่ถูกหูว่าเฮานั้นต้องการอะไรอย่างพ่องเฮานั้นมีความปรารถนาอย่างใดก็ขอเฮาตั้งอกตั้งใจทำ ในสิ่งที่เฮาคิดนั้นโดยปราศจากความโลภความโกรธความหลงทำจิตใจของเฮานั้นให้บริสุทธิ์สะอาดอยู่ตามศีลตามธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้ามุ่งมั่นกระทำแต่กุศลกรรมคุณงามความดีอย่าทำให้ความดีนั้นหายไปจากตัวของเฮาเองบ่มเพาะบุญกุศลและคุณงามความดีไปเรื่อยๆชีวิตก็จะมีความสุขได้ในที่สุดญาติโยมสาธุชนพุทธบริษัทต่างหลายวันนี้รายการสารธรรมพื้นบ้านล้านนาได้หมดเวลาลงไปเหียแล้วอาตมภาพขอนำรายการนี้จากบรรดาท่านต่างหลายไปก่อนเฮาก็มาปะกันในวันพรุ่งนี้น้อถ้าหากบรรดาพอออกไม่ออกศรัทธาสาธุชนพุทธบริษัทต่างหลายมีกุศลเจตนาปารภใครจะติดต่อกับอาตมาภาพก็น้อมเอิญเชิญชวนติดต่อได้ตามเบอร์โทรศัพท์0621549454หรือติดต่อมาทาง Facebook Facebook มี2ชื่อชื่อว่าวัดสุพรรณรังสีนครลำพูนและชื่อห้วยห้างกลางไผ่ส่วน LINE นั้นมีชื่อว่าห้วยห้างกลางไผ่ ID LINE ก็คือ0621549454เหมือนกับเบอร์โทรศัพท์นั่นละญาติโยมติดต่อมาได้ทุกเมื่อเอาละวันนี้รายการหมดเวลาลงไปเหียแล้วอาตมาภาพขอนำรายการจากตั้นต่างหลายไปก่อนนอกใจโยใจเนยวรติถีขอปั่นปอนดีให้กันทั่วหน้าสารธรรมพื้นบ้านล้านนาที่เฮาเจ้าข้าฟังห่วมกันมาวันนี้หมดเวลาลงขอโปร่งหลีกลี่ปะกันวันผูกเนในอายุวันนะสุขใจสุขกายอยู่ดีสบายหายโรคโศกเศร้านำธรรมคำสอนพระพุทธเจ้าจุงยึดถือเอาอย่าละมีคนนับถือฤทธีเตจะเจริญก้าวหน้ายาวนานหื้อปนจากทุกสุขสามประการอายุยืนนานเหมือนกันทั่วหน้าเหมือนกันทั่วหน้าอยู่ดีมีสุขอายุมั่นขวัญยืนเหมือนกันจุผู้จุคนจุตนจุองค์เนอ
1: ดูสิรู้สึกสั่นๆพ่อปู่กำลังจะประทับร่างแล้วว้ายสั่นขนาดนี้เข้าแล้วแน่ๆสาธุ
2: เข้าอะไรล่ะแผ่นดินไหวพวกเอ็งมุดลงมาหาที่กำบังใต้โต๊ะนี่เร็วอย่าเพิ่งวิ่งออกไปข้างนอกของจะหล่นใส่หัว
3: เอ้าแล้วตอนสั่นแรกๆทำไมท่านยังนั่งนิ่งเหรอครับ
2: ตอนแรกมันสั่นระดับเบาแค่ให้เฝ้าระวังแต่สั่นแรงขนาดนี้ต้องหมอบป้องเกาะหาที่หลบกำบังที่แข็งแรงพวกเอ็งต้องรู้จักประเมินสถานการณ์ภัยบ้าง
4: ประเมินภัยเป็นปฏิบัติตัวถูกรับมือได้ทุกวิกฤตสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
5: ์ยาเสพติดภัยร้ายทำลายชาติและครอบครัวถึงเวลาที่เราต้องรวมพลังเพื่อต่อต้านอย่าทนดูอย่าเมินเฉยต่อผู้ค้าและผู้เสพหากคุณพบเห็นการกระทำผิดเกี่ยวกับยาเสพติดอย่าเก็บไว้แจ้งเบาะแสได้ทันทีผ่านสายด่วนปปส.1386ตลอด24ชั่วโมงข้อมูลของคุณจะถูกเก็บไว้เป็นความลับการแจ้งของคุณคือการช่วยชีวิตลูกหลานและสร้างสังคมที่ปลอดภัยอย่างแท้จริงช่วยกันหยุดยั้งยาเสพติดป้องกันฟื้นฟูสร้างภูมิรู้ให้โอกาสสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
6: คุณพ่อชะลอชะลอก่อนค่ะอย่าเพิ่งขับฝ่าไปนะอันตรายดูข้างหน้าสิน้ำท่วมเยอะเลย
7: จริงด้วยแล้วคุณแม่รู้ได้ยังไงคะว่าน้ำท่วมประมาณไหนถึงไม่ควรขับลุยไป
6: ก็ใช้ประสบการณ์จากที่เราเจอน้ำท่วมแถวนี้เป็นประจำไงลูกคุณแม่เลยต้องใช้วิธีประเมินด้วยสายตาเทียบดูฟุตบาทดูล้อรถอย่างถ้าน้ำล้นฟุตบาทออกมาแบบนี้เนี่ยนะก็แสดงว่าระดับเนี้ยเริ่มเสี่ยงละ หรือง่ายที่สุดก็คือสังเกตจากรถคันอื่นที่ไปทางเดียวกันกับเราเอาค่ะ
8: แต่ถ้าน้ำท่วมสูงเกิน40เซนติเมตรหรือแตะตัวถังอันนี้อันตรายยิ่งรถเก๋งอย่างเรานะแค่เจอน้ำท่วมครึ่งล้อยิ่งเสี่ยงกว่ารถกระบะอีกนะลูก
7: เข้าใจแล้วค่ะคุณพ่อคุณแม่เพื่อความปลอดภัยงั้นเราไปทางอื่นดีกว่าค่ะ
8: โอเคครับลูก
9: รู้ภัยเข้าใจรับมือได้ปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
10: ์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
11: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง6นาฬิกากับอรัญญาชมชื่นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยสั่งการกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยติดตามแผ่นดินไหวเกาะสุมาตราอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
12: เหมันมาเยือนสะเทือนจิตสุดจะคิดวิปโยคโศกสุดแสนน้ำตาไทยไหลหลั่งไปทั่วแดนสะอื้นแม้นระงมกันทั่วเมืองพระผู้สถิตในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
13: วัฒนธรรมไทยคือพลังที่เชื่อมอาเซียนจากรอยยิ้มอาหารดนตรีและประเพณีสู่การเรียนรู้แบ่งปันและเติบโตไปด้วยกันการท่องเที่ยวสร้างมิตรภาพศิลปะเชื่อมความเข้าใจและความหลากหลายคือหัวใจของภูมิภาคนี่คืออัตลักษณ์ร่วมที่ทำให้ไทยและอาเซียนก้าวไปข้างหน้าอย่างยั่งยืนอาเซียนสังคมเดียวกันก้าวไปด้วยกัน
14: เมื่ออายุมากขึ้นร่างกายก็เริ่มเปลี่ยนแปลงบ้านที่เคยอยู่มานานอาจกลายเป็นจุดอันตรายโดยไม่รู้ตัว
15: มาปรับบ้านให้ปลอดภัยสำหรับผู้สูงวัยกันเถอะค่ะพื้นต้องเป๊ะในบ้านห้ามลื่นห้องน้ำต้องมีราวจับแสงต้องสว่างทางเดินบันไดต้องมองเห็นชัดเจนจัดของให้เป็นระเบียบเคลียร์สิ่งกีดขวางบนพื้น
14: ปรับเพียงนิดเพื่อชีวิตสูงวัยที่ปลอดภัยในบ้านของคุณ
16: ตอนนี้ปัญหาบุหรี่ไฟฟ้าเข้าถึงง่ายมากและมีรูปแบบที่ดึงดูดใจเด็กๆโดยเฉพาะ
17: สารเสพติดเป็นภัยต่อชีวิตบุหรี่ไฟฟ้ามีสารพิษอันตรายต่อสมองที่กำลังพัฒนาของเด็กและเยาวชน
16: อนาคตประเทศชาติจะพัฒนาอย่างมีคุณภาพร่วมปกป้องเด็กและเยาวชนจากบุหรี่ไฟฟ้า
18: คนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าร
11: ัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยสั่งการกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยติดตามแผ่นดินไหวเกาะสุมาตราหลังพื้นที่ภาคใต้รับรู้แรงสั่นไหวแม้ไม่กระทบประเทศไทยแต่ให้เฝ้าระวังสถานการณ์ใกล้ชิดนายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยได้สั่งการให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.โดยศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติติดตามเฝ้าระวังการเกิดแผ่นดินไหวขนาด 6.4 บริเวณเกาะสุมาตราตอนเหนือประเทศอินโดนีเซียอย่างใกล้ชิดตลอด24ชั่วโมงพร้อมประสานจังหวัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบพื้นที่และอาคารสูงที่มีรายงานรับรู้แรงสั่นไหวเพื่อดูแลความปลอดภัยและสร้างความมั่นใจให้แก่ประชาชนพร้อมกำชับให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยประสานพื้นที่และติดตามข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่องด้านนายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกล่าวว่าแม้เหตุแผ่นดินไหวนี้จะไม่ส่งผลกระทบต่อประเทศไทยและจากการตรวจสอบได้รับรายงานความรู้สึกสั่นไหวในพื้นที่จังหวัดสงขลาตรังกระบี่ภูเก็ตและสตูลแต่ความแรงและระยะทางไม่ส่งผลกระทบต่อโครงสร้างคณะอนุกรรมการนโยบายและบริหารข้าวแห่งชาติด้านการผลิตหารือมาตรการช่วยเหลือชาวนาลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตควบคู่มาตรการรักษาเสถียรภาพราคาข้าว
19: นายวิทยากรมณีเนตรอธิบดีกรมการค้าภายในเปิดเผยถึงความคืบหน้าการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวว่า คณะอนุกรรมการนโยบายและบริหารข้าวแห่งชาติด้านการผลิตหรืออนุผลิตนบค.อยู่ระหว่างหารือแนวทางช่วยเหลือเกษตรกรเพิ่มเติมทั้งด้านค่าบริหารจัดการการลดต้นทุนและการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตจะนำมาพิจารณาร่วมกับมาตรการที่คณะกรรมการนโยบายและบริหารข้าวแห่งชาติหรือนบค.อนุมัติไว้แล้วเพื่อให้การช่วยเหลือสอดคล้องกับสถานการณ์ตรงจุดและสามารถปฏิบัติได้จริงคาดว่าจะได้ข้อสรุปเสนอคณะอนุกรรมการในเร็วๆนี้สำหรับมาตรการที่ดำเนินการอยู่คณะกรรมการนโยบายและบริหารข้าวแห่งชาติหรือนบค.ได้เห็นชอบมาตรการรักษาเสถียรภาพราคาข้าวเปลือกปีการผลิต 2569/2570 และมาตรการปรับโครงสร้างการผลิตภายใต้แนวคิดข้าวไทยสู่เศรษฐกิจอนาคตรวม5โครงการเป้าหมายรวม 11,500,000 ตันข้าวเปลือกวงเงิน 1,192 ล้านบาทได้แก่โครงการสินเชื่อชะลอการขายข้าวเปลือกนาปีโครงการสินเชื่อเพื่อรวบรวมข้าวโดยสถาบันเกษตรกรโครงการชดเชยดอกเบี้ยให้ผู้ประกอบการโรงสีในการเก็บสต๊อกโครงการดูดซับข้าวเปลือกและโครงการข้าวประณีตระยะที่2พร้อมอนุมัติงบเพิ่มเติมโครงการไร่ละ 1,000 บาทอีก 1,846 ล้านบาทรวมวงเงิน 12,039 ล้านบาทขณะที่มาตรการเพิ่มเติมจะเน้นลดต้นทุนและเสริมความเข้มแข็งให้ชาวนาในระยะยาวปุริมปราศโสภาภาครายงาน
11: สำนักงานประกันสังคมปรับเงื่อนไขเลือกตั้งบอร์ดเปิดทางให้ผู้ประกันตนและนายจ้างใช้สิทธิ์ได้โดยไม่ต้องลงทะเบียน
20: นางสาวกาญจนาภูลแก้วเลขาธิการสำนักงานประกันสังคมเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนมีมติปรับปรุงเงื่อนไขการใช้สิทธิ์เลือกตั้งเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ประกันตนและนายจ้างที่มีคุณสมบัติครบตามระเบียบสามารถใช้สิทธิ์เลือกตั้งได้โดยไม่ต้องลงทะเบียนเพื่อใช้สิทธิ์ภายหลังการพิจารณาของศาลปกครองกลางทั้งนี้การเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนเป็นกรรมการประกันสังคมยังจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่24กันยายนเวลา 8:00 นถึง 16:00 นและจะประกาศรายชื่อผู้สมัครทั้ง2ฝ่ายในวันที่19สิงหาคมนี้ตามกำหนดการเดิมส่วนรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งและสถานที่ลงคะแนนคาดว่าจะประกาศช่วงปลายเดือนสิงหาคมโดยผู้มีสิทธิ์สามารถตรวจสอบข้อมูลผ่านเว็บไซต์สำนักงานประกันสังคม www.sso.go.th นิตยาคุณสิมรายงาน
11: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวอรัญญาชมชื่นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 นค่ะ
14: ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเล็กที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข
21: มองไม่ชัดใช้ชีวิตลำบากหรือปวดเข่าเดินไม่สะดวกมานานรู้หรือไม่สิทธิบัตรทองสามารถเข้ารับการรักษาได้ที่โรงพยาบาลสิริเวชลำพูนผ่าตัดรักษาโรคต้อกระจกช่วยให้กลับมามองเห็นชัดขึ้นใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขกับครอบครัวอีกครั้งผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียมสำหรับผู้ที่มีอาการข้อเข่าเสื่อมลดอาการปวดเพิ่มคุณภาพชีวิตให้ดียิ่งขึ้นดูแลโดยทีมแพทย์เฉพาะทางมาตรฐานโรงพยาบาลเอกชนสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร053-582-888โรงพยาบาลสิริเวชลำพูนอุ่นใจใกล้บ้านแพทย์เชี่ยวชาญบริการเยี่ยม
22: สถาบันหลักของชาติคือหัวใจที่ยึดโยงคนไทยทุกคนไว้ด้วยกันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความมั่นคงและความภาคภูมิใจการทำความดีไม่จำเป็นต้องยิ่งใหญ่เริ่มได้จากตัวเราด้วยจิตสำนึกที่ดีซื่อสัตย์มีวินัยเคารพกฎและช่วยเหลือผู้อื่นเพราะทุกความดีคือพลังสำคัญของสังคมมาร่วมกันสร้างสรรค์สิ่งดีงามเพื่อสืบสานคุณค่าของสถาบันหลักของชาติให้มั่นคงและยั่งยืนตลอดไปด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
0: เกิดอัคคีภัยขอให้ตั้งสติอย่าตื่นตกใจหากมีสัญญาณเตือนภัยให้กดทันทีและโทรแจ้งสายด่วน199แจ้งเหตุเพลิงไหม้พร้อมระบุตำแหน่งให้ชัดเจนใช้ผ้าชุบน้ำปิดจมูกและปากป้องกันควันพิษคลานต่ำหรือย่อตัวไปทางออกก่อนเปิดประตูให้ใช้หลังมือแตะลูกบิดหากร้อนห้ามเปิดเด็ดขาดใช้บันไดหนีไฟเท่านั้นห้ามใช้ลิฟต์เด็ดขาดและออกไปยังจุดนัดพบที่ปลอดภัยห้ามกลับเข้าอาคารหากติดอยู่ในห้องใช้ผ้าชุบน้ำอุดขอบประตูปิดพัดลมและเครื่องปรับอากาศเปิดหน้าต่างส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือกรณีไฟติดเสื้อผ้าให้ล้มตัวลงกริ่งไปมาจนไฟดับเมื่อปลอดภัยแล้วแผลไฟไหม้ให้ล้างด้วยน้ำสะอาดเย็นผู้สำลักควันรีบนำส่งโรงพยาบาลทันทีปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

0: าหากคุณอยากให้ธุรกิจเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นเข้าถึงลูกค้าตรงกลุ่มทันสมัยและน่าเชื่อถือสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz ไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการให้เสียงของเราขับเคลื่อนธุรกิจของคุณโทรมาหาเราสิครับ053-525-565หรือ053-525-566สวท.ลำพูนคลื่นวิทยุที่คุณวางใจ
1: ข่าวละปูนอู่ข่าวเล่าความ FM 95 MHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดละปูนกรมประชาสัมพันธ์

สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับผมวันอาทิตย์นะครับผมเฮาอยู่ด้วยกันกับอู่ข่าวเล่าความนะครับผมทุกเจ้า6 โมงถึง7 โมงมาอยู่ด้วยกันกับน้องอันอธิวัฒน์กันทับปิงนะครับวันนี้เฮาก็จะมาอัปเดตข้อมูลข่าวสารกันเนาะแต่ว่าฝนตกกันก่อนนะครับผมจะได้เราก็ดูแลสุขภาพกันตัวช่วงนี้ก็ฝนหน่อยลงแต่ว่าก็อาจจะตกบางแห่งเนาะถ้าตกมาแล้วก็จะไปลัดฝุ่นเนาะเพราะว่ามันจะทําหึมสบายได้นะครับผมเฮาได้ทราบกันมาแล้วนะครับว่าก่อนหน้านี้ได้มีในเรื่องของกฎหมายใหม่เนาะในการสมรสเท่าเทียมนะครับผมแต่อื่นได้แล้วเนาะในเรื่องของสิทธิประโยชน์ต่างๆนะครับที่จะได้รับเนาะว่าจะเป็นการแต่งงานแบบชายชายหญิงๆหรือตอนนี้เป็นมีเพศแล้วนอกจากนั้นแล้วก็เป็นการสมรสเท่าเทียมแล้วแต่รัฐบาลก็ผลักดันในเรื่องของสิทธิประโยชน์ผู้ประกันตนต่อนะครับผมคู่สมรสทุกเพศกรณีเสียชีวิตบำเหน็จบำเหน็จชราภาพเนาะค่าทำศพนะครับรับสิทธิประโยชน์ตามหลักเกณฑ์แล้วก็เงื่อนไขแนะนะครับผมจะเตรียมเอกสารเกี่ยวกับสิทธิ์ถึงครบถ้วนแล้วก็เพื่อจะรักษาในเรื่องของสิทธิประโยชน์อย่างถูกต้องตามกฎหมายนะครับผมเมื่อวันที่15ที่ผ่านมานะครับก็คือตะวานี่เนาะนางสาวพลอยทะเลนะครับผมรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นใหญ่ออกมาเปิดเผยว่ารัฐบาลเนี่ยได้เห็นความสำคัญกับสิทธิประโยชน์แล้วก็มีการปรับปรุงระบบการหื้อบริการรองรับนะครับความหลากหลายในปัจจุบันหื้อมากขึ้นเพื่อจะหื้อทำหื้อผู้ประกันตนเนาะทุกคนได้รับความคุ้มครองนะอย่างทั่วถึงแล้วก็เสมอภาคภายหลังนะครับการบังคับใจพรบแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งแล้วก็พาณิชย์ประจำปี2567นะครับผมหรือกฎหมายสมรสเท่าเทียมแต่นั้นอุบไปตอนต้นชั่วโมงนะซึ่งปรับเปลี่ยนนะครับผมนิยามว่าจากชายและหญิงเนาะเป็นบุคคล2คนนะส่งผลทําให้บุคคลทุกเพศที่จดทะเบียนสมรสอย่างถูกต้องตามกฎหมายเนี่ยมีสถานะเป็นคู่สมรสตีชอบด้วยกฎหมายแล้วก็ได้รับการคุ้มครองนะสิทธิอย่างเท่าเทียมกันนะทั้งนี้นะครับผมคู่สมรสทุกเพศที่จดทะเบียนสมรสอย่างถูกต้องตามกฎหมายสามารถได้รับสิทธิประโยชน์ตามหลักเกณฑ์แล้วก็เงื่อนไขที่สำนักงานประกันสังคมเนี่ยกำหนดไว้โดยเฉพาะสิทธิกรณีแบบเสียชีวิตก็จะได้รับเงินสงเคราะห์กรณีตายค่าทำศพแล้วก็เงินบำเหน็จชราภาพดังนี้นะครับผมมาฟังกันเนอะข้อแรกเลยเกี่ยวกับกรณีเงินสงเคราะห์กรณีตายเนาะหากผู้ประกันตนทำหนังสือระบุบุคคลผู้รับผลประโยชน์ไว้เงินสงเคราะห์จะจ่ายให้แก่บุคคลดังกล่าวตามหลักเกณฑ์ตีกำหนดไว้หากไม่ได้ระบุไว้นะครับผมจะจ่ายให้กับผู้ที่มีสิทธิตามลำดับเล็งตามนี้เลยเนิ่มว่าจะเป็นสามีหรือภรรยาที่จดทะเบียนสมรสถูกต้องตามกฎหมายบิดามารดากรณีไม่ได้จดทะเบียนสมรสจะได้รับสิทธิ์เฉพาะมารดาเนาะแล้วก็บุตรนะครับรวมถึงบุตรบุญธรรมที่ถูกต้องตามกฎหมายตัวกรณีสองนะครับผมกรณีค่าทำศพคู่สมรสนะครับสามารถเป็นผู้จัดการศพแล้วก็ยื่นขอรับค่าทำศพจากประกันสังคมได้เนติสำนักงานประกันสังคมจะจ่ายการทำศพให้นะครับผมอัตราเมาจ่ายก็คือ50,000 บาทตามหลักเกณฑ์แล้วก็เงื่อนไขที่เกี่ยวข้องเนาะในกรณีของบำเหน็จชราภาพนะครับผู้ประกันตนมาตรา33และมาตรา39เมื่อเสียชีวิตนะครับก่อนรับเงินบำเหน็จบำนาญชราภาพเนี่ยทายาทมีสิทธิ์ได้รับเงินบำนาญชราภาพซึ่งประกอบด้วยเงินสมทบเงินสะสมแล้วก็ผลประโยชน์นะครับค่าตอบแทนโดยแบ่งให้แก่ผู้ที่มีสิทธิ์ตามหลักเกณฑ์ดังนี้นะบุตรชอบโดยกฎหมายได้รับ2ส่วนหากมีบุตรตั้งแต่3คนขึ้นไปได้รับรวม3ส่วนเนาะสามีหรือภรรยาที่จดทะเบียนสมรสนะครับผมได้รับ1ส่วนบิดามารดาที่มีชีวิตอยู่ได้รับ1ส่วนแล้วก็บุคคลตีผู้ประกันตนทำหนังสือระบุไว้ได้รับ1ส่วนนะครับได้รับ1ส่วนนะร่วมกับทายาทอีกหนึ่งนะครับผมหากไม่มีทายาทหรือไม่มีผู้ที่ระบุไว้เป็นผู้รับผลประโยชน์จะจ่ายตามลำดับนะครับได้แก่ดังนี้ก็คือพี่น้องนะครับผมรวมบิดามารดาเดียวกันน้องร่วมบิดาหรือร่วมมา

แล้วก็ดำเนินการให้ถูกให้ต้องเนอะเดี๋ยวนี้เพิ่นก็มีการเปิดรับเยอะนอกในเรื่องของสมรสเท่าเทียมนั้นแล้วกฎหมายอื่นๆนะครับผมที่เกี่ยวกับการรับมรดกต่างๆก็จะมีการปรับเปลี่ยนไปโดยเพื่อทำเหอกฎหมายเนาะแล้วก็การส่งต่อในเรื่องของมรดกต่างๆเป็นไปอย่างถูกต้องโดยนะครับผม

ดีเข้าสู่รายการอู่ข่าวเล่าความในช่วงนี้นะครับผมข่าวละปุ่นวันนี้ข่าวละปุ่นวันนี้นะครับผมเอาสีสันในเรื่องของชาติพันธุ์มาสักหน่อยเนาะการอู่ย้อนทุกวันนี้ก็1ชาติพันธุ์เนาะในจังหวัดละปุ่นของเฮานะครับผมจังหวัดละปุ่นขอเจริญพี่น้องประชาชนเนาะแล้วก็นักท่องเที่ยวที่ได้ยินอยู่นะเจ้าอินะใครได้ยินพองเนาะรวมสัมผัสวิสีสันเนาะแห่งวิถีเรียนรู้ภูมิปัญญาแล้วก็เลิกสื่อผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมแล้วก็รวมภาคภูมิใจในเรื่องของอัตลักษณ์แห่งล้านนาในการในงานมหกรรมชาติพันธุ์ลำพูนร้อยอัตลักษณ์สร้างคุณค่าจากทุนวัฒนธรรมณขวงประตูท่าแพจังหวัดเชียงใหม่ระหว่างวันที่28สิงหาคมเนี่ยใกล้ถึงละจนถึงวันที่1กันยายน2569นี้เนอะในวันที่14ที่ผ่านมานะครับผมตีลานโปรโมชั่นชั้น1ศูนย์การค้าแจ่มฟ้าช้อปปิ้งมอลล์จังหวัดละปูนนะครับผมท่านปิยพงษ์ชูวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดละปูนของเฮาเพิ่นได้มอบหมายให้ท่านเบญจวรรณมีเผือกเนาะรองผู้ว่าราชการจังหวัดละปูนเป็นประธานในการแถลงข่าวงานมหกรรมเสน่ห์สีสันชาติพันธุ์ลำพูน100อัตลักษณ์สร้างคุณค่าจากทุนวัฒนธรรมนะกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบนหนึ่งโดยจังหวัดละปูนรวมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดละปูนแล้วก็ภาคีเครือข่ายด่านวัฒนธรรมกำหนดจัดงานนะครับผมมหกรรมเสน่ห์สีสันชาติพันธุ์ลำพูนระหว่างวันที่28สิงหาคมถึงวันที่1กันยายน2569ที่โคงประตูท่าแพจังหวัดเชียงใหม่เผยแพร่ในเรื่องของประชาสัมพันธ์เนาะอัตลักษณ์ภูมิปัญญาวิถีชีวิตและก็มรดกทางวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์ล้านนาพร้อมส่งเสริมนะครับนำทุนทางวัฒนธรรมเนี่ยมาต่อยอสู่การเป็นเมืองที่ท่องเที่ยวแล้วก็สั่งเศรษฐกิจนอกสั่งสรรโดยมีหัวหน้าโซนนะครับภาคประชาชนนะครับมารวมกันหนักขนาดเลยโอกาสนี้นอรองผู้ว่าราชการจังหวัดละปูนเปิ้นก็ได้นำนะครับหน่วยงานที่เกี่ยวของร่วมแถลงในครั้งนี้โดยประกอบด้วยนะประเด็นที่หนึ่งก็เป็นเกี่ยวกับนโยบายในการส่งเสริมการท่องเที่ยวเนาะแล้วก็เชิญชวนรวมงานกันนะครับมีวัตถุประสงค์ของงานเนาะโดยท่านวัฒนธรรมจังหวัดละปูนมีการเตรียมความพร้อมในเรื่องของเครือข่ายชาติพันธุ์มีการสนับสนุนแล้วก็การมีส่วนร่วมนะแล้วก็ของภาคอื่นๆเนาะแล้วก็มีการประชาสัมพันธ์กิจกรรมการจัดงานแล้วก็มีการเชิญชวนพี่น้องนะครับผมมาแอวงานครั้งนี้การจัดงานตอนนี้นะครับผมดำเนินงานภายใต้แนวคิดร้อยอัตลักษณ์สร้างคุณค่าจากทุนวัฒนธรรมนอมุงร้อยเรียงความหลากหลายของกลุ่มชาติพันธุ์ในพื้นที่จังหวัดละปูนนะทั้งหาชาติพันธุ์มีอย่างพองนะครับผมอย่างแรกก็คือไทยองนะไทยยวนไทยลื้อกะเรียงแล้วก็มอญเนาะเกิดเป็นพลังอนุรักษ์สืบสานแล้วก็สร้างคุณค่าจากทุนวัฒนธรรมผ่านการนำเสนอวิถีชีวิตวิถีวัฒนธรรมในรูปแบบร่วมสมัยที่ประชาชนและก็นักท่องเที่ยวสามารถเข้าถึงเรียนรู้แล้วก็มีส่วนร่วมในการจะมาสัมผัสอัตลักษณ์วิถีชาติพันธุ์ของจังหวัดละปูนเฮาซึ่งภายในงานนะครับผมก็จะมีตลาดวัฒนธรรมของผู้ประกอบการเครือข่ายวัฒนธรรม84ร้านค้าแบ่งปิ้นนะครับร้านอาหารเครื่องดื่มร้านผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมแล้วก็จะมีในเรื่องของสามุนไพหรือผลิตภัณฑ์สังสรรค์จากท้องถิ่นโต้ยพร้อมนะครับสัมผัสกิจกรรมจากวัฒนธรรมติดหลากหลายทางการแสดงศิลปะวัฒนธรรมดนตรีแฟชั่นชาติพันธุ์นิทรรศการต่างๆนะครับผมแล้วก็การสาธิตภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมวิถีชีวิตตลอดจนกิจกรรมสร้างสรรค์ที่เปิดพื้นที่นะครับผมประชาชนได้ร่วมกันนะครับมาสัมผัสเสน่ห์ของจังหวัดละปูนอย่างใกล้ชิดนะงานครั้งนี้นะครับผมจะจัดขึ้นในวันที่28สิงหาคมถึง1กันยายน2569ที่โคงประตูท่าแพจังหวัดเชียงใหม่นะครับผมจะได้แล้วก็มากันได้เนอการจัดงานดังกล่าวก็เป็นอีกหนึ่งกลไกสำคัญในการที่จะสร้างพื้นที่ให้ชุมชนและก็เครือข่ายทางวัฒนธรรมเนี่ยได้มาโชว์ศักยภาพถ่ายทอดองค์ความรู้แล้วก็นำเสนอผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมสู่สาธารณชนนะแล้วก็ตลอดจนเป็นการเปิดโอกาสเนาะทางการตลาดกระจายรายได้สู่ชุมชนแล้วก็เป็นการส่งเสริมภาพลักษณ์ของจังหวัดละปูนในฐานะเมืองติดโดดเด่นด่านประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและก็ความหลากหลายของกลุ่มชาติพันธุ์ตัวนะครับผมจะไม่ได้ลืมนะครับผมไปกันได้เนอที่โคงประตูท่าแพจึงใหม่นะครับผมตอนนี้เอายกละปูนไปอยู่จึงใหม่ตัวเพื่อที่จะทำให้นักท่องเที่ยวเนาะได้เข้ามาสัมผัสบ้านเฮามาเจริญโจรกันนะครับผม28สิงหาคม2569จนถึงวันที่1กันยายน2569เตรียมตัวกันเนอไปช้อปปิ้งกันได้ไปดูในเรื่องของกลุ่มชาติพันธุ์ไปดูความวิถีชีวิตของเปิ้นแล้วก็
สินค้าต่างๆเนาะในกลุ่มชาติพันธุ์ตอนนี้รังสรรค์มาแบบร่วมสมัยเพิ่งเขากับอยู่เขาสกับสมัยนะครับผมอันนี้ก็ฝากงานเวต้อยนะครับผมลากันไปก่อนแล้วเนอะครับอู่เขาเล่าความนะครับผมเจ้าๆแบบอีวันติดเนอะเพื่อให้ตื่นมาฟังตอนเช้าเดี๋ยววันนี้เราเจอกันตอน9 โมงแฮมเตอร์นะครับผมแล้วก็ตอนบ่าย3เนาะวันนี้อยู่กันน้องอันทางวันเลยนะครับผมของวันอาทิตย์แบบอีจะได้รับปะกันตอน9 โมงเนอะสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: โค้งร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ์
1: สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทั้งหลายทุกท่านพบกับตีข้องร้องข่าวกับผมบุญมาศรีหมาดเช่นเคยครับข่าวแรกในวันนี้นั้นเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงฉลองพระองค์ผ้าไหมจากบ้านนาว่าจังหวัดนครพนมครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายครับเมื่อวันที่13สิงหาคม2569สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงฉลองพระองค์ชุดจากผ้าไหมลายกริดเต่าทอเป็นลายริ้วสีเทาดำของสมาชิกมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งเป็นสมาชิกจากบ้านนาว่าจังหวัดนครพนมนะครับโดยผ้าไหมผืนนี้นั้นเป็นงานการบ้านที่ทรงมีพระวินิจฉัยเมื่อครั้งเสด็จเป็นองค์ประธานเปิดงานซิลเฟสติวัล2025สู่การพัฒนาที่ยั่งยืนเมื่อวันที่3ธันวาคม2568ซึ่งได้ทรงแนะนำสมาชิกให้ผสมผสานลายกริดเต่าดั้งเดิมเพิ่มเติมเป็นสไตรฟ์หรือลายทางซึ่งก็เป็นหนึ่งในชนิดของลายผ้าสุดคลาสสิกที่ได้รับความนิยมมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันโดยสมาชิกได้นำกลับไปปรับและนำขึ้นเฝ้าณโต๊ะทรงงานเมื่อครั้งเสด็จไปทอดพระเนตรนิทรรศการการจัดแสดงผลงานภูมิปัญญาผ้าไทยและงานหัตถกรรมชุมชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือจัดโดยกรมการพัฒนาชุมชนกระทรวงมหาดไทยณศูนย์ประชุมอเนกประสงค์การจนาพิเศษมหาวิทยาลัยขอนแก่นตำบลในเมืองอำเภอเมืองขอนแก่นจังหวัดขอนแก่นเมื่อวันที่21มกราคม2569ออกแบบและตัดเย็บโดยนายธีรพันธ์วรรณรัตน์ศิลปินแห่งชาติสาขาทัศนศิลป์ออกแบบแฟชั่นเมื่อปี2562ครับพี่น้องและไปกันที่ประเด็นนายกรัฐมนตรีได้เปิดดิจิทัลชิลสร้างเกราะคนไทยสู้ภัยออนไลน์ครับพ่อแม่พี่น้องครับเมื่อวันที่14สิงหาคม2569นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เป็นประธานเปิดกิจกรรมนิทรรศการรณรงค์ต้านภัยออนไลน์สัญจรหรือ DE Digital Chill Forum ครั้งที่1เพื่อสร้างความรู้เท่าทันภัยออนไลน์ให้แก่ประชาชนซึ่งจะสามารถป้องกันตนเองและคนในครอบครัวก่อนตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพแล้วก็ได้กล่าวอีกว่าภัยออนไลน์นั้นไม่ใช่เรื่องไกลตัวบางครั้งเพียงรับโทรศัพท์1สายกดลิงก์1ครั้งหรือหลงเชื่อข้อความไม่กี่บรรทัดเงินที่เก็บมาทั้งชีวิตก็อาจจะสูญหายได้ครับพี่น้องนายกรัฐมนตรีก็ได้กล่าวต่อไปอีกว่าทางรัฐบาลกำหนดให้การปราบปรามอาชญากรรมออนไลน์เป็นวาระแห่งชาติและดำเนินการอย่างจริงจังตั้งแต่ต้นทางถึงปลายทางหลายฝ่ายก็ได้ร่วมมือกันทั้งธนาคารผู้ให้บริการโทรศัพท์แพลตฟอร์มดิจิทัลหน่วยงานด้านความมั่นคงและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องต้องร่วมกันปิดช่องโหว่ไม่ให้ระบบหรือบริการของตนกลายเป็นเครื่องมือของมิจฉาชีพเพราะว่าทางรัฐบาลก็มีหน้าที่ในการสร้างระบบป้องกันจัดการคนร้ายและช่วยเหลือประชาชนเมื่อเกิดเหตุแต่ว่าเกราะที่อยู่ใกล้ตัวเราที่สุดใกล้ตัวประชาชนที่สุดก็คือสติและสติและก็ความรู้เท่าทันนะครับหากมีโทรศัพท์หรือข้อความผิดปกติอย่ารีบเชื่ออย่ารีบโอนและถ้าหากไม่แน่ใจก็ให้ตรวจสอบกับคนใกล้ตัวหรือหน่วยงานที่เชื่อถือได้กันซะก่อนซึ่งนายกรัฐมนตรีก็ต้องการให้ความรู้จาก DE Digital Chill Forum ขยายออกไปมากกว่าผู้ที่มาร่วมภายในงานเท่านั้นโดยขอให้พี่น้องประชาชนนำสิ่งที่เรียนรู้ไปบอกต่อคนในครอบครัวและคนใกล้ตัวนั่นก็เพราะว่าหากคนหนึ่งคนรู้เท่าทันก็สามารถช่วยป้องกันความเสียหายได้มากกว่า1คนนั่นเองครับพี่น้องและนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีก็ได้ชี้ในเรื่องประเด็นความมั่นคงซึ่งเป็นภารกิจของทุกภาคส่วนแล้วครับและพร้อมหนุนกองทัพพัฒนาเทคโนโลยีเสริมศักยภาพเพื่อป้องกันชาติแล้วย้ำว่าให้พี่น้องประชาชนเชื่อมั่นศักยภาพของกองทัพไทยในการปกป้องอธิปไตยและดูแลความปลอดภัยของประชาชน พ่อแม่พี่น้องครับเมื่อวันที่14สิงหาคม2569นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในฐานะประธานสภาความมั่นคงแห่งชาติได้กล่าวภายหลังตรวจเยี่ยมและชมการสาธิตยุทธวิธีของกองทัพอากาศณกองบิน1จังหวัดนครราชสีมาโดยย้ำแหละครับว่าให้พี่น้องประชาชนเชื่อมั่นในศักยภาพของกองทัพไทยในการปกป้องอธิปไตยและดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนอย่างเต็มกำลังนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีก็กล่าวว่ากองบิน1เป็นฐานปฏิบัติการสำคัญเลยทีเดียวในการป้องกันประเทศการลงพื้นที่ในครั้งนี้ก็ได้รับฟังการบรรยายสรุปขีดความสามารถของกองทัพอากาศรวมไปถึงความต้องการการสนับสนุนจากรัฐบาลเพื่อเสริมความพร้อมในการรับมือภัยคุกคามทุกรูปแบบโดยการป้องกันประเทศนั้นต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนไม่ใช่เฉพาะหน่วยงานด้านความมั่นคงหรือเหล่าทัพเพียงเท่านั้นแต่ว่ารวมถึงหน่วยงานภาครัฐทุกกระทรวงเพื่อเสริมสร้างความพร้อมของประเทศไทยและสร้างความมั่นใจให้กับพี่น้องประชาชนนะครับแล้วสำหรับการสนับสนุนกองทัพอากาศนั้นทางรัฐบาลก็พร้อมพิจารณาสนับสนุนในทุกมิติแหละครับโดยคำนึงถึงความคุ้มค่าและประโยชน์สูงสุดของประเทศเป็นสำคัญก่อนเสนอกรอบงบประมาณต่อสภาผู้แทนราษฎรเพื่อพิจารณาตามขั้นตอนแล้วในขณะเดียวกันการพัฒนาศักยภาพของกองทัพต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่องเนื่องจากว่าเทคโนโลยีทางการทหารนั้นมันเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วการสงครามในปัจจุบันไม่ได้จำกัดอยู่เพียงการเผชิญหน้ากันโดยตรงแต่ว่าต้องอาศัยการวางแผนและเทคโนโลยีขั้นสูงเข้ามาเสริมประสิทธิภาพหากประเทศไทยมีความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีก็จะเป็นข้อได้เปรียบสำคัญแล้วครับในการรักษาความมั่นคงของประเทศชาติพร้อมทั้งได้ขอให้พี่น้องประชาชนมีความมั่นใจในศักยภาพของทุกเหล่าทัพไม่ว่าจะเป็นบกเรืออากาศตำรวจและหน่วยงานด้านความมั่นคงอื่นๆซึ่งก็มีเป้าหมายเดียวกันนั่นก็คือปกป้องอธิปไตยของประเทศและปกป้องชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนอย่างเต็มที่นั่นเองครับและไปตามกันที่ภารกิจการเยือนต่างประเทศของนายกรัฐมนตรีกันหน่อยคราวนี้นายกรัฐมนตรีเตรียมเยือนออสเตรเลียนิวซีแลนด์วันที่17ถึงวันที่22สิงหาคม2569ครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมีกำหนดที่จะเดินทางเยือนเครือรัฐออสเตรเลียอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่17ถึงวันที่20สิงหาคม2569และเยือนนิวซีแลนด์อย่างเป็นทางการระหว่างวันที่20ถึงวันที่22สิงหาคม2569ตามคำเชิญของนายกรัฐมนตรีทั้ง2ประเทศและครับโดยทางรัฐบาลไทยก็มุ่งใช้การเยือนในครั้งนี้เปิดโอกาสทางเศรษฐกิจให้แก่ประเทศไทยทั้งในเรื่องการขยายตลาดสินค้าไทยดึงการลงทุนและเทคโนโลยีเข้าสู่ประเทศไทยเชื่อมโยงภาคธุรกิจตลอดจนเพิ่มความร่วมมือด้านความมั่นคงและการเดินทางระหว่างประชาชนและนอกจากนี้โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็เปิดเผยอีกว่ารัฐบาลต้องการให้ทุกการเดินทางต่างประเทศของผู้นำคือนายกรัฐมนตรีเป็นการสร้างโอกาสกลับมาสู่ประเทศไทยการเยือนในครั้งนี้จึงไม่ได้มีเพียงการหารือในระดับผู้นำเท่านั้นแต่ว่ามีเป้าหมายชัดเจนแล้วครับว่าสินค้าไทยต้องมีตลาดเพิ่มขึ้นผู้ประกอบการไทยก็ต้องมีคู่ค้าและโอกาสใหม่ประเทศไทยต้องดึงเงินลงทุนเทคโนโลยีและองค์ความรู้ใหม่ๆเข้ามาเพิ่มมากขึ้นแล้วในขณะที่ประชาชนเองก็ต้องได้รับประโยชน์ทั้งจากเศรษฐกิจที่ขยายตัวความปลอดภัยและการเชื่อมโยงที่สะดวกยิ่งขึ้นการนำภาคเอกชนร่วมคณะไปด้วยก็เพื่อให้โอกาสเหล่านี้แหละครับสามารถต่อยอดเป็นธุรกิจและการลงทุนได้อย่างจริงๆทางรัฐบาลก็มุ่งเปลี่ยนความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างประเทศให้เป็นผลประโยชน์ที่กลับมาถึงประเทศไทยและประชาชนอย่างเป็นรูปธรรมนั่นเองครับพี่น้องและไปกันที่ประเด็นเรื่องทางรัฐบาลได้ระงับโครงการปืนสวัสดิการใหม่และการออกใบอนุญาตให้ซื้ออาวุธปืนพร้อมเร่งแก้ไขกฎหมายอาวุธปืนให้มันสอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบันครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่15สิงหาคม2569 นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้กล่าวในรายการคุยให้เคลียร์กับโฆษกทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถึงมาตรการในการควบคุมการครอบครองอาวุธปืนและจัดการกับผู้ที่มีปืนเถื่อนเพื่อสร้างความปลอดภัยให้กับพี่น้องประชาชนว่าทางนายกรัฐมนตรีก็ได้มีข้อสั่งการให้ดำเนินมาตรการทั้งระยะเร่งด่วนโดยระยะเร่งด่วนนั้นให้ระงับการอนุมัติโครงการปืนสวัสดิการใหม่รวมถึงการระงับการออกใบอนุญาตให้ซื้ออาวุธปืนหรือใบอนุญาตแบบป.3เป็นการชั่วคราวจนกว่าจะมีมติคณะรัฐมนตรีเป็นอย่างอื่นพร้อมทั้งให้นายทะเบียนทั่วประเทศนี่แหละครับไปตรวจสอบใบอนุญาตแบบป.3ที่ยังค้างคากันอยู่และไม่มีการซื้อขายอาวุธปืนแล้วก็รายงานให้ทางกระทรวงมหาดไทยได้รับทราบภายใน30วันตลอดจนจัดการระบบข้อมูลเป็นแบบเรียลไทม์เพื่อให้สามารถตรวจสอบบุคคลที่ครอบครองอาวุธปืนและเครื่องกระสุนได้สำหรับมาตรการระยะยาวเราว่ายังไงสำหรับมาตรการระยะยาวนั้นทางรัฐบาลก็เห็นแล้วครับว่าจำเป็นจะต้องปรับปรุงแก้ไขกฎหมายให้มันสอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบันโดยเฉพาะอย่างยิ่งพระราชบัญญัติอาวุธปืนเครื่องกระสุนปืนวัตถุระเบิดดอกไม้เพลิงและสิ่งเทียมอาวุธปืนพุทธศักราช2490โอ้ยดูพุทธศักราชเถอะครับพี่น้องใช้มาตั้งแต่2490นู่นแม้ว่าที่ผ่านมาฉบับนี้ได้มีการปรับปรุงแก้ไขมาเป็นระยะก็ตามแต่ว่าสถานการณ์และรูปแบบปัญหาในสังคมปัจจุบันนี้มันเปลี่ยนแปลงไปแล้วจึงจำเป็นจะต้องมีการทบทวนและก็ยกระดับมาตรการให้มีความเข้มงวดมากยิ่งขึ้นเพื่อทำให้สังคมเกิดความปลอดภัยนั่นเองครับพี่น้องและไปกันที่ประเด็นทางด้านของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬากันหน่อยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเตรียมหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนดแนวทางควบคุมการใช้อาวุธปืนสำหรับนักกีฬากันด้วยก็เกี่ยวข้องกับข่าวคราวเกี่ยวกับอาวุธปืนนั่นแหละครับพ่อแม่พี่น้องครับนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้เปิดเผยถึงนโยบายของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกำชับให้คุมเข้มการใช้อาวุธปืนแม้แต่นักกีฬาก็ต้องปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัดว่าในประเด็นนี้นั้นนายกรัฐมนตรีได้กำชับให้ตรวจสอบการใช้กระสุนในสนามยิงปืนว่าเป็นไปอย่างถูกต้องหรือไม่อย่างไรส่วนการนำอาวุธปืนไปฝึกซ้อมหรือแข่งขันจะต้องได้รับอนุญาตและมีการลงทะเบียนอย่างชัดเจนโดยกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาจะมีการหารือร่วมกับการกีฬาแห่งประเทศไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วครับเพื่อกำหนดแนวทางควบคุมการใช้อาวุธปืนสำหรับนักกีฬาให้มีความรัดกุมและขอยืนยันนะครับว่านักกีฬายิงปืนยังสามารถนำอาวุธปืนไปฝึกซ้อมและแข่งขันได้อยู่แต่ว่าต้องอยู่ภายใต้ระบบการควบคุมและมาตรการที่กำหนดอย่างชัดเจนนั่นเองครับพี่น้องและไปกันที่หนังสือเล่มหนึ่งที่รัฐบาลเขาชวนอ่านในตอนนี้ครับหนังสือที่ชื่อว่าความจริงไร้พรมแดน Truth Beyond Borders เปิดเผยข้อเท็จจริงชายแดนไทยกัมพูชาอย่างรอบด้านร่วมสู้สงครามเฟกนิวส์กันด้วยครับเอ้ามาฟังรายละเอียดหนังสือเล่มนี้กันหน่อยพี่น้องที่รักทั้งหลายนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าศูนย์ข่าวสารสถานการณ์ไทยกัมพูชาหรือตัวย่อ JIC โดยพลอากาศเอกประภาสสอนใจดีผู้อำนวยการศูนย์นี่แหละได้มีการจัดทำหนังสือที่ชื่อว่า Truth Beyond Borders ความจริงไร้พรมแดนซึ่งก็มีทั้งฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษกันด้วยพัฒนาต่อยอดจากสมุดปกขาวข้อเท็จจริงความขัดแย้งชายแดนไทยกัมพูชาภูมิหลังทางประวัติศาสตร์และกฎหมายระหว่างประเทศพุทธศักราช2568ภายใต้แนวคิดความจริงไม่ควรถูกจำกัดด้วยเส้นเขตแดนซึ่งรวบรวมข้อมูลสำคัญแล้วครับในหนังสือเล่มนี้อย่างเป็นระบบเลยทีเดียวทั้งภูมิหลังทางประวัติศาสตร์สนธิสัญญาและแผนที่กระบวนการปักปันเขตแดนคำพิพากษาระหว่างประเทศและกรอบกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่างๆนานาตลอดจนพัฒนาการของสถานการณ์ร่วมสมัยผลกระทบด้านมนุษยธรรมการบริหารจัดการวิกฤตและกลไกการแก้ไขปัญหาโดยสันติ เพื่อให้พี่น้องประชาชนชาวไทยทั้งหลายและชาวต่างประเทศกันด้วยเพราะว่ามีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษจะสามารถเข้าใจบริบทของสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาได้อย่างครบถ้วนทุกมิติรอบด้านบนพื้นฐานของข้อเท็จจริงหลักฐานและหลักกฎหมายระหว่างประเทศกันด้วยครับทั้งนี้ทั้งนั้นหนังสือเล่มนี้ไม่ได้มุ่งเพียงบันทึกเหตุการณ์เท่านั้นนะครับพี่น้องแต่ยังเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาผ่านข้อมูลที่เป็นระบบและสามารถตรวจสอบได้พร้อมทั้งสนับสนุนการแก้ไขปัญหาด้วยสันติวิธีอย่างไรก็ตามแต่ก็ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนที่รักของผมทั้งหลายและสื่อมวลชนชาวไทยชาวต่างชาติกันด้วยไปร่วมกันหน่อยร่วมทำอะไรก็ไปร่วมศึกษาและเรียนรู้ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับประวัติศาสตร์และสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาผ่านหนังสือเล่มนี้แหละหนังสือที่ชื่อว่า Truth Beyond Borders ความจริงไร้พรมแดนและก็ร่วมกันเผยแพร่ข้อมูลเพื่อให้ข้อเท็จจริงนั้นเป็นที่รับรู้และเข้าใจอย่างถูกต้องกันต่อไปครับพี่น้องและไปกันที่เรื่องกระทรวง DE เขาเตรียมเปิดให้ลงทะเบียนทดสอบ THAI Passport 19สิงหาคม2569ก่อนเริ่มใช้งานจริงในวันที่31สิงหาคม2569แล้วจำกัดเฉพาะคนไทยอายุ15ปีขึ้นไปเท่านั้นพ่อแม่พี่น้องครับเมื่อวันที่14สิงหาคม2569นายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DE ได้เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือกองทุน DE ว่าความคืบหน้าของโครงการที่ชื่อว่า THAI Passport นั้นขณะนี้ไม่มีการปรับเปลี่ยนรายละเอียดโครงการโดยในอีก 1-2 วันนี้แหละครับทางกระทรวง DE จะมีการแถลงรายละเอียดอย่างชัดเจนกันอีกครั้งและทั้งนี้ทั้งนั้นคาดว่าจะเปิดให้ประชาชนลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการได้ตั้งแต่วันที่19สิงหาคม2569แล้วจากนั้นจะเปิดตัวโครงการอย่างเป็นทางการในวันที่28สิงหาคม2569และจะเริ่มเปิดให้พี่น้องประชาชนใช้งานได้จริงๆจังๆในวันที่31สิงหาคม2569ครับในส่วนสำหรับเรื่องของเงื่อนไขหลักของประชาชนที่ต้องการเข้าร่วมในโครงการก็จะต้องมีอายุตั้งแต่15ปีขึ้นไปและต้องทำการยืนยันตัวตนเพื่อรักษาผลประโยชน์ของประชาชนชาวไทยแล้วครับและป้องกันการใช้สิทธิ์ที่มันซ้ำซ้อนและนอกจากนี้ในที่ประชุมก็ยังได้มีการหารือถึงการปรับปรุงแผนงานของกองทุนนี้ให้มีความชัดเจนและเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้นเพื่อวางทิศทางการดำเนินงานในระยะยาวตั้งแต่ปี2570ไปจนถึงปี2574โดยจะเน้นหนักไปที่การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลหรือดิจิทัลอินฟราสตรักเจอร์เป็นหลักอาทิการนำระบบ Government Data Center and Cloud มาใช้ในภาคราชการให้ครอบคลุมเพื่อสร้างประโยชน์สูงสุดให้กับประชาชนต่อไปนั่นเองครับและไปกันที่การลงพื้นที่ที่จังหวัดน่านของรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเพื่อไปรับฟังแผนการดำเนินงานเสริมความมั่นคงอ่างเก็บน้ำน้ำเกียนขุดลอกแม่น้ำน่านกันด้วยครับพ่อแม่พี่น้องครับเมื่อวันที่15สิงหาคม2569นายพระราดรปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้ลงพื้นที่ตรวจราชการและติดตามการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในพื้นที่จังหวัดน่านโดยมีนายชยันเมืองสงเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือตัวย่อสทนชพร้อมด้วยผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างๆร่วมลงพื้นที่เพื่อติดตามแผนการปรับปรุงซ่อมแซมอ่างเก็บน้ำน้ำเกียนอันเนื่องมาจากพระราชดำริตำบลฝายแก้วอำเภอภูเพียงและไปติดตามแผนงานขุดลอกแม่น้ำน่านพร้อมตรวจสอบสภาพลำน้ำบริเวณสะพานศรีบุญเรืองจังหวัดน่านและนอกจากนี้รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็เปิดเผยว่าการลงพื้นที่ในครั้งนี้นั้นได้ติดตามแผนงานระยะเร่งด่วนจังหวัดน่านโดยได้ติดตามแผนการปรับปรุงและซ่อมแซมอ่างเก็บน้ำน้ำเกียนซึ่งที่ผ่านมาก็พบปัญหาการรั่วซึมและการทรุดตัวของดินด้านท้ายอ่างเก็บน้ำส่งผลให้มีน้ำซึมไหลผ่านเป็นจำนวนมากเลยทีเดียวครับ ก็มีความเสี่ยงต่อความมั่นคงของโครงสร้างของอ่างเก็บน้ำและการสูญเสียปริมาณน้ำกักเก็บครับซึ่งในปัจจุบันนี้ทางกรมชลประทานก็ได้ตรวจสอบอัตราการไหลของน้ำและการรั่วซึมเป็นประจำทุกวันเลยทีเดียวและก็ได้จัดทำโครงการปรับปรุงทำนบดินอ่างเก็บน้ำน้ำเขียนภายใต้แผนยุทธศาสตร์เสริมสร้างประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำวงเงินงบประมาณ26ล้านบาทก็เพื่อเสริมความมั่นคงปลอดภัยของอ่างเก็บน้ำและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำหากดำเนินการแล้วเสร็จครับพี่น้องประชาชนก็คาดกันว่าจะสามารถป้องกันความเสียหายให้กับประชาชนใน5หมู่บ้านไม่ว่าจะเป็นหมู่บ้านบ้านต้นกอกบ้านใหม่พัฒนาบ้านน้ำเกียนใต้บ้านน้ำเกียนเหนือและบ้านใหม่สันติสุขซึ่งก็ครอบคลุม674ครัวเรือนด้วยกันและพื้นที่ได้รับการป้องกันอุทกภัย 2,900 ไร่และก็อยู่ระหว่างการขอรับการจัดสรรงบประมาณเพื่อเร่งดำเนินการต่อไปนั่นเองครับพี่น้องช่วงนี้ไปกันที่ประเด็นทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เกาะติดแผ่นดินไหวอินโดนีเซียด้านทางด้านกระทรวงมหาดไทยหรือรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยได้สั่งยูซ่าไทยแลนด์เตรียมพร้อมหากมีการร้องขอและสั่งคุมไฟป่าพรุควนเคร็งที่นครศรีธรรมราชด้วยพ่อแม่พี่น้องครับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือตัวย่อปภ.ได้ติดตามประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องแผ่นดินไหวที่ Flores Region อินโดนีเซียก็พบว่าเมื่อวันที่15สิงหาคม2569เวลา4นาฬิกา58นาทีได้เกิดแผ่นดินไหวบริเวณเกาะ Flores จังหวัดนุสาเตงการาติเมอร์ประเทศอินโดนีเซียขนาด 7.5 ความลึก10กิโลเมตรซึ่งไม่ส่งผลกระทบต่อประเทศไทยและทั้งนี้ทั้งนั้นนายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยได้สั่งการมายังกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยบอกว่าให้เตรียมพร้อมทีมค้นหาและกู้ภัยในเขตเมืองแห่งชาติหรือยูซ่าไทยแลนด์จัดเจ้าหน้าที่เฝ้าติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและประสานข้อมูลกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหากประเทศอินโดนีเซียร้องขอรับการสนับสนุนทีมค้นหาและกู้ภัยจากนานาประเทศส่วนสถานการณ์ไฟป่าพรุควนเคร็งที่จังหวัดนครศรีธรรมราชรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยก็ได้สั่งการกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เร่งสนับสนุนกำลังเจ้าหน้าที่และเครื่องจักรกลสาธารณภัยเพื่อร่วมควบคุมสถานการณ์ไฟป่าพรุควนเคร็งอำเภอชะอวดจังหวัดนครศรีธรรมราชทางด้านศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต11สุราษฎร์ธานีก็ได้ส่งรถดับไฟป่า1คันรถน้ำช่วยดับเพลิงขนาด 10,000 ลิตร1คันรถบรรทุกพร้อมเจ้าหน้าที่เข้าสนับสนุนการปฏิบัติงานและได้ประสานทางกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสนับสนุนเฮลิคอปเตอร์เข้าร่วมภารกิจดับไฟป่าอีกด้วยครับพี่น้องเอาละครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายย้ำส่งท้ายตีค้องร้องข่าวว่าประเทศไทยเราจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF และกลุ่มธนาคารโลกปี2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครในช่วงระหว่างวันที่12ถึงวันที่18ตุลาคม2569ที่จะถึงนี้นะครับพี่น้องและสำหรับวันนี้ตีคองร้องข่าวหมดเวลาลงอีกแล้วผมบุญมาศรีหมาดสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์สวัสดีครับ